0: านที่เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่องแคบฮอร์มุซทีมฟุตบอลชายไทยชนะเมียนมา2-0เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
0: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายพร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วย
3: คือปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ใช่เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน
2: ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตใจเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
4: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับ ทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
2: ขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่และห่วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันให้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกว่า 300,000 ตันพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารผลผลิตทุเรียนภาคใต้หลังขณะนี้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 โดยตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันซึ่งล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 222,000 ตันขณะที่ข้อมูลณวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า 1,100,000 ตันมูลค่ากว่า127,000 ล้านบาทเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาตลาดและรายได้เกษตรกรโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการส่งออกและการขนส่งทั้งการเปิดทางหน้าด่านการใช้เส้นทางรถไฟและด่านหนองคายพร้อมเร่งทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผลผลิตระบายได้ต่อเนื่องจนจบฤดูกาลขณะเดียวกันจะจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วยให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์ราคาได้อย่างใกล้ชิดสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินควบคู่กับแนวทาง Zero Waste โดยนำของเหลือเช่นเปลือกทุเรียนกลับมาใช้ประโยชน์รวมถึงเชื่อมโยงตลาดกับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อป้องกันปัญหาอุปทานล้นตลาดและแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วัน นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานเพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทรศัพท์หมายเลข1441
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่17สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่17สิงหาคมนี้โดยเฉพาะช่วงเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาจะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจเกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้จังหวัดเสี่ยงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต็อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีของ UAEขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางด้านกระทรวงต่างประเทศของโอมานออกแถลงการประณามการโจมตีเรือที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซ้ำแล้วซ้ำเล่าและย้ำว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งกำลังดำเนินไปในทิศทางบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการเจรจาครั้งนี้
2: นายเกเอลกีตีคยีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของบัลแกเรียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งระเบิดใกล้กับจุดผ่านแดนคาดัมของบัลแกเรียซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับโรมาเนียใกล้ทะเลดำทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรียและอยู่ห่างจากสถานีอัดท่อส่งก๊าซธรรมชาติทรานส์บอลคานเพียง 1,000 เมตรโดยยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนไม่มีเจตนาส่งโดรนที่มุ่งเป้าไปยังบัลแกเรียพร้อมกล่าวหาว่าการรุกรานของรัสเซียคือสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้และยูเครนกำลังติดต่ออย่างใกล้ชิดกับบัลแกเรียเพื่อชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของบัลแกเรียอ้างว่าโดรนที่เกิดระเบิดขึ้นเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพยูเครนพร้อมเรียกเอกอัครราชทูตยูเครนประจำบัลแกเรียเข้าพบในวันจันทร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง90-6เสียงเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นสำหรับงบประมาณชั่วคราวของหน่วยงานรัฐบาลกลางไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของรัฐบาลกลางก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้สภาคองเกรสจำเป็นต้องเจรจาข้อสรุปของร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะลงนามอย่างเป็นทางการและสามารถบังคับใช้ได้ทันทีก่อนที่งบประมาณปัจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่30กันยายนนี้
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณเทือกเขาพาวเขตซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 59,375 ไร่และทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างขณะที่ทางการแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เมืองซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียพร้อมสั่งการให้อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเอาชนะเมียนมา2-0โดยได้ประตูจากวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะทำผลงานชนะทั้ง4นัดมี12แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม B พักรอบรองชนะเลิศไปเจอกับสิงคโปร์โดยไปเยือนวันที่15สิงหาคมและกลับมาเล่นในบ้านวันที่18สิงหาคมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เจอกับอินโดนีเซียซึ่งทีมนักตบสาวไทยยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0เซตส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์เอาชนะเวียดนาม3-1เซตด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวอายุ17ของไทยเอาชนะเจ้าภาพชิลี3-1เซต19-25 25-20 25-1725-15ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยวันนี้ลงสนามพบกับเช็กเกียเทนนิส WTA 1000 National Bank Open ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาอเล็กซานดราเอล่านักเทนนิสสาวมืออันดับ20ของโลกจากฟิลิปปินส์ปิชนะเคที่แมคนันลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐ2-1เซต6-3 5-7 และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเบลินดาเบนซิตมือวางอันดับ12ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า จากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักกีฬาญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักกีฬาจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนาคแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกแม่สุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาคร้อยคันทรีที่ลานสิริชนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมทบ28เวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชาย22กิโลเมตรที่1สนามนี้เป็นของวราพลเมืองสุขทีมราชนาวีเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
10: 1นาทีกับกปท.มอเตอร์ไซค์ควรเลี่ยงขี่ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์เพราะมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยมีการมองเห็นที่จำกัดเกิดจุดอับสายตาอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุควรชะลอความเร็วและดูกระจกเพื่อมองรถรอบด้านช่องทางเดินรถแคบไม่มีไหลทางพื้นผิวถนนที่อาจไม่เรียบเสมอกันส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขี่มอเตอร์ไซค์รวมถึงมีกระแสลมและแรงอัดที่เกิดจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านอาจส่งผลให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักลื่นล้มจนเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้มีความเสี่ยงกระแสลมดูดจากรถบรรทุกทำให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักถูกดูดเข้าใกล้ตัวรถได้ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องขับรถในสถานการณ์ดังกล่าวให้เว้นระยะห่างให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการขี่ขนานกับรถบรรทุกใส่หมวกกันน็อกคาดสายรัดคางทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเคารพกฎปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่2ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรหลายแห่งที่เริ่มนำเอาวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินมาใช้กำจัดเศษวัสดุอินทรีย์เหลือใช้หลังการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยชนิดที่คนไทยนิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยหมักจะมีสีแดงเป็นกลุ่มที่อยู่ผิวดินซึ่งในอนาคตถ้าคนไทยสนใจจะผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินกันมากขึ้นทุกครัวเรือนจะช่วยลดปริมาณของขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันและทำให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่นำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพงได้อีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกเชิญติดตามรับฟังครับ
17: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเราวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องปัญหาของโลกซึ่งเป็นภาพรวมว่าโลกเราเนี่ยมันมีปัญหามันมีสิ่งที่เรากำลังจะประสบคืออะไรบ้างเรื่องแรกเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราเรียกว่าโลกร้อนโลกร้อนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างทุกชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตของโลกใบนี้วันนี้โลกได้เดินทางมาสู่วิกฤตซึ่งวิกฤตเหล่านี้มันก็เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นแหละครับมีรองประธานาธิบดีอเมริกาชื่ออัลกอร์เขาเคยทำสารคดีเรื่องหนึ่งเรื่องโลกร้อนโดยที่เขาไปเอาข้อมูลจากที่นักสำรวจที่ไปสำรวจเรียกว่าธารน้ำแข็งของโลกซึ่งธารน้ำแข็งของโลกมันเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นมาเป็นหมื่นๆปีเกิดจากการทับถมของหิมะที่ตกมาในแต่ละปีแต่ละปีมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นชั้นๆแหละครับชั้นต่างๆสะท้อนให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่เรามีนะครับการนำเรื่องของน้ำมันบนโลกใบนี้มาใช้นั้นมันก็เริ่มมีการปล่อยออกเป็นควันเข้าไปในบรรยากาศและเมื่อควันเหล่านั้นหลุดเข้าไปในบรรยากาศมันก็ลอยไปเรื่อยๆลอยไปถึงตรงที่ไหนเวลาฝนตกมาก็จะถูกน้ำฝนล่ะครับชะลงมาและเมื่อไปถึงตรงไหนที่เป็นหิมะหิมะตรงนั้นก็ชะลงมาเท่ากับว่าควันนั้นผสมกับหิมะก็ตกลงมาเป็นชั้นๆปีหนึ่งก็ชั้นหนึ่งปีหนึ่งก็ชั้นหนึ่งนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ไปเจาะนะครับว่าอยากจะเช็คดูที่ว่าเออโลกเราเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกร้อนเกิดขึ้นมาตั้งกับเมื่อไหร่เขาก็ไปเจาะลงไปเจาะลงลึกลงไปล่ะครับไปถึงชั้นที่ถือว่าไม่มีนะฮะขมเหลาหรือควันก็เป็นน้ำแข็งสะอาดสะอาดตรงนั้นแหละครับก็จะเห็นได้ว่านับย้อนหลังมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาของบรรยากาศของเราสกปรกเริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วที่จริงนั้นมันมีมาก่อนนั้นซะด้วยซ้ำไปเพราะมนุษย์นั้นใช้ถ่านหินแต่ตรงน้ำมันนี่แหละครับที่ทำให้ไอ้ความสกปรกมันมากขึ้นมนุษย์ไม่ใช้ไม้เพราะว่าไม้ต้องไปตัดหาแล้วไม้มันก็เป็นเรียกว่าพื้นที่ใช้เยอะ ขาก็ไปเจอถ่านหินถ่านหินนั้นเอาเข้ามาเก็บไว้ในโกดังหรือเก็บไว้อยู่ในห้องครัวพื้นที่ไม่เยอะแล้วก็ไฟก็คนไฟก็แรงฉะนั้นมนุษย์นั้นรู้จักใช้ถ่านหินถ่านหินก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มที่ส่งควันออกจากถ่านหินเข้าไปสู่ในบรรยากาศโลกโลกเราก็ได้รับผลกระทบนะครับจากสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเป็นควันของถ่านหินหรือที่เขาเรียกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับฉะนั้นตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีนะฮะบรรยากาศของเราที่ขุ่นมัวแล้วมีนะฮะบรรยากาศที่ไม่สะอาดแต่จะมาเริ่มเอาหนักนะฮะมากก็คือตอนที่เรามีนะครับเรื่องของน้ำมันเพราะน้ำมันนั้นเมื่อเราค้นพบน้ำมันแล้วเราสามารถเอาน้ำมันมาใช้ในอุตสาหกรรมและรถยนต์ได้การเติบโตของการใช้น้ำมันก็ขยายตัวอย่างมากมายอย่างมหาศาลนั่นแหละครับก็เป็นช่วงมาร้อยกว่าปีที่สีของน้ำแข็งในถ่านน้ำแข็งนั้นเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปีจนปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันสกปรกแล้วนั่นแหละครับเป็นส่วนที่ทำให้โลกเราเกิดปัญหาเรียกว่ามลพิษนำไปสู่การมีปัญหาเรื่องโลกร้อนเราเดี๋ยวไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับสวัสดีครับ
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลังตั้งเป้าลดพื้นที่การระบาดลงให้ได้ร้อยละ30ภายในปีนี้เพื่อเสริมความมั่นคงรายได้และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
19: มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดพืชสำคัญคือโรคใบด่างมันสำปะหลังส่งผลกระทบให้ปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวได้ให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวมาตามลำดับทั้งให้ความรู้ในการดูแลการจัดการแปลงมันสำปะหลังการจัดการต้นมันสำปะหลังที่ติดโรครวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้านทานโรคระบาดและให้ผลผลิตต่อไร่สูงส่งผลให้สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังดีขึ้นต่อเนื่องปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดเป้าหมายเชิงรุกจะลดพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังให้ได้ร้อยละ30เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดทนทานต่อโรคและเหมาะสมกับพื้นที่โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการร่วมกันบริหารจัดการท่อนพันธุ์คุณภาพและส่งต่อถึงมือเกษตรกรอย่างทั่วถึงรวมถึงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อชี้เป้าจุดระบาดอย่างแม่นยำ
20: ปีนี้เราจะลดพื้นที่เรื่องของโรคใบด่างมันสำปะหลังลง 30% ถามว่าเราทำอย่างไรนะคะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพันธุ์เราจะใช้พันธุ์ต้านทานนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่1 2 3ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือนะคะจากทั้งทางสมาคมต่างๆในการที่เราร่วมกันในการที่จะหาท่อนพันธุ์มาสนับสนุนนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็ได้แจกท่อนพันธุ์ในส่วนของที่1 2 3ให้กับทางจังหวัดให้เกษตรกรได้ไปปลูกเป็นการที่จะทำในเรื่องของการให้น้ำดีได้น้ำเสียนะคะโดยที่เราจะมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
19: นอกจากการดำเนินการในเชิงพื้นที่แล้วอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรย้ำว่ายังได้นำเทคโนโลยีระบบติดตามและการพยากรณ์โรคมาใช้โดยวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลย้อนหลังกว่า30ปีเพื่อประเมินทิศทางการระบาดและวางแผนป้องกันในพื้นที่เสี่ยงสูงล่วงหน้าผลการดำเนินการที่ผ่านมาส่งผลให้ภาพรวมของพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคพืชได้รับความเสียหายอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาร่วมแก้ปัญหาโรคระบาดพืชในพื้นที่การเกษตรในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร พิ่มปริมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เกษตรกรที่ประสบปัญหาหรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือศูนย์ขยายพันธุ์พืชใกล้บ้านโดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและการจัดการแปลงอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคใบด่างกลับมาสร้างความเสียหายซ้ำในแปลงเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
3: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
21: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
3: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
21: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
22: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
23: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
22: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
24: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
0: มาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในจังหวัดสงขลาหลังหลายร้านค้ามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
25: ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายจากภาครัฐจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้าในชุมชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากหนึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและทำให้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนางสาวประกายมาทรงมะลิผู้ประกอบการร้านโหนดศิลป์จำหน่ายของชำร่วยและของเที่ยวระลึกกล่าวว่าก่อนเข้าร่วมโครงการสินค้าของร้านส่วนใหญ่มีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันทำให้ลูกค้าบางส่วนต้องใช้เวลาตัดสินใจก่อนซื้อแต่เมื่อมีโครงการเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกลับช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
26: ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยปรากฏว่าผลกระแสตอบรับในเรื่องของยอดขายเพิ่มขึ้นจริงๆมากกว่า 100% เลยด้วยความที่ยอดขายตัวสินค้าของเราเนี่ยมันขึ้นหลักร้อยถึงหลักพันนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อชิ้นงานที่เขาอยากได้แต่พอมันเป็นด้วยราคาหลักร้อยเนาะตัดสินใจยากแต่พอมีไทยช่วยไทยอะค่ะมันก็ทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายแล้วก็ซื้อสินค้าของเราทำให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในฐานะของผู้ประกอบการเนาะก็ต้องบอกว่ากระตุ้นยอดขายดีมากๆในช่วงของ2เดือนที่ผ่านมาค่ะ
25: ไม่เพียงแต่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกเท่านั้นร้านค้ารายย่อยประเภทอาหารและเครื่องดื่มก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนายสินชัยนิลพงศ์เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของยอดขายอย่างชัดเจนหลังเข้าร่วมโครงการ
27: จากยอดขายปกติเราก็ได้อยู่พอมีโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ขึ้นมาก็ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก 30-40% ของยอดปกติ
25: อีกหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจคือการมีลูกค้ากลุ่มใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้สิทธิ์มากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าโครงการไม่ได้เพียงช่วยเพิ่มยอดขายแต่ยังเปิดโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยได้พบกับกลุ่มลูกค้าใหม่และสร้างฐานลูกค้าในระยะต่อไปจากเสียงของผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาจึงสะท้อนภาพเดียวกันว่าเมื่อประชาชนมีกำลังซื้อและมีแรงจูงใจในการจับจ่ายมากขึ้นเม็ดเงินก็สามารถหมุนเวียนกลับเข้าสู่ร้านค้าในท้องถิ่นไทยช่วยไทยพลัส60/40จึงไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยเหลือผู้บริโภคในการลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นกลไกที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มโอกาสทางการค้าและเติมความคึกคักให้กับเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยมีร้านค้ารายย่อยและประชาชนในชุมชนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
0: สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับระบบการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยใหม่เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตและตรวจสอบความโปร่งใสได้ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่น ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: จากกรณีที่นางสาวณภัทรวราศิลป์หรือโตเกียวเกิร์ลอดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยก่อเหตุทุจริตในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตประเภทเกม ROV ทีมหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยผลการสอบสวนพบว่าการทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬาส่งผลให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้มีความรัดกุมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมสมาคมได้ปรับรูปแบบการคัดเลือกเป็นระบบออฟไลน์โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกภายในสตูดิโอของสมาคมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได
4: ้อีสปอร์ตมันก็เป็นเรื่องที่ต้องลงดีเทลกันเยอะแพลตฟอร์มเช่นมือถืออย่างเงี้ยหรือคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันก็มีช่องโหว่ในเรื่องของการออนไลน์เราก็เลยยกเลิกหมดเลยครับไม่มีการออนไลน์ควอลิฟายอีกต่อไปออฟไลน์อย่างเดียวเท่านั้นเราให้เอาแรงกิ้งนั่นหมายความว่าให้อำนาจนายกชี้เลยว่าเอาใครคือหมายความว่าดุลพินิจของนายกสมาคมเนี่ยคือพิสูจน์แล้วว่าทีมงานรวบรวมมาหมดเลยว่าใครมีฐานข้อมูลแบบไหนแล้วเราก็เลือกตาม
2: นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายของทีมอีสปอร์ตในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าสมาคมได้กำหนดเป้าหมายร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยไว้ที่1เหรียญทองอย่างไรก็ตามจากการแข่งขันทั้งหมด11ชนิดเกมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม7ชนิดเกมและเชื่อมั่นว่าทีมไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะคว้าได้ถึง2เหรียญทองโดยเฉพาะในเกมอีฟุตบอลและ PUBG
4: เราจะต้องแย่งที่3กันกับเกาหลีซึ่งไม่หมูถ้าจะทำตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมี2ทองถ้าจะอยู่ที่3หรือที่4เนี่ยนะครับแต่ถ้า1เหรียญทองเนี่ยผมว่าค่อนข้างแน่ๆเลยว่าจะต้องเป็นที่4แล้วเราก็ดูจากรายชื่อเกมที่เราสามารถที่จะต่อสู้เขาได้เนี่ยเราคิดว่าเรามีลุ้น2ทองแต่ผมรับปากกกท.ไว้ว่า1เหรียญทองอีฟุตบอล PUBG นี่ก็มีลุ้น
2: จากเหตุการณ์ทุจริตในมหกรรมกีฬา4เกมถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของวงการอีสปอร์ตไทยแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นขณะที่บทพิสูจน์สำคัญกำลังรออยู่บนเวทีกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้แฟนกีฬาไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพอีสปอร์ตไทยให้ก้าวสู่เป้าหมายและประกาศศักดาบนเวทีเอเชียปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ติดตามจากรายงานค่ะ
6: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่17ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จและองค์ความรู้ของศูนย์ให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานมุ่งเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
7: เป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงได้ทรงดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานของพระบิดาและพระมารดาพี่น้องประชาชนที่มาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จะได้มีความสุขได้มีแหล่งท่องเที่ยวและได้ความรู้กลับบ้านไป
6: ภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้จากองค์ความรู้จริงของศูนย์ทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขและนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานภายในศูนย์ทั้ง13หน่วยงานไฮไลท์สำคัญอาทิพิพิธภัณฑ์ดินปลูกอนาคตด้วยศาสตร์พระราชาโดยงานส่งเสริมการเกษตรการเสวนาหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จการฝึกอาชีพระยะสั้น5หลักสูตรการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทั้งความรู้แนวทางประกอบอาชีพและเห็นตัวอย่างการพัฒนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยนางสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกล่าวว่างานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์ไปสู่ประชาชนโดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
5: สิ่งที่เรายังคงไว้ในปีนี้คือในเรื่องของการจัดนิทรรศการค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติเป็นการสืบสานรักษาและก็ต่อ

0: พระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อให้มีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถรวมถึงงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง600ชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นผ้าไหมมัดหมี่3ตะกอจำนวนกว่า400ผืนรองลงมาเป็นผ้าไหมมัดหมี่2ตะกอผ้าเทคนิคผสมพื้นเมืองผ้าเทคนิคสร้างสรรค์และงานหัตถกรรมประเภทต่างๆเป้าหมายสำคัญคือการเปิดพื้นที่ให้ช่างทอและผู้ประกอบการโอท็อปได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พร้อมคัดเลือกผลงานต้นแบบเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์มีลายผ้าผ่านเข้ารับรางวัลหลายรางวัลรอบปีนี้จึงมีผู้ส่งผลงานจำนวนมาก
2: ในจำนวน600กว่ารายการที่ส่งมาเมื่อผ่านเกณฑ์พื้นฐานก็จะถูกรองไปในระดับภาคทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของผืนผ้าและก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับที่ท่านได้นำลายพระราชทานไปเรียนรู้ไปทอไปย้อมสีแล้วก็ทอมาจนเป็นผืนผ้าที่สวยงาม
1: ขณะเดียวกันผ้าไหมสุรินทร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมการสาวไหมการทอการออกแบบไปจนถึงการจำหน่ายสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนจำนวนมากด้านอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยประธานกลุ่มผ้ายกทองจันโสมาจังหวัดสุรินทร์ได้บอกเล่าถึงการทอผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่สั่งสมองค์ความรู้และภูมิปัญญามาอย่างยาวนาน
3: ครับชาวสุรินทร์เนี่ยจะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูง
1: นี่คือเสน่ห์ของผ้าไหมสุรินทร์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากเส้นไหมหรือกี่ทอผ้าแต่เกิดจากองค์ความรู้หลายด้านทั้งการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปกรรมโดยเฉพาะการย้อมสีธรรมชาติจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่การประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมของจังหวัดสุรินทร์จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีตัดสินผลงานแต่เป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนเดินหน้าต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกให้ผ้าไทยมีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะทุกผืนไม่ได้ถักทอเพียงเส้นไหมแต่ถักทอด้วยภูมิปัญญาอัตลักษณ์และเรื่องราวของคนสุรินทร์ที่พร้อมก้าวจากชุมชนสู่เวทีโลกกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อาตมาภาพจะบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมหาลิสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่รับฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมความย่อในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงบุคคลผู้ทำบาปด้วยเหตุ5ประการและบุคคลผู้ทำบุญด้วยเหตุ5ประการความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกูตาคาลสาลาป่ามหาวันใกล้นครเวสาลีครั้งนั้นกษัตริย์ลิชวีนามว่ามหาลิได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปธรรม5ประการคือ 1. โลภะความโลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 2.โทสะความโกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 3. โมหะความหลงผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 4. อโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปเจ้ามหาลิทูลถามอีกว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรม5ประการคือ 1. อโลภะความไม่โลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 2. อโทสะความไม่โกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 3. อโมหะความไม่หลงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 4. โยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัย แห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรมมีอโลภะความไม่โลภเป็นต้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญถ้าทำสิบประการนี้ไม่พึงมีในโลกความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติไม่เรียบร้อยหรือความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติเรียบร้อยก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เพราะธรรมสิบประการนี้มีพร้อมอยู่ในโลกฉะนั้นความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติไม่เรียบร้อยและความประพฤติเรียบร้อยความต่างกันแห่งธรรมและความประพฤติธรรมจึงมีปรากฏในโลกนี้ความจริงโลภะความโลภเป็นต้นก็เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ในโลกแต่เมื่อใดความโลภเข้าไปอยู่ในใจของบุคคลก็จะทำให้ความโลภปรากฏเห็นได้ด้วยการกระทำของบุคคลผู้มีใจเกิดความโลภซึ่งมีลักษณะอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังคนที่เกิดความโลภจึงมีการแสวงหาเมื่อไม่ได้มาโดยสุจริตก็คิดหาอุบายทำทุจริตผิดศีลผิดคุณธรรมทำให้สังคมส่วนรวมสับสนวุ่นวายโดยที่ผู้กระทำไม่ได้คิดเลยว่าภายหลังภัยจะมาถึงตัวทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนใจคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวเรียกว่าหลงผิดตั้งใจไว้ผิดซึ่งมีความโลภเป็นต้นเป็นต้นเหตุเกิดส่วนความเป็นไปแห่งความโลภเกิดจากบุคคลเห็นสิ่งของแล้วเกิดความชอบใจเห็นเขามีเราไม่มีมีการเปรียบเทียบเขากับเราจึงเกิดความอยากได้เมื่อเกิดความชอบใจมากขึ้นก็เกิดการแสวงหาเพื่อให้ได้มาเกิดความหลงผิดไม่มีปัญญาพิจารณาถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์โทสะความโกรธบุคคลกระทบเข้ากับสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วก็เกิดความโกรธในใจแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายวอดวายถึงความตายได้ความเป็นไปของความโกรธเกิดจากแรงกระทบที่เรียกว่าปฏิฆะมีการกระทบกระทั่งจากผู้อื่นว่ากล่าวติเตียนบ้างทำให้จิตเกิดความไม่ชอบใจหรือเห็นผู้อื่นมาทำกับบุคคลหรือสิ่งของที่ตนรักตนชอบใจแล้วเกิดความไม่ชอบใจที่เขามาทำสิ่งที่เราชอบใจจึงเกิดความโกรธขึ้นโมหะความหลงคือความไม่รู้จริงยึดถือว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาของเราของเขาเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าจึงยึดถือเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขาเรียกว่าอัตตาจิตที่เกิดความยึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขานี้ทำให้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความรักความโกรธความโลภอโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบข้อนี้สำคัญมากเพราะการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงรวมถึงทำให้มีความ เห็นผิดถ้ามีคำถามว่าแล้วพิจารณาอย่างไรจึงจะละเอียดรอบคอบตอบว่าต้องมีหลักเกณฑ์ทางบ้านเมืองก็มีกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ทางศาสนาก็มีศีลและคุณธรรมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไม่ประกอบด้วยอคติเป็นหลักเกณฑ์ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือทุกสิ่งที่เราทำเราพูดไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำตนให้เดือดร้อนเป็นทุกข์เทียบเคียงกับศีลและคุณธรรมได้แต่มีบางอย่างไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเช่นการรับประทานอาหารบุคคลที่มีเงินมากซื้ออาหารมาจำนวนมากรับประทานเหลือเสียเงินเป็นอันมากเป็นเงินของเราเองเราไม่ได้ไปเอาของใครมาเรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมที่ไม่รู้จักประมาณไม่สันโดษควรที่จะประหยัดใช้จ่ายทรัพย์เท่าที่จำเป็นแล้วนำส่วนที่เหลือไปทำกุศลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตนและสังคมแม้แต่เครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องใช้สอยถ้าเราหาซื้อมาด้วยทรัพย์ของเราเองถึงจะมากเกินความจำเป็นก็เรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมะเพราะไม่รู้จักประมาณทั้งยังเป็นภาระที่จะต้องดูแลรักษาการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบนี้อาจเกิดมาจากการไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าทำให้เป็นคนมีความเห็นผิดเช่นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนความเห็นผิดเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมได้โดยมากและถ้าเป็นความเห็นผิดที่ดิ่งก็ยากที่จะแก้ไขให้กลับเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบจะได้มีความเห็นชอบความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและความเห็นชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญเหตุแห่งการทำบาปมีความโลภเป็นต้นเหตุแห่งการทำบุญมีความไม่โลภเป็นต้นเข้าใจได้ไม่ยากแต่ความเป็นไปแห่งการทำบาปและความเป็นไปแห่งการทำบุญเข้าใจยากจะอธิบายความเป็นไปแห่งการทำบาปให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ในใจความเป็นไปแห่งการทำบาปเริ่มมาจากอุปาทานการยึดถือมี4อย่างคือกามุปาทานยึดถือความรักความใคร่ทิฏฐุปาทานยึดถือความเห็นของตนเป็นใหญ่สีลัพพตุปาทานยึดมั่นข้อวัดปฏิบัติของตนอัตวาทุปาทานยึดถือว่าเป็นตัวตนการยึดถือตัวตนเรียกว่ามีอัตตาบุคคลที่มีอัตตาสูงมักจะเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจสูงตามไปด้วยในขณะเห็นรูปสิ่งของฟังเสียงรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายและใจความชอบใจเรียกว่าอิทธารมณ์ความไม่ชอบใจเรียกว่าอนิทธารมณ์ความชอบใจและความไม่ชอบใจประกอบด้วยอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นท ที่ชอบใจก็จะเกิดความรักความใคร่ความโลภอยากได้ความอยากได้ทำให้เกิดการแสวงหาการแสวงหาที่ผิดศีลโดยการลักเป็นต้นเป็นการทำบาปเมื่อบุคคลกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและสิ่งที่ไม่ชอบใจเพราะไม่เป็นไปตามสิ่งที่ตนยึดถือก็เกิดความโกรธเหมือนคนอื่นมาทำกับบุคคลและสิ่งของที่เรารักเราชอบใจก็เกิดความโกรธแล้วก็ทำผิดศีลมีการเบียดเบียนเป็นต้นเป็นการกระทำบาปการกระทำนี้เริ่มมาจากยึดอัตตาแล้วก็เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเป็นโมหะความหลงผิดหลงในสิ่งที่มิใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าไม่มีปัญญาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบส่วนผู้ที่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าก็จะมีความเห็นชอบเห็นอัตตาที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวตนนั้นที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะโดยเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อไม่ยึดถืออัตตาภายในและไม่ยึดถือรูปเป็นต้นภายนอกเห็นเป็นอนัตตาความชอบใจและความไม่ชอบใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความชอบใจและความไม่ชอบใจไม่เกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบโดยเห็นโทษของโลภะความโลภความโกรธความหลงผิดให้แจ่มแจ้งและเห็นอานิสงส์ของความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงให้แจ่มแจ้งเช่นกันแล้วเจริญธรรมะตรงกันข้ามดุจไฟเมื่อเจอน้ำที่มากพอก็ดับคือเจริญสันโดษยินดีสิ่งของของตนมักน้อยใช้สิ่งของเท่าที่จำเป็นซึ่งเป็นธรรมะตรงกันข้ามกับความโลภเจริญเมตตากรุณาเพื่อดับความโกรธเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและสนทนาธรรมเพื่อเปลื้องโมหะความหลงมีปัญญาพิจารณาธรรมะให้ละเอียดรอบคอบเพื่อให้มีความเห็นชอบธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรม5ประการคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรมทั้ง5ประการนี้ที่สำคัญคือโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบถ้ามีธรรม2ข้อนี้ธรรมข้ออื่นๆก็จะเป็นกุศลธรรมโดยเฉพาะถ้ามีความเห็นชอบที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เปรียบเหมือนการเดินทางที่ถูกถ้ามีความเห็นผิดทุกอย่างก็จะผิดไปทั้งหมดเหมือนคนเดินทางผิดก็ไม่อาจถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมที่สนับสนุนให้เกิดสัมมาทิฏฐิพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอนุคขาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตความในพระสูตรว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ธรรม5ประการอนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมเป็นธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และเป็นธรรมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์องค์ธรรม5ประการคือ 1. ศีลสนับสนุนตามรักษาแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สุตะการเรียนรู้การได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 3. ธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 4. สมาธิจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 5. วิปัสสนาความเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันเป็นผลเกิดจากการพิจารณาธรรมเห็นอริยสัจสี่ความจริงทั้งสี่ประการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์ธรรม5ประการนี้อนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นธรรมข้อแรกในมรรค8มีความสำคัญมากถ้าเห็นชอบเห็นถูกแล้วข้ออื่นๆก็จะชอบตามไปทั้งหมดถ้าเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วความดำริก็ผิดวาจาก็ผิดทำการงานก็ผิดเลี้ยงชีวิตก็ผิดความพยายามก็ผิดสติก็ผิดความตั้งใจก็ผิดการจะแยกว่าอย่างไรเห็นผิดอย่างไรเห็นชอบจึงต้องมีธรรมะเป็นบรรทัดฐานโดยอันดับแรกต้องมีศีลเพื่อจะห้ามกายวาจามิให้ทำบาปจากนั้นก็มีสุตะการเรียนรู้ธรรมะการได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ตนยังไม่รู้ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากผู้อื่นนอกจากตำรายิ่งได้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากพูดให้ฟังยิ่งมีประโยชน์ซึ่งจะหาไม่ได้ในตำราธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมะกับผู้รู้เป็นบัณฑิตเป็นการเรียนรู้นอกตำราเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้เราได้รู้สิ่งใหม่ๆทั้งยังสอบสวนสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าตรงกันหรือไม่ถ้าเห็นว่าตรงกันก็จะเกิดความมั่นใจว่าเราเข้าใจถูกแล้วถ้าไม่ตรงกันกับที่เราเข้าใจก็มีโอกาสปรับแก้ไขได้การเจริญสมาธิทำให้จิตออกห่างจากกิเลสหรือทำให้กิเลสสงบระงับการพิจารณาธรรมะด้วยจิตที่สงบจากกิเลสทำให้ปัญญาเห็นธรรมะได้ตามความเป็นจริงเพราะจิตไม่ถูกกิเลสหรืออคติเป็นต้นหรือมีอุปาทานคอยควบคุมคอยชักนำจิตไปในทางที่เห็นผิดเพื่อให้ความนี้แจ่มแจ้งพึงยกตัวอย่างการปลูกต้นมะม่วงบุรุษคนหนึ่งตั้งใจปลูกต้นมะม่วง จึงขุดหลุมนำเมล็ดมะม่วงหวานมาเตรียมดินแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงลงในดินปักเขตไว้โดยรอบหลุมรดน้ำตามเวลาพรวนดินกำจัดวัชพืชออกตามเวลานำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามเวลาดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกไปตามกาลเวลาแล้วบำรุงต้นมะม่วงสัมมาทิฏฐิขั้นวิปัสสนาพึงเห็นดุจปุรุษปลูกเมล็ดมะม่วงหวานลงในดินที่เตรียมไว้การที่ศีลสนับสนุนสัมมาทิฏฐิพึงเห็นดุจการปักเขตไว้โดยรอบหลุมเพื่อรักษาต้นมะม่วงการที่สุตะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการรดน้ำต้นมะม่วงการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการพรวนดินกำจัดวัชพืชออกการที่สมถะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิด้วยการขจัดอันตรายของฌานและวิปัสสนาดุจการนำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามกาลเวลาการที่วิปัสสนามีกำลังสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกตามเวลาความที่สัมมาทิฏฐิมีเหตุอันคุณมีศีลสุตะธรรมสากัจฉาสมาธิและวิปัสสนาเหล่านี้สนับสนุนแล้วเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิถึงมรรคแล้วอำนวยซึ่งเจโตวิมุตติเป็นผลและปัญญาวิมุตติเป็นผลเร็วพลันพึงเห็นดุจต้นมะม่วงอันบุรุษเริ่มแต่การปลูกเมล็ดมะม่วงปักเขตไว้โดยรอบรดน้ำพรวนดินกำจัดวัชพืชน้ำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงออกดึงใยแมงมุมออกบำรุงรักษาอยู่เป็นนิจการเช่นนี้ต้นมะม่วงจึงเจริญงอกงามแล้วให้ผลเร็วพลันบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านสมความปรารถนาและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตานับตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่าแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือผู้มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ท้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดครั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเลือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์พาค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ100,000 บาทรวมทั้ง สิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
5: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษในสูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นนะด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะพระองค์ท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีภาษาอาชีพที่ดีนะครับการออกไปใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำบิดซ้ำอีกพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชบัญญัติท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยแม้ไมเซ็ตของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้ต้องผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมด์เซตให้กับผู้ประกอบการที่มีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมด์เซตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามา างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นๆนะครับถ้าท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันดีที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องรับสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่เป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
3: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
4: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่าน
5: ี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
6: จริงเหรอเขาทำยังไง
5: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
6: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
5: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
6: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดเน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยกำชับให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเร่งสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้านอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคม จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: และในวันนี้การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปกลับกรุงเทพเซี่ยงไฮ้2เที่ยวบินหลังจากผลกระทบพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินโดยเที่ยวบินที่ทำการยกเลิกในวันนี้มีจำนวน2เที่ยวบินได้แก่เที่ยวบิน TG664 เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้กำหนดเวลาเดินทาง 10:45 นถึง 16:00 นเที่ยวบิน TG665 เส้นทางเซี่ยงไฮ้กรุงเทพกำหนดเวลาเดินทาง 17:25 นถึง 20:50 นทั้งนี้เวลาที่ระบุเป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไทยโมบายเว็บไซต์ thaiairways.com หรือติดต่อ Thai Contact Center หมายเลขโทรศัพท์023561111ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัฐพรปานกลับ

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับรายการรู้ทันสารพันภัยกันอีกเช่นเคยวันนี้กลับมาพบกับผมแผนอัตพรปานกลัดนะครับวันอาทิตย์เช้าๆแบบนี้นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.ถึง 10:00 น.ก็มารับฟังสาระกันได้นะครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทาง Facebook Live ด้วยนะครับรู้ทันสารพันภัยวันนี้เราจะกลับมาพูดคุยกันในเรื่องยอดฮิตเป็นโรคยอดฮิตนะครับในช่วงของฤดูกาลที่มีฝนตกแบบนี้ทุกฤดูฝนเราก็จะย้ำกันอย่างเช่นเคยนะครับโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะครับเป็นโรคที่เรียกได้ว่าอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยมาทุกปีเลยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็ต้องดูแลป้องกันนะครับยุงลายกันให้ดีทีเดียวโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กนะครับเพราะว่าในทุกหน้าฝนเนี่ยจะมีเด็กๆเป็นไข้เลือดออกกันเยอะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลกันด้วยนะครับซึ่งยุงเนี่ยก็แปลกนะครับชอบกินเลือดเด็กนะครับเผลอแป๊บเดียวนะน้องๆหนูๆนะมีปุ่มแดงขึ้นตามตัวกันเต็มไปหมดแล้วนะครับซึ่งไข้เลือดออกเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นโรคที่มักที่จะระบาดหนักในช่วงของฤดูฝนก็คือตั้งแต่มิถุนายนนะครับมาจนถึงช่วงเดือนนี้แหละช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็จะชุกมากเลยนะครับโรคนี้ที่เกิดจากการกัดของยุงลายตัวเมียนะครับที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสแดงกี่มาสู่คนแต่ก็จะติดต่อได้หากว่ายุงลายเนี่ยไปกัดผู้ที่มีเชื้อไวรัสแดงกี่อยู่ในเลือดแล้วก็ไปกัดคนอื่นต่อนะครับทำให้ได้รับเชื้อทางอ้อมได้หรือในบางกรณีก็ติดต่อจากแม่สู่ลูกได้เช่นกันอาจพบในกรณีติดเชื้อจากแม่ที่ป่วยไปยังทารกขณะคลอดได้แต่ก็น้อยมากๆนะครับแต่ว่าสำหรับการสัมผัสโดยทั่วไปอย่างการอยู่ใกล้กันหรือว่านอนห้องเดียวกันกินข้าวร่วมกันหรือว่าไอจามใส่กันอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ติดโรคได้นะครับสถานการณ์ของไข้เลือดออกในปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยปัจจุบันนะข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 1,739 รายกันเลยทีเดียวส่วนภาพรวมของทั้งประเทศครับปีนี้พบผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วไปกว่า 17,216 รายเสียชีวิตไปแล้วนะครับ23รายแล้วก็ถ้าหากจัดกลุ่มผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกในปีนี้เนี่ยตามอายุก็จะพบว่ากลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุดเลยก็คือตั้งแต่10ขวบไปจนถึง14ขวบก็คือกลุ่มน้องๆ นะครับแล้วก็กลุ่มอายุที่พบอัตราเสียชีวิตมากที่สุดเลยคือ60ปีขึ้นไปโดยรวมนะก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นเด็กแล้วก็คนชราผู้สูงอายุนะครับก็จะได้รับผลกระทบจากโรคไข้เลือดออกเนี่ยกันเยอะพอสมควรแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยก็พบนะครับว่ากลุ่มคนในช่วงวัยทำงานเนี่ยก็เป็นโรคไข้เลือดออกกันมากขึ้นเหมือนกันนะครับทั้งนี้เนี่ยโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่รักษาได้ตามอาการนะครับแต่หากเกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะที่ได้รับเชื้อไวรัสแดงกี่ก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เฉลี่ย 0.3% ถึง 1% ก็ตามนะครับโดยภาวะแทรกซ้อนที่พบเจอไข้เลือดออกก็จะประกอบไปด้วยภาวะตับอักเสบนะภาวะไตวายแล้วก็อวัยวะในร่างกายล้มเหลวนอกจากนี้นะครับโรคประจำตัวต่างๆแล้วก็ภาวะน้ำหนักเกินก็เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งนะที่ทำให้สุขภาพอ่อนแอแล้วก็เพิ่มโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตได้เช่นกันนะครับคือโรคประจำตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรคที่คือถ้ามันเป็นแค่โรคเดียวเป็นโรคประจำตัวอย่างเดียวของเราเราก็รักษาไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีโรคอื่นเข้ามาอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกหรือว่าบางรายเนี่ยเป็นได้รับเชื้อ HIV อะไรอย่างนี้มานะครับโรคประจำตัวต่างๆที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบ ให้มันหนักขึ้นไปอีกก็อาจจะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีโรคประจำตัวนี่ต้องดูแลสุขภาพกันอย่างต่อเนื่องเลยนะนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกกันเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับที่สำคัญการใช้ยาในกลุ่ม NSAIDS นะครับที่ส่งผลต่อระบบเลือดภายในร่างกายก็เป็นปัจจัยสำคัญนะที่เพิ่มความรุนแรงของไข้เลือดออกได้โดยการรับประทานยากลุ่มนี้เนี่ยในขณะที่เป็นโรคไข้เลือดออกก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารได้อันนี้สำคัญมากๆเป็นไข้เลือดออกต้องดูด้วยนะว่ายาที่เรากินเนี่ยมันไปกระตุ้นให้เลือดออกเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยก็กระตุ้นทำให้เลือดออกเพิ่มขึ้นแล้วก็ยากลุ่ม NSAIDS เนี่ยนะครับที่บอกเนี่ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเลือดออกในระบบทางเดินอาหารได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะครับทีนี้เรามีเกร็ดความรู้มาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของไข้เลือดออกที่หยิบยกมาวันนี้ก็เป็นบทความของโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคที่แพร่ระบาดในฤดูฝนนะอย่างที่เราเกริ่นไปช่วงต้นพบได้ทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสนะโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคนะครับเมื่อยุงลายมีเชื้อไวรัสกัดคนก็จะถ่ายทอดเชื้อเนี่ยให้คนทำให้เกิดอาการผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการช็อกซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาก็อาจจะเสียชีวิตได้โดยมีอาการเลือดออกตามมานั่นเองนะครับเป็นโรคที่อันตรายที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขในพื้นที่ประเทศเขตร้อนชื้นโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโรคการให้ความรู้และก็ความเข้าใจที่ถูกต้องจะมีส่วนช่วยอย่างยิ่งนะครับในการช่วยให้ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกและผู้ที่ดูแลรู้จักวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นที่บ้านได้รู้สัญญาณอันตรายซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะถ้ามีสัญญาณต่อไปนี้นะครับก็จะต้องรีบนำไปพบแพทย์ทันทีนะตลอดจนการรู้แนวทางต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือกันในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะที่หลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานทางสาธารณสุขเนี่ยออกมาประชาสัมพันธ์กันมากขึ้นนะหลังๆโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะก็ออกมาบอกว่าสังเกตยังไงอาการยังไงที่จะเป็นไข้เลือดออกได้นะข้อมูลจากการระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค506นะครับสำนักระบาดวิทยารายงานถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ.2559 10ปีที่แล้วนะข้อมูลนี้นะก็คือวันที่20ธันวาคม2559นั่นแหละ10ปีที่แล้วเนี่ยพบว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยสะสมรวมกว่า 60,964 รายเลยอัตราป่วยอยู่ที่ 93.18 ต่อแสนคนนะครับคือใน 100,000 คนเนี่ยก็จะพบว่ามีคนป่วยไปแล้วเกือบร้อยนะจำนวนผู้ป่วยลดร้อยละ 57.3936 นะครับเมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2558นะณช่วงเวลาเดียวกันนะผู้ป่วยเสียชีวิต60รายอัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.10 จะเห็นได้ว่านะครับมีคนที่มีการระวังแล้วก็ป้องกันอันตรายจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกกันมากขึ้นนะแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าไข้เลือดออกไม่มีทางรักษาและทำให้เสียชีวิตได้หากไม่รู้จักวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับสาเหตุมาเริ่มกันที่สาเหตุดีกว่านะวันนี้สาเหตุของการเกิดไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสแดงกี่มี4ชนิดนะแดงกี่เนี่ยมี4ชนิดก็คือแดงกี่1แดงกี่2แดงกี่3แล้วก็แดงกี่4 4ชนิดก็คือแดงกี่1 2 3 4เรียงกันไปนะครับทำให้คนเราเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะป่วยจากโรคไข้เลือดออกได้ถึง4ครั้งเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นโรคไข้เลือดออกได้1เคยเป็นไข้เลือดออกไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาเป็นไข้เลือดออกได้ไม่ใช่นะครับเป็นแล้วก็เป็นซ้ำได้เหมือนกันนะแล้วก็หากเคยเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่1แล้วเนี่ยร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่1ซึ่งจะไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกนะ แต่ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์อื่นๆที่เหลือได้ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคไข้เลือดออกครั้งแรกนั้นเนี่ยอาการจะไม่รุนแรงมากแต่หากกลับมาเป็นซ้ำสองเนี่ยสิครับโรคไข้เลือดออกก็จะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะเนื่องจากเชื้อไวรัสที่ได้รับมาใหม่จะต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะทำลายภูมิคุ้มกันเข้ามาได้แต่ก็พบได้น้อยมากนะครับคือถ้าเป็นไข้เลือดออกแล้วคุณต้องเป็นถึง4ครั้งนะถึงจะไม่กลับมาเป็นอีกซึ่งก็ยากมากๆนะครับเพราะว่าถ้ากลับมาเป็นครั้งในมาเป็นอีกครั้งในครั้งที่2เนี่ยเสี่ยงมากๆเลยที่จะรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากกลับมาเป็นซ้ำครั้งที่2แล้วรอดครั้งที่3ครั้งที่4ถ้าเป็นอีกเนี่ยคิดว่ายังไงกันครับท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะต้องมีการป้องกันนะไม่เป็นซะดีกว่านะอย่างที่รู้กันแหละนะครับว่าไข้เลือดออกเนี่ยมีพาหะนำโรคที่สำคัญก็คือยุงลายเมื่อยุงลายเนี่ยมีเชื้อไวรัสแดงกีกัดก็จะส่งเชื้อให้กับคนนะทำให้เกิดอาการติดเชื้อตามมายุงลายเนี่ยมักจะออกหากินตอนกลางวันนะครับแล้วก็วางไข่ในน้ำสะอาดที่ขังนิ่งนั่นเองนะก็ต้องป้องกันกันด้วยเดี๋ยวเราจะบอกนะว่ามีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างแต่ก็คิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ฟังอยู่นี้ก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับว่าเราควรที่จะกำจัดลูกน้ำยุงลายยังไงนะทีนี้เรามาดูอาการกันก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ฟังอาการเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ระยะนะก็ได้แก่ระยะไข้ระยะวิกฤตแล้วก็ระยะพักฟื้นอาการที่สำคัญในระยะไข้กันก่อนดีกว่าระยะไข้นะครับอาการจะมีอาการไข้สูงลอยอยู่ที่ประมาณ39ถึง40องศาเซลเซียสนะนาน2ถึง7วันเลยประมาณสัปดาห์หนึ่งถ้ามีไข้ต่อเนื่องกันสัปดาห์หนึ่งนี่ก็เสี่ยงแล้วนะครับมักมีหน้าแดงนะอาการอื่นๆก็มีหน้าแดงปวดศีรษะปวดตาปวดเมื่อยตามตัวปวดกระดูกคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องแล้วก็มีภาวะเลือดออกร่วมด้วยนะครับโดยอาการของผู้ป่วยไข้เลือดออกส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ปรากฏพร้อมๆกันนะแต่ว่าต้องเฝ้าติดตามเป็นระยะคืออาการที่พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าแดงปวดศีรษะปวดตาปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยเขาจะค่อยๆเป็นทีละอาการนะก็จะต้องสังเกตแต่ถ้ามีเลือดออกมาเนี่ยก็น่าจะรู้ได้แล้วล่ะนะครับว่าเป็นโรคไข้เลือดออกแน่ๆก็ไปหาหมอดีกว่านะต่อมาระยะวิกฤตครับเป็นไข้แล้วก็มาวิกฤตนะที่ทางที่ดีเป็นไข้แล้วให้มันหยุดที่ไข้แล้วรักษาแล้วหายเลยดีกว่าอย่าให้มาสู่ภาวะวิกฤตนะครับระยะวิกฤตเนี่ยเมื่อผู้ป่วยมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นมีอาการเพลียซึมไม่ดื่มน้ำไม่รับประทานอาหารไม่มีกิจกรรมตามปกติเมื่อไข้ลงบางรายจะกระหายน้ำมากขึ้นอาเจียนปวดท้องมากเลือดออกผิดปกติมีอาการช็อกนะครับมือเท้าเย็นกระสับกระส่ายร้องกวนมากนะโดยเฉพาะเด็กเล็กตัวเย็นเหงื่อออกตัวลายสีผิวคล้ำลงนะครับสังเกตเห็นได้ชัดปัสสาวะน้อยลงหรือว่าไม่ปัสสาวะ 4-6 ชั่วโมงติดต่อกันนะความประพฤติเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นพูดไม่รู้เรื่องเพ้อเอะอะโวยวายเป็นระยะอันตรายของโรคแล้วนะครับเข้าสู่ระยะช็อกเนี่ยแม้อยู่ในภาวะช็อกผู้ป่วยก็จะมีสติดีนะพูดจารู้เรื่องต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะและกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยดื่มน้ำเกลือแร่นะหรือน้ำผลไม้ใส่เกลือเล็กน้อยโดยให้จิบครั้งลดน้อยๆบ่อยๆไม่ควรดื่มแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะเพราะว่าเกลือแร่เนี่ยเขาก็จะไปลดอาการอ่อนเพลียได้นะทำให้มีสติอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ไปหาหมอนะครับภาวะช็อกเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากมีการรั่วของพลาสมาออกนอกหลอดเลือดทำให้ความเข้มข้นของเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะและบางรายอาจถึงขั้นมีความดันโลหิตต่ำหรือเรียกว่าช็อกตามมานอกจากนั้นภาวะช็อกอาจเกิดจากการที่เลือดออกในอวัยวะสำคัญอย่างเช่นออกในกระเพาะอาหารประจำเดือนมามากกว่าปกติและเลือดออกจากแผลผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดภาวะช็อกอาจทำให้เกิดภาวะล้มเหลวของอวัยวะต่างๆนะโดยเฉพาะไตและตับซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้เลยนะทางที่ดีอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเป็นไข้แล้วสังเกตอาการแล้วเนี่ยคนเป็นไข้7วันขึ้นไปเนี่ยเอาถ้าเป็นไข้อย่างน้อยเนี่ย3วันติดกันเนี่ยแล้วมีอาการอย่างเช่นหน้าแดงปวดศีรษะปวดเมื่อยปวดตามตัวเนี่ยไปหาหมอเถอะนะครับอย่ากินยาหรือว่าอะไรเลยนะครับ ถ้ามันผิดปกติถึงขั้นนี้แล้วคนเป็นไข้คนปกตินะ3วันติดต่อกันนี่ก็ควรไปหาหมอแล้วนะครับไม่ควรปล่อยให้มาสู่ระยะวิกฤตระยะพักฟื้นครับกรณีนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแล้วนะแล้วพบแพทย์ให้กลับบ้านได้ตรงนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็ปฏิบัติตนต่อไปก็คือไม่ควรให้ถูกยุงกัดภายใน5วันแรกของโรคนะกางมุ้งได้กางมุ้งอยู่ในห้องปิดนะครับเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายนะเครื่องไล่ยุงเครื่องกันยุงต่างๆเอามาติดไว้ยุงก็ไม่กล้าเข้าใกล้อย่างนี้นะก็เอามาใช้กันได้นะครับ5วันแรกหลังจากที่พบหมอแล้วรักษาอยู่ในช่วงรักษาเนี่ยอย่าเพิ่งให้ยุงกัดเพราะว่าผู้ป่วยยังมีไวรัสอยู่ในเลือดนะทำให้แพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้หากมีคนในบ้านมีไข้สูงให้พามาตรวจควรเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ระมัดระวังภาวะเลือดออกต่อไปอีกประมาณ1สัปดาห์ควรหลีกเลี่ยงการแคะจมูกแปรงฟันแล้วก็ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่มีความรุนแรงหากมีอาการผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์ทันทีให้ยาลดไข้พาราเซตามอลนะยาที่กินลดไข้เลือดออกเนี่ยต้องเป็นพาราเซตามอลนะครับหลีกเลี่ยงเลยนะยาแอสไพรินหรือยากลุ่ม NSAID นะเพราะว่าจะทำให้เลือดมันออกเพิ่มขึ้นอย่างเช่นไอบูโพเฟนเนี่ยห้ามเลยนะครับเลือดจะออกเพิ่มขึ้นได้แล้วก็จะออกในทางเดินอาหารมากขึ้นด้วยหรือมีผลต่อตับได้นะครับส่วนในการรักษาเนี่ยปัจจุบันมีเพียงการรักษาตามอาการเท่านั้นดังนั้นเนี่ยการป้องกันก็อย่างที่รู้กันกำจัดลูกน้ำภาชนะใส่น้ำภายในบ้านปิดฝาให้มิดชิดแล้วก็อีกวิธีนึงเลยฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกนะครับมีนะวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมีไปฉีดกันได้ตามสถานพยาบาลนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนเดี๋ยวนี้มีหมดนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกตัวแรกของโลกได้เข้าสู่ประเทศไทยแล้ววัคซีนนี้สามารถได้ใช้ในเด็กอายุตั้งแต่9ปีจนไปจนถึง45ปีนะแล้วก็พบว่านอกจากจะสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถลดการเกิดไข้เลือดออกชนิดรุนแรงได้ถึง 93.2% แล้วก็สามารถลดการนอนโรงพยาบาลโรคเลือดออกได้ 80.8% เลยทีเดียวแต่มีวัคซีนแต่ยังไม่มียาต้านไวรัสนะก็จะเป็นการรักษาตามอาการไปคือวัคซีนเนี่ยฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคนะครับส่วนยาต้านไวรัสเนี่ยคือเกิดโรคแล้วค่อยไปกินยาต้านแต่ทีนี้เราไข้เลือดออกยังไม่มียาต้านนะเพราะฉะนั้นที่ทำได้ก็คือไปฉีดวัคซีนจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาตามอาการนะให้เช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดาเวลามีเช็ดนาน 10-15 นาทีกินยาลดไข้พาราเซตามอลได้นะครับเมื่อมีไข้โดยให้ยาห่างกันไม่น้อยกว่า 4-6 ชั่วโมงงดแอสไพรินนะเด็ดขาดเลยดื่มน้ำมากๆทั้งไข้เลือดออกหรือไข้ธรรมดานะครับกินน้ำมากๆช่วยได้ให้อาหารอ่อนย่อยง่ายลดอาการที่มีสีแดงดำแล้วก็น้ำตาลนะครับติดตามอาการอันตรายแล้วก็ไปพบแพทย์ตามหมอนัดโดยเฉพาะในระยะไข้ลงที่ผู้ป่วยยังไม่สามารถทำกิจกรรมตามปกติได้หรืออาการยังไม่ดีเหมือนปกติดูการป้องกันกันบ้างดีกว่านอกจากป้องกันยุงไปเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดไปแล้วบางอย่างเนาะป้องกันการเกิดยุงป้องกันการแพร่พันธุ์ของยุงอ่ะมาดูกันชัดๆอีกทีนึงวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกทำอย่างไรได้บ้าง 1. นะครับควรนอนในมุ้งหรือในห้องติดมุ้งลวดที่ปลอดยุงลาย 2. ไม่เล่นในมุมมืดหรือบริเวณที่ไม่มีลมพัดผ่า 3. ห้องเรียนห้องทำงานควรมีแสงสว่างทั่วถึงมีลมพัดผ่านไม่มีแหล่งเพราะพันยุงอย่างเช่นแจกันดอกไม้เนี่ยควรเปลี่ยนน้ำทุกวันพลูด่างก็ควรปลูกในดินนะครับกำจัดยุงในบริเวณมุมอับภายในบ้านตู้เสื้อผ้าบริเวณรอบๆ บ้านทุกสัปดาห์กำจัดลูกน้ำมาอีกแล้วข้อนี้กำจัดลูกน้ำภาชนะใส่น้ำภายในบ้านปิดฝาให้มิดชิดถ้าไม่สามารถปิดได้ก็ให้ใส่ทรายอเบตหรือใส่ปลาหางนกยูงปลากัดก็ได้นะครับจานรองขาตู้กับข้าวเนี่ยนะครับตามบ้านๆนะเขาเรียกตามบ้านๆอย่างเมื่อก่อนบ้านยายผมก็มีนะจานรองตู้กับข้าวก็จะใส่น้ำไว้กันมดไงแต่ทีนี้พอใส่น้ำไว้กันมดน้ำมันนิ่งกันมดแต่กลับมียุงมาแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจานรองขาตู้กับข้าวจานรองกระถางต้นไม้ให้ใส่เกลือหรือว่าน้ำส้มสายชูหรือว่าผงซักฟอกเอาไว้นะแล้วก็เปลี่ยนสัปดาห์ละครั้งก็ช่วยได้วัสดุที่เหลือใช้รอบๆบ้านอย่างเช่นกระป๋องกะลายางรถยนต์เก่าๆให้คว่ำหรือว่าทำลายไปนะครับอย่างตามบ้านอีกเช่นเคยแหละนะครับเมื่อก่อนที่บ้านยายก็ทำสวนมะพร้าวทำโรงมะพร้าวก็จะมีพวกกะลามะพร้าวอะไรต่างๆนะ ทําเสร็จปุ๊บวางทิ้งไว้หงายเอาไว้เวลาฝนตกปุ๊บอ้าวน้ําขังยุงก็บินเข้ามาวางไข่เพราะฉะนั้นดูรอบๆนะครับถ้ามีพวกกะลามะพร้าวกระป๋องหรือว่ายางรถยนต์เก่าๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะคว่ําเอาไว้ดีที่สุดนะครับป้องกันการเกิดลูกน้ํายุงลายป้องกันการเกิดไข้เลือดออกได้นะครับอ่ะเรามาดูวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกกันดีกว่าอย่างที่บอกไปว่าเรามีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกแล้วปัจจุบันนี้นะครับมีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก4สายพันธุ์เลยนะ4สายพันธุ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงกี1ถึง4เนี่ยมีหมดแนะนำให้ไปฉีดในกลุ่มอายุ9ถึง45ปีเนี่ยฉีด3เข็มนะเดือนที่0 6แล้วก็เดือนที่12ในผู้ที่เคยมีการติดเชื้อมาก่อนไม่แนะนำให้ฉีดในผู้ที่ไม่เคยมีการติดเชื้อมาก่อนคือวัคซีนเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วเนี่ยให้ไปฉีดวัคซีนได้นะก็จะช่วยป้องกันได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนแนะนำว่าไม่ฉีดดีกว่าเพราะว่างานวิจัยในทวีปเอเชียแปซิฟิกและแถบละตินอเมริกาในอาสาสมัครอายุ 9-16 ปีพบว่าวัคซีนนะครับมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันไข้เลือดออกแดงกี่นะครับสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกแดงกี่ทุกสายพันธุ์ได้ 65% ลดการนอนโรงพยาบาลได้ถึง 80.8% นะครับป้องกันการติดเชื้อไวรัสแดงกี่ได้ถึง 92.9% นะครับผู้ที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแดงกี่ได้คือผู้ที่แพ้หรือว่าไวต่อการแพ้ต่อสารออกฤทธิ์หรือส่วนประกอบอื่นๆในวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกคือมันมีสารหลายอย่างนะครับผู้ที่เกิดอาการแพ้หลังได้รับวัคซีนไข้เลือดออกเข็มแรกโดยอาการแพ้ที่เกิดขึ้นก็จะได้แก่ผื่นคันหายใจถี่หอบนะครับหน้าแล้วก็ลิ้นบวมผู้ที่มีป่วยนะครับกำลังป่วยด้วยโรคใดก็ตามที่ทำให้มีไข้ตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงไข้สูงหรือกำลังเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันแพทย์จะทำการเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนออกไปก่อนจนกว่าจะหายเป็นปกติผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเช่นความผิดปกติทางพันธุกรรมการติดเชื้อเอส HIV หรือรับยากดภูมิคุ้มกันอย่างเช่นยาเพรนิโซนนะครับหรือเทียบเท่า20มก.หรือต่อ2มก.ต่อกก.นะครับของน้ำหนักตัวเป็นเวลาตั้งแต่4สัปดาห์ขึ้นไปเป็นต้นนะสตรีมีครรภ์หรือว่าอยู่ในระหว่างช่วงให้นมบุตรก็ไม่ควรได้รับวัคซีนนี้5ปอปรับยุงลายกันดีกว่า5ปอปรับยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกท่องจำกันง่ายๆเอาไปสอนลูกๆหลานๆดีกว่านะฮะป.1ปิดภาชนะเก็บกักน้ำให้มิดชิดป.2เปลี่ยนน้ำในภาชนะต่างๆทุก7วันเพื่อตัดวงจรลูกน้ำป.3ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวรอย่างเช่นอ่างบัวป.4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้โปร่งลมพัดผ่านได้ไม่ให้ยุงมาเกาะพักป.5ปฏิบัติตามทั้ง4ปอข้างต้นเป็นประจำจนเป็นนิสัยเอาไปบอกลูกๆหลานๆก็ได้5ปอปรับยุงนะครับลูกนะฮะปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปรุงปฏิบัตินั่นเองนะถ้าผู้ป่วยมีไข้สูงติดต่อกันเกิน3วันเห็นไหมถ้าผู้ป่วยมีไข้สูงติดต่อกันเกิน3วันให้พาไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนะครับระวังไม่ให้ยุงกัดในเวลากลางวันแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดย้ำนะย้ำนะปิดฝาภาชนะให้มิดชิดนะครับคว่ำนะครับทุกอย่างให้น้ำไม่ขังกางมุ้งทายากันยุงลนด้วยจะดีที่สุดอันนี้ก็นำมาฝากกันในการสังเกตอาการนะครับสังเกตอาการโรคของไข้เลือดออกแล้วก็เราพูดไปถึงในเรื่องของวัคซีนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเนาะว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกันไปเท่าไหร่แล้วบ้างเดี๋ยวนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดถึงสถานการณ์โดยรวมกันบ้างดีกว่านะว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างไรรวมไปถึงพูดถึงเรื่องของพื้นที่ด้วยว่าโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่นะอยู่ในพื้นที่ภาคไหนกันบ้างนะเพื่อที่จะได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในภาคตัวเองเนี่ยก็จะได้ระมัดระวังตัวกันมากขึ้นรวมไปถึงนอกจากไข้เลือดออกแล้วในช่วงนี้มีโรคอะไรที่กลับมาแพร่ระบาดกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะครับกับรู้ทันสารพันภัยช่วงนี้กลับไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับ
1: สิ ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
6: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ตำรว จเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนเมื่อเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
6: กลับมาอยู่กันต่อกับรู้ทันสารพันภัยนะครับช่วงนี้เราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกนะครับซึ่ง ถ้าพูดถึงเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยสถานการณ์โดยรวมเมื่อ5ปีย้อนหลังไปเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพบว่าจากข้อมูลนะครับก็พบว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยของปีนี้นะมีผู้ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยต่ำกว่า5ปีที่ผ่านมาแล้วก็ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนั้นก็แสดงว่าคนเป็นไข้เลือดออกในปีนี้ลดลงนะครับพบผู้ป่วยมากในภาคใต้แล้วก็เริ่มเพิ่มขึ้นในภาคกลางถ้าพูดถึงมิติในเชิงพื้นที่นะสัญญาณการกระจายของโรคเริ่มชัดเจนขึ้นครับโดยพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงเนี่ยยังคงกระจุกตัวอยู่ในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พังงานะครับซึ่งมีอัตราการป่วยสูงกว่า10ถึง20ต่อแสนประชากรนะครับขณะเดียวกันก็เริ่มพบแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางจังหวัดของภาคกลางอย่างเช่นที่สมุทรสาครแล้วก็สมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่เมืองกึ่งเมืองนะครับซึ่งก็มีความหนาแน่นของประชากรสูงและมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างต่อเนื่องรูปแบบดังกล่าวสะท้อนทิศทางของการระบาดที่มักเริ่มจากพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ของยุงก่อนที่จะค่อยๆขยายเข้าสู่พื้นที่เมืองและศูนย์กลางเศรษฐกิจแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยโดยรวมจะลดลงเมื่อเทียบกับอดีตนะครับแต่ว่าระดับความรุนแรงของโรคเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอัตราป่วยตายที่ยังปรากฏอย่างต่อเนื่องรวมถึงสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอย่างเช่นแดงกี่โอเรจิกฟีเวอร์นะครับจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงจึงไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงจะลดลงด้วยโดยเฉพาะในบริเวณที่มีการหมุนเวียนของสายพันธุ์ไวรัสหลายชนิดและภูมิคุ้มกันของประชากรที่ไม่สม่ำเสมอนะครับเมื่อสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรากำลังอยู่ในช่วงโอกาสทองของการควบคุมโรคเป็นช่วงเวลาที่จำนวนผู้ป่วยยังไม่สูงและมาตรการป้องกันสามารถให้ผลลัพธ์ได้สูงสุดหากสามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและลดการสัมผัสระหว่างยุงกับคนได้ในระยะนี้โอกาสในการจำกัดขนาดของการระบาดในช่วงฤดูฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะก็มันก็อยู่ที่การดูแลของแต่ละพื้นที่ด้วยอย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อช่วงต้นช่วงที่แล้วล่ะครับการดูแลป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้เริ่มที่ตัวของเราเองก่อนคนในครอบครัวของเราเองก่อนสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบมีน้ำขังหรือเปล่านะมียุงหรือเปล่าติดอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ป้องกันยุงได้ก็ติดนะครับเพื่อจะป้องกันโรคเนาะโดยเฉพาะในบ้านที่มีผู้สูงอายุรวมถึงเด็กเล็กๆนะก็จะมีภูมิคุ้มกันน้อยที่จะป้องกันโรคนี้ได้อะโรคไข้เลือดออกผ่านไปแล้วครับเราพูดถึงโรคไข้เลือดออกกันมาพอสมควรแล้วในช่วงนี้นอกจากเรื่องของไข้เลือดออกแล้วมีโรคอะไรที่ยังจะต้องเฝ้าระวังกันบ้างนะครับเรามาดูกันดีกว่านะหลายๆพื้นที่ตอนนี้หลายๆโรงพยาบาลถ้าเข้าไปก็จะสังเกตเห็นว่ามีการเตือนกันในเรื่องของโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดกันในช่วงนี้นะครับโควิด-19 เนี่ยกลับมาระบาดอีกครั้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันนะสังเกตอาการเพื่อที่จะป้องกันได้ช่วงเทศกาลหลายๆเทศกาลที่ผ่านมาหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลระบาดของโควิด-19 ในปีนี้นะครับซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะระบาดเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมปิดเทอมที่ผ่านมานะประกอบกับฝนที่มาเร็วกว่าทุกปีก็ทำให้ผู้ป่วยในปีนี้เนี่ยมีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนนะจากสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพบว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีมากกว่า 5,000 รายซึ่งสะท้อนจากภาพแสดงข้อมูลยอดผู้ป่วยที่มีพื้นที่สีแดงเข้มกว่าปีที่แล้วสายพันธุ์ที่พบในปัจจุบันครับโอมิครอนลูกหลาน XEC โควิด-19 สายพันธุ์ XEC ซึ่งเป็นลูกหลานของโอมิครอนนะยังคงเป็นสายพันธุ์หลักในขณะนี้แม้อาการโดยรวมจะไม่รุนแรงแต่กลับแพร่เชื้อได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อหรือมีอาการน้อยอัตราการเสียชีวิตลดลงถึงแม้จะมีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลมากกว่าปีที่แล้วแต่ข่าวดีก็คืออัตราการเสียชีวิตจากโควิดลดลงอย่างมากคาดว่าทั้งในปีนี้เนี่ยนะครับจะไม่เกิน100รายทั้งใกล้เคียงกับโรคไข้หวัดใหญ่นะใครบ้างที่ควรที่จะต้องระวังก็คือผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วไปมักมีอาการเพียงเล็กน้อยแล้วการรักษาตามอาการได้กลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่อายุ70ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคเรื้อรังผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ รีบไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินรับการรักษาหญิงตั้งครรภ์ผู้มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานหัวใจปอดเห็นไหมโรคประจำตัวมาอีกแล้วคือผู้ที่มีโรคประจำตัวนี่ก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางและถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเสี่ยงต่อหลายๆโรคต้องดูแลตัวเองอย่างมากนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โรคที่เราเป็นอยู่แล้วมีโรคเพิ่มขึ้นมาแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยอาการจะหนักขึ้นนะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะเบาหวานหัวใจปอดความดันอะไรก็แล้วแต่ผู้ต่อมาก็คือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับเข็มกระตุ้นนะครับแนวทางการดูแลตนเองเมื่อสงสัยติดเชื้อก็แยกตัวอยู่บ้านอย่างน้อย5วันแรกหลีกเลี่ยงใกล้ชิดกับผู้อื่นแล้วก็สวมหน้ากากต่ออีก5วันรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำมากๆเห็นไหมครับดื่มน้ำมากๆเนี่ยแทบจะทุกโรคเลยนะน้ำมีประโยชน์สำคัญนะถึงจะไม่ได้เป็นโรคก็ควรที่จะดื่มน้ำเนาะอย่างน้อย1วันละ8แก้วอย่างต่ำนะถ้ามากกว่า8แก้วได้ก็ดีนะครับพักผ่อนให้เพียงพอหากมีอาการรุนแรงอย่างเช่นไข้สูงหายใจเหนื่อยแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์นะครับแนวทางป้องกันที่สำคัญก็คือในการควบคุมการระบาดโดยเฉพาะในโรงเรียนโรงงานหรือสถานที่ที่มีการกลุ่มรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากก็แนะนำนะครับให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันอย่างเคร่งครัดป้องกันยังไง1ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หรือว่าเจลนะเจลแอลกอฮอล์ต่างๆสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ปิดหรือแออัดนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นหลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นสังเกตการอาการตนเองแล้วก็คนรอบข้างอยู่เสมอหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกเหนื่อยหอบหรือไม่สบายก็งดไปเรียนหรือไปทำงานนะแล้วก็เข้ารับการตรวจจากแพทย์ทันทีต่อมาก็คือพักผ่อนให้เพียงพอครับอย่างที่บอกไปการพักผ่อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำเยอะๆนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเหล่านี้ไม่ได้ป้องกันเพียงโรคใดโรคหนึ่งนะคุณผู้ฟังแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นเมื่อภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นไม่ว่าโรคใดๆก็ตามก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราน้อยลงนะครับถ้าเราแข็งแรงเอาไปปฏิบัติได้ป้องกันได้ทุกโรคเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดในช่วงนี้ทางด้านหมอมนูนลีชเวงวงนายแพทย์มนูนลีชเวงวงนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองเขาเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับโพสต์ Facebook ในหัวข้อติดตามข้อมูลระบาดวิทยารู้ทันว่ามีโรคไวรัสอะไรระบาดบ้างในช่วงนี้คุณหมอก็ได้ระบุนะครับว่าเดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลของโรงพยาบาลวิชัยยุทธที่ติดตามโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิด19ไวรัสไข้หวัดใหญ่ฮิวแมนเมตานิวโมไวรัสนะครับ RSV และไรโนไวรัสเดือนที่แล้วพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากขึ้นเป็น200รายนะครับก็ชัดเจนนะว่าโควิดเนี่ยกลับมาระบาดจริงๆเลยในช่วงนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วเป็น172รายเชื้อไรโนไวรัสนะครับพบ24รายเชื้อ

สำหรับเชื้อไวรัสโควิด -19 และไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นทั้งคู่นะครับส่วนเชื้อไรโนไวรัสเชื้อฮิวแมนเมตานิลโมไวรัสเชื้อ RSV เนี่ยพบน้อยติดตามรายงานเดือนหน้าต่อไปอ่ะคุณหมอกระโพดไว้แบบนี้เชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยแซงหน้าไวรัสไข้หวัดใหญ่นะแต่ว่าความรุนแรงของโควิด -19 ในปัจจุบันน้อยกว่าเดิมมากอาการคล้ายกับไข้หวัดธรรมดาแล้วรุนแรงน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่อีกนะครับแนะนำให้ทุกคนเนี่ยรีบไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่รุ่นใหม่คนที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รุ่นเก่าปลายปีที่แล้วหรือต้นปีนี้ให้ไปฉีดวัคซีนรุ่นใหม่ได้เลยนะครับเพื่อลดความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่แล้วก็ได้มีการแนะนำให้คนไทยกลับไปให้ความสำคัญของสุขอนามัยป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่แออัดแล้วก็ล้างมือบ่อยๆก่อนเอามือมาขยี้ตาหรือว่าแค่จมูกเวลาตัวเองป่วยมีไข้ไอขอให้ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้แก่ผู้อื่นนะครับรวมทั้งล้างมือหลังสั่งน้ำมูกหลังเอามือมาป้องปากเวลาไอจามด้วยนะครับด้วยน้ำสบู่หรือว่าน้ำแอลกอฮอล์เจลนะครับคือเวลาที่เราจามเนี่ยครับท่านผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยก็ยังติดเอามือมาป้องปากใช่ไหมเวลาจามเอามือมาปิดปากคือพอเราจามแล้วเอามือปิดปากเนี่ยเชื้อไวรัสต่างๆเชื้อโรคต่างๆก็อยู่ที่มือเรานั่นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอามือปิดปากเวลาจามหรือไอนะครับก็ควรที่จะพกแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์เอาไว้ล้างด้วยนะหลังจากที่ไอหรือจามก็จะได้เป็นการชำระล้างสิ่งสกปรกหรือว่าเชื้อโรคต่างๆแต่ถ้าเราไม่ได้มีแอลกอฮอล์เจลติดตัวแนะนำนะครับอย่าเอามือปิดปากเวลาไอหรือจามหลายคนถามอ้าวแล้วทำยังไงเวลาที่เราจะไอหรือจามเราสามารถที่จะหันหน้าครับท่านผู้ฟังหันหน้าไปซบไหล่หันหน้าไปซบไหล่ซ้ายหรือไหล่ขวาก็ได้แล้วแต่ถนัดครับแล้วก็เอาไหล่มาปิดปากของเราได้นะครับไอจามปิดปากด้วยไหล่นะครับมันก็จะไม่ติดมือเรานะมันป้องกันการแพร่กระจายได้น้อยกว่าการที่เราเอามือป้องปากนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเชื้อโรคพอมันไปอยู่ที่บริเวณเสื้อผ้าของเราใช่ไหมมันก็ลดการแพร่กระจายได้มากกว่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนึกครับที่มาฝากกันช่วงนี้ยังมีเวลานะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อสักครู่ที่ท่านคุณหมอมนูนลีชเวงวงแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบาดนะโรคระบบหายใจนะครับได้มีการโพสต์ Facebook ก็เมื่อสักครู่ท่านฟังอาจจะยังงงๆนะมีโรคไวรัสโควิด -19 มีโรคไข้หวัดใหญ่มีฮิวแมนเมตานิลโมไวรัสอ่ะผมยังก็ยังพูดผิดพูดถูกอยู่เลยนะครับมี RSV มีไรโนไวรัสไอฮิวแมนเมตานิลโมไวรัส RSV แล้วก็ไรโนไวรัสนี่คือโรคอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันดีกว่านะเพื่อที่จะเป็นความรู้นะเริ่มที่ฮิวแมนเมตานิลโมไวรัสคืออะไรเชื้อฮิวแมนเมตานิลโมไวรัสนะครับคือไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับ RSV ที่ทำให้เกิดอาการติดเชื้อในทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันซึ่งมักพบการระบาดในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวคือตั้งแต่ต้นสิงหาคมถึงตุลาคมนะครับส่วนใหญ่พบในกลุ่มเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ปีและผู้สูงอายุในผู้ใหญ่และเด็กโตมีภูมิต้านทานดีหากติดเชื้อนี้เนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนแค่เป็นหวัดธรรมดาหรือไม่มีอาการก็ได้นะครับเชื้อฮิวแมนเมตานิลโมไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อกันผ่านทางน้ำมูกน้ำลายไอจามได้นะครับก็คล้ายๆกับโรคหวัดโรคหวัดธรรมดานั่นแหละนะครับส่วน RSV ล่ะ RSV คืออะไรRSV นะครับก็เป็นเชื้อไวรัสชนิดที่มีเปลือกหุ้มที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างเป็นสาเหตุหลักของโรคไข้หวัดหลอดลมอักเสบและโรคหลอดลมฝอยอักเสบในเด็กเล็กอันนี้ก็เป็นไวรัสอีกตัวหนึ่งเนาะที่เป็นต้นเหตุของโรคต่างๆในเด็กอย่างเช่นหลอดลมอักเสบหรือว่าหลอดลมฝอยอักเสบในเด็กนะครับก็จะพบได้มากกว่าในผู้ใหญ่ส่วนอีกหนึ่งไวรัส
ที่ชื่อว่าไรโนไวรัสคือโรคอะไรนะครับไรโนไวรัสไรโนไวรัสนะครับเป็นสาเหตุหลักของโรคหวัดในมนุษย์เป็นเวลานานแล้วที่โรคหวัดถูกมองว่าเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่ว่ามีหลักฐานนะครับล่าสุดที่ว่าโรคไรโนไวรัสหลายพันเนี่ยเป็นสาเหตุของการกระตุ้นให้เกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบ

0: พลันแล้วก็ไซนัสอักเสบได้ทำให้อาการหอบหืดกำเริบในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่และทำให้อาการหลอดลมอักเสบเรื้อรังกำเริบในโรคในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดตันโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับไวรัสที่ทางคุณหมอมนูนได้มาโพสเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจซะเป็นส่วนใหญ่เนาะซึ่งก็ไอไวรัส3ตัวหลังที่เป็นชื่อแปลกๆเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักของโรคหวัดต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคปอดอักเสบหรือว่าโรคไซนัสอะไรต่างๆก็เกิดจากเชื้อไวรัสพวกนี้ซึ่งก็พบว่าน้อยลงนะครับน้อยลงกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนี่ก็เอามาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆที่กำลังระบาดในช่วงนี้เพื่อที่จะได้รู้ตัวเตรียมตัวรับมือให้ทันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในเรื่องของไข้เลือดออกแล้วก็โควิด-19 ช่วงนี้กลับมาแพร่ระบาดขึ้นถ้าท่านผู้ฟังออกไปทำงานหรือว่าออกไปข้างนอกช่วงนี้ไปเที่ยวพกอุปกรณ์นะครับไม่ใช่อุปกรณ์การฝนนะอุปกรณ์การฝนก็ต้องพกนะครับเพราะช่วงนี้ฝนก็ตกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็จะเสี่ยงเป็นหวัดได้เหมือนกันพกอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์การฝนอุปกรณ์กันโรคอย่างเช่นหน้ากากอนามัยเจลนะครับเจลสเปรย์แอลกอฮอล์พกไว้เวลาล้างมืออะไรต่างๆก็จะได้ไกลโรคมากขึ้นนี่ก็คือทั้งหมดที่เอามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับกับรู้ทันสารพันภัยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะได้เจอกันอีกเช่นเคยกับพี่น้อยชัยศิลป์ซึ่งเราก็จะสลับกันมาสับเปลี่ยนกันมาในทุกๆสัปดาห์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นใครนะเป็นพี่น้อย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาดพร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาดพร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาด
9: นายภูนพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ส่งทีมปฏิบัติการปราบนอมินีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดทั้งในด้านการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำการจัดสรรพื้นที่พิเศษตลอดจนการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่ป่าตองและข้อพิพาทที่ดินสาธารณะควบคู่ไปกับการบูรณาการกำลังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่แอบอ้างใช้ชื่อคนไทยหรือสมาคมบังหน้าหรือนอมินีในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันพบว่าภูเก็ตมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีสูงถึง 11,305 รายโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างเข้มงวดหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและขึ้นบัญชีดำกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันทีเพื่อตัดตอนเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติให้กลับมาโปร่งใสและเป็นธรรมอีกครั้งปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมประสานการประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการแก้ปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอในพื้นที่เกาะของจังหวัด
10: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะเกาะทั้ง3เกาะประกอบด้วยเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการการทำงานหากติดขัดปัญหาให้รีบแจ้งเพื่อหาทางแก้ไขรวมทั้งพื้นที่บนบกให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมตั้งศูนย์แก้ปัญหาภัยแล้งรอไว้ก่อนบางพื้นที่ยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติยังสามารถใช้งบป้องกันได้อยู่ให้เร่งสำรวจที่ว่าที่ใดสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อเตรียมการโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีแอ่งน้ำเดิมพื้นที่ใดที่มีปัญหาในการระบายน้ำอีกทั้งให้เตรียมการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับทั้งการอุปโภคและการเกษตรและติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะทำคำสั่งและการทำงานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานบอร์ดการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวว่าปัญหาน้ำไม่พอใช้ในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่านั้นจะมีการประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขอใช้น้ำบางส่วนจากจังหวัดชุมพรเพื่อไปเติมที่เกาะเต่าดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมครบทั้ง13อำเภอ
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลตะยงมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานช่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวนะครับเจอกับโดนัทณัฐพงศ์สารบุตรแบบนี้ได้ทุกวันอาทิตย์ครับ10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง11นาฬิกาแต่ว่าจริงๆรายการของเรานะครับจะพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์พบกับพี่ต้อมถิติมาส่วนวันอาทิตย์พบกับโดนัทณัฐพงศ์นะครับและก็จะนำข่าวสารสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มอบให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับวันนี้นะครับมีข่าวสารงาน OTOP นะครับที่ต้องบอกว่ากลับมาอีกหนึ่งครั้งในการจัดงานอีกหนึ่งครั้งนะครับของ OTOP ที่เกิดขึ้นที่เมืองทองธานีรายละเอียดของการจัดงานเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาแล้วนะครับติดตามกันว่ารายละเอียดในงานจะมีอะไรบ้างในช่วงต่อไปของอาสาพาเที่ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนครับ

0: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
1: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
2: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
3: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
4: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
3: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
4: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
3: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
3: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงที่2ของอาสาพาเที่ยวนะครับช่วงนี้ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายละเอียดของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งงานนี้นะครับถือว่าเป็นการจัดอีกหนึ่งครั้งของงานโอท็อปที่มีการจัดขึ้นโดยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ8ไปจนถึงวันที่16สิงหาคม2569ที่ Impact เมืองทองธานีก็มีการรวมสุดยอดสินค้าโอท็อปทั่วประเทศไทยพร้อมเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ภายในงานด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณลลิดาเพิ่มยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่าทางรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569เวลาตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง21นาฬิกาครับที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วทั้งประเทศนะครับในการสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวครับซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายในงานก็จะมีการรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วทุกภูมิภาคพร้อมไฮไลท์ที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผ้าไทยชั้นครูจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโซนโอท็อปลักชูรี่ครับและก็นอกจากนี้ก็ยังมีงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมโซนโอท็อปสายมูด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีอาหารอร่อยจากในงานเนี่ยคือทั่วทั้งประเทศเลยนะครับในโซนฟู้ดฮอลล์นะครับการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดำก็มีในทุกๆวันนะครับใครชอบใครก็สามารถไปร่วมคอนเสิร์ตนี้กันได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนาทีทองด้วยลดสินค้าราคาพิเศษนะครับรุ่นกิฟต์วอยเชอร์รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทแล้วก็เปิดสิทธิ์นะครับสำหรับใครที่ชอบใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์เหลือก็สามารถไปใช้ในงานนี้ได้นะครับเป็นการช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนรวมถึงกระตุ้นในเรื่องของการใช้จ่ายในประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ยกระดับโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นเองนะครับนี่ก็คือรายละเอียดนะครับก็เชิญชวนทุกท่านไปท่องเที่ยวกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง16สิงหาคม2569ครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนครับช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันต่อในอาสาพาเที่ยวช่วงสุดท้าย

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงสุดท้ายของอาสาพาเที่ยวครับช่วงนี้มาเตือนกันหน่อยสำหรับใครที่รักสวยรักงามนะครับแต่ว่าก็ต้องดูในส่วนของโรงพยาบาลที่ดีคลินิกที่ดีนะครับในการเลือกซื้อเลือกใช้บริการหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ในการศัลยกรรมหัตถการของพวกเรานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในส่วนของเทรนด์ที่กำลังมาแรงนั่นก็คือในส่วนของการทำให้ร่อง11หรือว่าในส่วนของซิกแพคเนี่ยที่มีการใช้วิธีการศัลยกรรมแบบวิธีการดูดไขมันนะครับตอนนี้ก็มีการนิยมในกลุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ที่รักสวยรักงามนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราจะได้เห็นข่าวกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือทางคุณสุภมาศอิสระภักดีนะครับก็มีการกำชับว่าผู้บริโภคเนี่ยห้ามโดนเอาเปรียบเด็ดขาดจากผู้ประกอบการนะครับเพราะว่ากรณีของข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับที่ผู้บริโภคมีการไปร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งนะครับหลังจากเข้าบริการดูดไขมันหน้าท้องแบบสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือว่าร่อง11เนี่ยก็มีการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลนะครับว่าราคาที่จ่ายคือ 39,999 บาทแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับกลับเป็นว่าจะต้องมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมเป็น 70,000 บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็ดังที่รูปออกมาก็คือเหี่ยวย่นไม่เป็นไปตามที่คาดไว้นะครับก็ทำให้ในส่วนของทางคุณสุภมาศเนี่ยมีการออกสั่งการให้ทางสคบไปตรวจสอบด่วนเลยว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายการไม่คุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่นะครับก็มีการสานต่อว่าในส่วนของการถูกการกระทำแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเรียกว่าถูกเอาเปรียบได้นะครับการที่จะมีการโฆษณาเนี่ยราคาจะต้องเป็นราคาที่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจับจ่ายจริงนะครับคือจะต้องจ่ายจริงตามราคาหากว่ามีการโฆษณาราคาหนึ่งแต่ว่าถูกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจนสูงขึ้นหลายเท่าตัวเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบนะครับก็จะต้องมีการลงโทษลงทันกันไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือการที่ผู้บริโภคลงนามในเอกสารนะครับสมมติว่ามีการศัลยกรรมเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่ามีการลงนามว่ากรณีว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทางโรงพยาบาลหรือว่าทางคลินิกไม่รับผิดชอบอันนี้ผิดนะอันนี้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะเพื่อเป็นการเหมือนเป็นทำข้อจำกัดนะให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถร้องเรียนได้แต่จริงแล้วมันคือความไม่เป็นธรรมนะครับในส่วนนี้สคบก็จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์เอาเปรียบขึ้นมาเนี่ยคุณสุภมาศบอกว่าเอาผิดอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูดีๆนะในการที่จะมีการทำศัลยกรรมแต่ละครั้งนะครับอาจจะต้องเข้มงวดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบหรือว่าคลินิกเอาเปรียบได้นะครับเราก็จะต้องดูไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในภายหลังเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของอาสาพาเที่ยวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันอาทิตย์นี้นะครับไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับแล้วก็ติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันต่อได้ส่วนอาสาพาเที่ยวกลับมาพบกันในวันเสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้สำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
9: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหลังวัดแจ้งพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่3ตำบลบางรักหลังสนามกีฬาทุ่งแจ้งพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิงรอยต่ออำเภอสีเก่าบริเวณ4แยกท่าปาบซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดและไหลลงสู่คลองนางน้อยทั้งนี้จังหวัดตรังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง ื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกลเรือท้องแบนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรวมถึงประเมินสถานการณ์ภัยจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คลื่นความร้อนในเกาหลีใต้ส่งผลให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรในประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรในเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยราคาขายปลีกผักโขมพุ่งสูงถึงร้อยละ 152.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนรวมถึงแตงกวาและผักกาดหอมซึ่งสาเหตุของราคาที่พุ่งสูงขึ้นนี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่ยาวนานเนื่องจากผักใบเขียวมีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิสูงจนทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศร้อนจัดยังส่งผลกระทบต่อปศุสัตว์และฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาโดยพบว่าสัตว์ปีกกว่าร้อยละ95ตายจากคลื่นความร้อนรวมถึงจำนวนปลาบริเวณชายฝั่งทะเลตายสะสมแล้วถึง 864,497 ตัวเนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะนำเสนอข้อมูลข่าวสารในจังหวัดกระบี่พร้อมนโยบายรัฐบาลกับรายการอปมช.คุยข่าว
1: สวัสดีครับได้เวลาอปมช.คุยข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะครับ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์โดยผมดีเจแล็กตะวันครับคุณผู้ฟังนะครับอปมช.ของจังหวัดกระบี่นะครับก็จะสลับหมุนเวียนกันไปนะครับแต่ละเดือนนะครับก็เดือนที่แล้วก็เป็นของดีเจน้องพรนะครับเดือนนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมนะครับก็ปมช.คุยข่าวครับคุณผู้ฟังเราจะพูดคุยในส่วนของประเด็นการทำงานของทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่อยู่ยอฝากคุณผู้ฟังกันนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกับ2งานเพลงนะครับงานเพลงเมื่อกี้นี้ก็เป็นงานเพลงของอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับงานเพลงฉันคือกระบี่นะครับที่ได้น้องเด็กๆน่ารักน่ารักในจังหวัดกระบี่มาเฟเจอริงด้วยนะครับก็เป็นผลงานของอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับท่านพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติปดีประวิตรนะครับซึ่งท่านก็ได้สร้างผลงานโดดเด่นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงด้วยนะครับวันนี้ในส่วนของรายการอปมช.คุยข่าวครับประเด็นการทำงานของทางรัฐบาลนะครับก็มีด้วยกัน2ข่าวด้วยกันนะครับข่าวแรกก็ในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบแถลงการร่วมไทยแล้วก็เมียนมาครับกระชับความร่วมมือทุกมิติเพื่อประชาชนแล้วก็ยกระดับจ้างแรงงานข้ามชาติที่สำคัญครับบริหารการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวแรกส่วนข่าวที่2ครับอีดีเร่งปราบสแกมเมอร์นะครับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ข้อมูลเร่งคืนเงินผู้เสียหายนะครับของนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ที่สำคัญกวาดล้างเถื่อนไกด์นะครับคืนความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับนี่ก็เป็นข่าวในส่วนของทางรัฐบาลที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็รอฟังช่วงต่อไปแล้วกันนะครับส่วนข่าวในจังหวัดกระบี่นะครับรอบรั้วข่าวก็มีในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยหารือยกระดับการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวครับจังหวัดกระบี่นะครับเฟ้นอย่างปราณีตนะครับการครองผ้าลายพระราชทานนะครับแล้วก็หัตถกรรมกว่า60ชิ้นงานเลยทีเดียวนะครับเพื่อส่งชิงรางวัลระดับภาคและก็ระดับประเทศนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่ยิบย่อยฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในส่วนของรอบรั้วข่าวกระบี่นะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาพูดคุยในส่วนของประเด็นการทำงานของทางรัฐบาล2ข่าวที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับพักฟังเพลงเพราะๆจากพี่ช่างเทคนิคสุดหล่อของเรานะครับพี่ปริญญางอสอนสักครู่ครับ

ผ่านไปในงานเพลงครับคุณผู้ฟังเป็นงานเพลงที่ cover นะครับของน้องตาหวานพระหัตนะครับวงพระหัตจริงๆแล้วก็เดิมก็เป็นในส่วนของสาวบิวกัลยาณีอาสยามนะครับสาวรำยำเย็นนะครับก็พูดถึงมหาลัยรามนะครับนึกถึงตอนที่เรียนอยู่สมัยปี2545นะครับเป็นมหาลัยที่เดินเข้าแต่ต้องสอบออกนะครับแล้วก็มีเกรดแค่2เกรดก็คือ G กับ P นะครับแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าปรับเปลี่ยนนะครับเป็นเกรดหลายเกรดแล้วนะครับเมื่อก่อนมีแค่2เกรดนะครับ 2.25 กับ4เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นมหาลัยที่ต้องเขาเรียกว่าอ่านนะครับไม่อ่านหนังสือก็ไม่จบนะครับโดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์นะครับก็ประมวลกฎหมายแต่ละเล่มนี้โอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับก็ว่ากันไปอ่ะมาถึงข่าวกันบ้างครับคุณผู้ฟังข่าวที่เราหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมาครับกระชับความร่วมมือทุกมิติเลยทีเดียวนะครับเพื่อประชาชนยกระดับจ้างแรงงานข้ามชาติบริหารการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนเลยทีเดียวนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลครับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาครับจำนวน3เรื่องนะครับได้แก่1ก็คือเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครับในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินฮองไลนะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครับระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569นะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการร่างแถลงการร่วมนะครับจะช่วยกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยเมียนมานะครับเพื่อนำประโยชน์มาสู่ประชาชนทั้ง2ประเทศนะครับโดยเฉพาะด้านความมั่นคงครับคุณผู้ฟังการรับมือภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาตินะครับแล้วก็การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนนะครับแล้วก็ครั้งที่2ครับคุณฟังก็คือการเห็นชอบบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะครับว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานแล้วก็บันทึกข้อตกลงนะครับว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ปรับปรุงเอกสารทั้งสองฉบับนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันนะครับช่วยในการจัดส่งแล้วก็การจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างไทยกับเมียนมานะครับเป็นระบบต่อเนื่องนะครับแรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายครับคุณผู้ฟังแล้วก็สิทธิที่พึ่งที่มีการลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองนะครับการจ้างผิดกฎหมายการค้ามนุษย์นะครับแล้วก็เรื่องที่3ครับเห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่นะครับหรือว่า TOR ครับคุณผู้ฟังนะครับคณะทำงานร่วมการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนนะครับแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและก็เมียนมานะครับเพื่อช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพน้ำนะครับและที่สำคัญมีการแจ้งเตือนการป้องกันแก้ไขมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมข้ามแดนด้วยนะครับระบบนิเวศสุขภาพรวมถึงการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำนะครับโดยขอบเขตอำนาจหน้าที่มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา3ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่นะครับหรือว่า TOR นะครับซึ่งการมีกลไกทำงานร่วมระหว่างไทยกับเมียนมาครับคุณฟังจะทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่ทางคณะรัฐมนตรีครับคุณวางเห็นชอบร่วมการแถลงข่าวร่วมกับไทยแล้วก็เมียนมานะครับเพื่อกระชับความร่วมมือทุกมิตินะครับเพื่อให้ประชาชนยกระดับจ้างแรงงานข้ามชาติบริหารการจัดการน้ำข้ามพรมแดน3เรื่องที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวพักฟังสักครู่หนึ่งพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีหนึ่งข่าวจากทางรัฐบาลมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเกี่ยวกับสแกมเมอร์นะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเร่งกวาดล้างในส่วนของทัวร์เถื่อนนะครับเอาใจรับสักครู่หลังเพลงนี้แล้วกันครับ

ผ่านกันไปครับคุณผู้ฟังสำหรับ1งานเพลงนะครับเป็นงานเพลงเพราะๆของบ่าววีนะครับคนใกล้บ้านนะครับก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังกันนะครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับชมผ่านเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับเพจสวทกระบี่ครับคุณผู้ฟังตอนนี้ก็กำลังออกอากาศอยู่อยากเห็นหน้าตาของดีเจนักจัดรายการนะครับก็เข้าไปดูได้ที่เพจครับเห็นแล้วอย่าตกใจนะครับ นะครับมาดูในส่วนของข่าวที่2กันบ้างครับคุณผู้ฟังนะครับของทางรัฐบาลที่ ED ครับเร่งปราบสแกมเมอร์สกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ข้อมูลเร่งคืนเงินผู้เสียหายในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กวาดล้างทัวร์ไกด์เถื่อนนะครับความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับนายชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่3ทับ2569แล้วก็อนุกรรมการการป้องกันและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาตินะครับครั้งที่1ทับ2569นะครับเพื่อพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุก4ครับคุณผู้ฟังแล้วก็ความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าทปทนะครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับปปงแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนะครับเพื่อเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวนะครับหากพบบุคคลใดครับเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินแบบทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะครับระบบจะระงับบัญชีของบุคคลนั้นทันทีในทุกธนาคารนะครับซึ่งจะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางใน3ระบบได้แก่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลธนาคารผ่าน Central Frost Registry ครับคุณผู้ฟังหรือว่า CFR นะครับสำหรับเลขเปลี่ยนเส้นทางการเงินและก็รายชื่อบุคคลเสี่ยงฐานข้อมูลจากระบบการจับพฤติกรรมบัญชีธนาคารที่มีความผิดปกตินะครับร่วมกับฐานข้อมูลของปปง.นะครับแล้วก็ฐานข้อมูลจาก AOC 1441นะครับที่รวบรวมรายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีนะครับเพื่อยกระดับการปราบปรามบัญชีม้านะครับหากประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อสายด่วนได้ที่ AOC นะครับหมายเลขโทรศัพท์1441-2นะครับเพื่อปลดล็อกบัญชีนะครับแล้วก็สำหรับเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายนะครับจะให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลนะครับมีผลบังคับใช้ครับคุณผู้ฟังวันที่12 สิงหาคม 2569นะครับอีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้เริ่มกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินด้วยนะครับจำกัดวงเงินการโอนนะครับการชำระเงินต่อวันผ่านธนาคารนะครับรวมไปถึง e-money ของเยาวชนอายุ 12-18 ปีนะครับย้ำว่าจำกัดในส่วนของการโอนเงินนะครับของเยาวชนอายุไม่เกิน 12-18 ปีไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทนะครับต่อวันตามช่วงอายุนะครับแล้วก็ภายในเดือนตุลาคม2569นี้ครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมการท่องเที่ยวได้ยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับให้เป็นไปตามวาระเร่งด่วนสูงสุดนะครับตามนโยบายของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับครอบคลุมทั้งมิติความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็กวาดล้างภัยคุกคามจากมิจฉาชีพรวมไปถึงสแกมเมอร์นะครับที่เอารัดเอาเปรียบในส่วนของแล้วก็ยังมีในทัวร์ของทัวร์เถื่อนแล้วก็ไกด์เถื่อนด้วยนะครับเพื่อเรียกคืนความมั่นเชื่อมั่นนะครับให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับร่วมกับกระทรวง ED นะครับดำเนินโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่ดีๆนะครับสำหรับท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับที่ร่วมประชุมนะครับนั่นก็คือท่านชัยชนกจิตชอบนะครับอยากจะฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงจากทางรายการสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเป็นช่วงรอบรั้วข่าวกระบี่นะครับมีข่าวท่านผู้ว่าต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับเพื่อหารือยกระดับการบริหารการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวฟังเพลงสักครู่หนึ่งครับ

กลับเข้ามาสู่รายการอปชมาคุยข่าวครับคุณผู้ฟังช่วงรอบรั้วข่าวกระบี่นะครับสำหรับงานเพลงที่จบไปก็ยุค90นะคนที่ไม่รู้จักนะครับนาวินต้านะครับยุคนั้นก็โด่งดังเลยทีเดียวงานเพลงนี้นะครับเพิ่งเข้าใจนะครับย้อนฝากคุณผู้ฟังกันนะครับมาดูในส่วนของช่วงรอบรั้วข่าวกระบี่กันบ้างครับคุณผู้ฟังซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญนะครับรวมไปถึงนักวิจัยจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกันหารือยกระดับการบริหารการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับนายอังกุลศิลาเทวากุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญและก็นักวิจัยจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับนำโดยดร.พีรยุทธวรรณพฤกษ์นะครับที่ปรึกษาโครงการดร.เบญจมาศชูดทองนะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและก็แผนงานรวมไปถึงนางสาววรันดาไตรกิตสยาโสพลนะครับผู้ช่วยนักวิจัยแล้วก็นางสาวอุมาพรหองรบนะครับเจ้าหน้าที่โครงการแล้วก็นางสาวจริยาผิวดีเจ้าหน้าที่โครงการภาคสนามจังหวัดกระบี่นะครับในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนประเด็นการบริหารการจัดการสถานีขนส่งขยะมูลฝอยณห้องรับรองกระบี่สารกลางจังหวัดกระบี่นะครับโดยมีนายสาโรจน์ชัยมาศนะครับท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะร่วมต้อนรับนะครับโอกาสนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดกระบี่นะครับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักวิจัยจากสถาบันสิ่งแวดล้อมนะครับได้ร่วมมือนะครับหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นนโยบายแล้วก็แผนที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยนะครับการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยนะครับความร่วมมือของท้องถิ่นกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกนะครับด้านการกำจัดขยะตลอดจนข้อเสนอแนะนะครับเชิงนโยบายในการสนับสนุนและก็เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะโดยชุมชนนะครับโดยมุ่งเน้นยกระดับประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะในระดับชุมชนด้วยนะครับเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงสนับสนุนการพัฒนานโยบายแล้วก็แนวทางการขยายผลการกำจัดขยะชุมชนในระยะยาวนะครับนี่ก็เป็นข่าวขอบคุณข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะครับอ่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวข่าวจากทางประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะครับมีอีกหนึ่งข่าวที่อยากฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในส่วนของจังหวัดกระบี่ครับเฟ้นอย่างประณีตนะครับเพื่อกันกรองผ้าลายพระราชทานแล้วก็งานหัตถกรรมกว่า60ชิ้นงานเลยทีเดียวนะครับเพื่อชิงรางวัลระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศนะครับเอาใจรอสักครู่หลังเพลงนี้แล้วกันครับ

ผ่านไปครับคุณผู้ฟังงานเพลงเก่าๆสมัยผมกำลังแต่งเนื้อหนุ่มนะครับงานเพลงนี้ของพี่อินคานะครับร้อยคนกับคุณพี่ปริญญางอสอดนะครับที่มีงานเพลงที่เขาเรียกว่าถูกใจหรือฝืนความทรงจำนะครับขอบคุณไปยังพี่อเนกพริกไทยด้วยนะครับติดตามทาง Facebook ของสวทกระบี่นะครับทางเพจสวทกระบี่นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับบอกว่ารีบเข้านะครับมีคนรออยู่นะครับจะเป็นในส่วนของคุณพันธนาพิญโยธนมธรรมโนไทยนะครับคุณปลาฟอนเบเด็กชายเอนะครับก็เดี๋ยวสักครู่ครับก็ตั้งหน้าตั้งตารอฉลองรู้สึกว่าตามาจากในส่วนของจังหวัดพังงาด้วยนะครับรอฉลองที่บ้านคุณพันธนาอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่จะรีบตามไปนะครับขอบคุณสำหรับการทักทายแล้วก็อยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันทางเพจของสวทกระบี่นะครับก็กำลังถ่ายทอดสดเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพี่อเนกพริกไทยนะครับติดตามทุกสัปดาห์เลยทีเดียวขอบคุณมากมายสำหรับแฟนคลับของสวทกระบี่นะครับมาช่วงข่าวสุดท้ายของทางรายการนะครับรวบรวมข่าวกระบี่ก็เป็นข่าวในส่วนของจังหวัดกระบี่ครับเฟ้นอย่างประณีตเลยทีเดียวนะครับการกลองผ้าลายพระราชทานแล้วก็งานหัตถกรรมกว่า60ชิ้นงานเลยทีเดียวนะครับเพื่อส่งชิงรางวัลระดับภาคและก็ระดับประเทศนะครับนายสุวิทย์สุริยวงศ์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกลองการประกวดผ้าลายพระราชทานนะครับผ้าลายของสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็ผ้าลายบุกผาราชินีนาถนะครับรวมไปถึงงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569นะครับณห้องประชุมอ่าวลึกสารกลางจังหวัดกระบี่นะครับโดยในช่วงต้นของการประชุมนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงพระราชดำรินะครับส่งเสริม อนุรักษ์ไทยในให้ทันสมัยสู่สากลนะครับภายใต้แนวคิด Sustainableแฟชั่นนะครับแฟชั่นแห่งความยั่งยืนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์นะครับนราชกัญญาเพื่อยกระดับคุณค่าแล้วก็มูลค่าผ้าไทยนะครับรวมถึงงานหัตถกรรมของกรมพัฒนาชุมชนนะครับจึงร่วมกันขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยแล้วก็แบบลายพระราชทานนะครับพร้อมถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการแล้วก็โอทอปช่างทอผ้ารวมไปถึงช่างหัตถกรรมนะครับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทางจังหวัดกระบี่ครับได้จัดโครงการประกวดลายผ้าพระราชทานแล้วก็หัตถกรรมนะครับระดับจังหวัดประจำปีนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการโอทอปให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าแล้วก็งานหัตถกรรมครับคุณฟังให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนโดยน้อมนำพระราชดำรินะครับมาต่อยอด

7ชิ้นงานแล้วก็งานจักสานหัตถกรรม1ชิ้นงานนะครับซึ่งพบว่ามีงานชิ้นที่มีเคมีสังเคราะห์9ชิ้นงานนะครับแล้วก็ลายพระราชทานของปีที่ผ่านมา6ชิ้นงานนะครับส่งผลให้มีชิ้นงานที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแค่53ชิ้นงานครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามนะครับทางคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณากันกรองผลงานทั้งหมดอย่างละเอียดนะครับเพื่อส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคและก็ระดับประเทศต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวทิ้งท้ายของทางรายการนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการให้เกียรติรับฟังในส่วนของรายการอปมช.คุยข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ FM ฟาร์มที 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าครับคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึง 12:00 น.นะครับ1ชั่วโมงเราจะพูดคุยในส่วนของนโยบายการทำงานของทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่นะครับสำหรับวันนี้สุขภาพดีไม่มีขายนะครับถ้าอยากได้ต้องดูแลนะครับมันออกกำลังกายนะครับดื่มน้ำที่สะอาดหาอากาศที่บริสุทธิ์นะครับออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ใจฉันนั้นเป็นอย่างไรช่วยบอกที
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิตและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การปฐมพยาบาลฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีวันที่2ของการจัดงานโอท็อปมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคักรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัย2นัดรวดเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิตและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การปฐมพยาบาลฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี
1: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้พร้อมนำแบบจำลองไข่สีวงของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจัดสรรดูแลให้ตรงจุดครอบคลุมทั้งผู้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงนักเรียนและครูในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและสังคมโดยรอบสำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำพร้อมทั้งเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายระยะยาวอาทิการกำหนดให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาและการสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาและมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเยียวยาและป้องกันเหตุในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการกลไกฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมยกระดับ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานศึกษาในสังกัดยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเฉพาะการเฝ้าระวังบุคคลหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงการควบคุมการเข้าออกการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน และการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษาโดยประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราและตรวจค้นในพื้นที่และห้วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญโดยหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและตำรวจประสานข้อมูลและเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงด้วยการบูรณาการกับผู้ปกครองสถานศึกษาชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสหรือเหตุผิดปกติที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกระทรวงการคลังแจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 830,000 คนให้เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ส่วนผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ให้เร่งดำเนินการภายในเดือนนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการโดยข้อมูลเมื่อวานนี้พบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3,100,000 คนยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเหลือ 830,000 คนจากเดิม 980,000 คนรัฐบาลจึงขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570โดยจังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดได้แก่นครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4,200,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 4,100,000 คนขณะที่มีผู้ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยรัฐบาลมีช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมประกอบด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้และการบริหารจัดการทุเรียน
2: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนชิมสวนทุเรียน10สายพันธุ์และกิจกรรมสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนณสวนทุเรียนลุงหนงอำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภาจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ่องต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นชูคุณภาพเนื้อทุเรียนที่อร่อยและอัตลักษณ์ที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่ไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดของทุเรียนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาซึ่งกล่าวหาไทยหลายประเด็นด้วยข้อมูลที่บิดเบือนขัดต่อจริยธรรมสำหรับผู้ถืออนัตดังกล่าวและถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเมือง
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยมีใจความสำคัญว่าไทยรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือและการแสดงความรับผิดชอบของแถลงการดังกล่าวซึ่งกล่าวหาไทยในหลายประการทั้งที่แถลงการควรมุ่งเน้นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเป็นหลักและไทยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำเกินกว่าขอบเขตของอาณาที่ได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินอกจากนี้ไทยรู้สึกผิดหวังที่ผู้เสนอรายงานพิเศษไม่ได้เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ไทยอย่างเพียงพอในการนำเสนอข้อเท็จจริงและมุมมองก่อนการเผยแพร่แถลงการและการจัดแถลงข่าวซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่บิดเบือนหลายประการโดยปราศจากการตรวจสอบอย่างรอบด้านการดำเนินการดังกล่าวยังขัดต่อประมวลจริยธรรมสำหรับกลไกพิเศษและผู้ถืออานัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดให้ผู้ถืออานัตปฏิบัติหน้าที่ตามอานัตของตนโดยยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพการหารืออย่างสร้างสรรค์และการประเมินข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางบนพื้นฐานของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ได้รับที่น่าห่วงกังวลยิ่งไปกว่านั้นคือการที่แถลงการดังกล่าวถูกนำไปปลุกกระแสเพื่อแสวงประโยชน์ทางการเมืองในฝ่ายที่เกี่ยวข้องและยังเสี่ยงต่อการเปิดช่องทางให้อานัตของกลไกพิเศษถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามในฐานะสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับสำนักงานของท่านและกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
4: พันเอกสราวุธรบเมืองรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลชคตอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสุปิยัตแดบ้อนเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33และเจ้าหน้าที่ชคตในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ในการลงพื้นที่ของคณะได้ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลและตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตลอดจนการประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานรองผบ.ชก.นราธิวาสกล่าวว่าการประเมินชุดคุ้มครองตำบลครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่และช่วยส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐฝ่ายความมั่นคงและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปาชีพความงามที่ยั่งยืน
6: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
7: สายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศนอกจากการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ต่างๆร่วมกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกื้อกูลแล้วยังทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพโดยฝึกอบรมให้ราษฎรรู้จักการนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันหรือของประดับตกแต่งจำหน่ายเป็นอาชีพสร้างรายได้ขณะเดียวกันก็ทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดก็หาได้ยากหรือกำลังสูญหายเช่นดอกไม้ธรรมชาติบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยเช่นกล้วยไม้คัทริยากุหลาบดอนย่าบัวควีนสิริกิติ์และบัวศรีกิติยาการเด็ดหรือตัดดอกไม้สดมาใช้งานเป็นประจำย่อมส่งผลกระทบต่อธรรมชาติจึงทรงสนับสนุนให้แผนกดอกไม้ประดิษฐ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนำดอกไม้พระนามชนิดต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นดอกไม้ประดิษฐ์แทนเพื่อดำรงรักษาความงามของธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไปอันเป็นที่มาของการฝึกอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้นางขวัญเมืองอินล้วนครูช่างศิลปาชีพแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเล่าว่าเมื่อปี2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจนและมีพี่น้องจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปรับการฝึกอาชีพที่สวนจิตรดาและพัฒนาฝีมือจนได้เป็นครูช่างศิลปาชีพสร้างสรรค์งานดอกไม้ประดิษฐ์ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรงานดอกไม้ประดิษฐ์นี้ทำจากวัสดุผ้าหรือกระดาษกระบวนการประดิษฐ์ต้องอาศัยความประณีตสูงต้องศึกษาโครงสร้างจากดอกไม้จริงตามธรรมชาติและย้อมสีและขึ้นรูปให้สมจริงที่สุดเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์จะต้องนำขึ้นถวายเพื่อทรงพิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วจึงสามารถนำไปจัดทำเพื่อออกจำหน่ายได้ดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปาชีพจึงไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องดอกไม้สดตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวหากยังสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงรับราษฎรผู้ยากไร้เข้ามาฝึกอาชีพช่วยเปลี่ยนความงามทางธรรมชาติให้กลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างรายได้และชุบเลี้ยงชีวิตครอบครัวของประสบกรณิกรไทยได้อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างเนืองแน่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
8: บรรยากาศบริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินรอบถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานาพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แม้ในช่วงเช้าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนายบัญชารักษ์ดมอุ่นดีจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในหลายด้านเช่นเดียวกัน
9: ก็เห็นท่านเสด็จเนาะเดินไปทางอีสานอ่ะไปช่วยประชาชนไม่แต่งานหลักขององค์ท่านช่วยนี่คือทอผ้าไหมอ่ะเสด็จไปสอนประชาชนให้ไปปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วทอผ้าไหมนี่ส่งทั่วประเทศ ทั่วโลกเลยพูดได้ไปพูดความจริงอย่างเงี้ยนี่พระองค์พานี่ก็ประทับใจที่ช่วยงานกีฬาหรืออะไรน้ําท่วมนั่นก็ไปช่วยประชาชนทุกอย่าง
8: ขณะที่นางกอบพรโมลีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเดินทางมาเป็นครั้งแรกกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเสียสละและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมซึ่งช่วยให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนพร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นอย่างดี
10: ท่านเป็นผู้ที่เสียสละให้กับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะทั้งสองพระองค์พระองค์เหนื่อยมากคิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาเคารพพระองค์ทั้งสองพระองค์ค่ะ
8: ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ย้ายทางเข้าจุดคัดกรองประชาชนจากบริเวณประตูทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอยู่บริเวณบันไดเลื่อนทางเข้าอุโมงค์หน้าพระลานประตู1ตรงข้ามซอยศิลปากรเพื่อเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพโดยจุดคัดกรองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:45 นาทีและปิดเวลา 19:00 นชวิสาปทุมมารายงาน
0: วันที่2ของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคัก
11: เช้าวันนี้ที่งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจัดขึ้นเป็นวันที่2ประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยบูธโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 บูธครอบคลุมสินค้าหัตถศิลป์อย่างผ้าไหมไทยระดับพรีเมียมงานหัตถกรรมคุณภาพดีรวมไปถึงงานอัญมณีและงานฝีมืออื่นๆอีกมากมายโดยโซนฟู้ดฮอลล์ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามโดยรวบรวมอาหารไทยพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคมาให้ประชาชนได้ช้อปชิมในที่เดียวและที่สำคัญสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนายสุภชัยเจริญรุตเจ้าของร้านซับภูษาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าการนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือระดับ5ดาวมาออกบูธในเมืองใหญ่ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมช่วยเปิดตลาดใหม่ให้สินค้าชุมชนกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและยังอาจช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตามไปท่องเที่ยวถึงถิ่นกำเนิดสินค้าได
12: ้คุณภาพพรีเมียมเพราะมาที่นี่ต้องพรีเมียมอันนี้เราได้ระดับ5ดาวอยู่แล้วมีไทยช่วยไทยด้วยเรานำเสนอทุกอย่างให้มันเป็นผลดีกับลูกค้าด้วยก็ได้ผลตอบรับดีนะก็ได้ทำให้มีกิจกรรมให้กับผู้ประกอบการรอบนอกหมายถึงว่าต่างจังหวัดได้เข้ามาร่วมเสนอสินค้าให้กับลูกค้าในเมืองในเมืองใหญ่อย่างเงี้ยประมาณนี้นะให้ได้มาอุดหนุนช่วยเกื้อกูลกัน
11: ขณะที่มุมมองของผู้บริโภคนายเลิศศักดิ์สังทองประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานระบุว่างานนี้ช่วยประหยัดเวลาและค่าเดินทางได้มากเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพทั้งเสื้อผ้าอาหารและงานฝีมือจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวอีกทั้งการได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยังช่วยลดภาระค่าครองชีพและประหยัดเงินในกระเป๋าได้จริง
13: ดีมากครับทุกอย่างน่าจะคัดเกรดมาอย่างดีถูกปากและถูกใจครับเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเดินทางเยอะคือมาในจุดเดียวก็ได้ครบได้รู้จักแทบทุกจังหวัดที่มาเปิดบูธที่นี่เป็นอะไรที่ในการตลาดยุคใหม่ก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายกับผู้บริโภคช่วยลดเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องขอบคุณรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อประชาชนเพราะว่าประชาชนมันก็มีหลายระดับบางคนก็หาเช้ากินค่ำซึ่งเราอยู่ในกลุ่มที่ใช้แรงงานรัฐบาลช่วยเราก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไว้เยอะครับ
11: นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมนาทีทองนำสินค้าฝีมือคุณภาพดีลดราคาพิเศษให้ประชาชนได้เลือกซื้อและร่วมลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทพร้อมกันนี้ยังสามารถร่วมรับชมและรับฟังการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page O-Top ศิลปาชีพปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ณโรงพยาบาลระนองจังหวัดระนองทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอันจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยกำชับให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเร่งสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้านอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2569/2570 และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทั้ง13อำเภอ
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานช่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชา นันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาส รายงาน
0: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
15: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ส่วนจังหวัดนครพนมฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว
16: จังหวัดนครพนมรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนครพนมบริเวณถนนอภิบาลบัญชามีน้ำท่วมขังสูงประมาณ40เซนติเมตรและซอยวัฒนาอุทิศสูงประมาณ30เซนติเมตรทั้งนี้จังหวัดนครพนมได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ10เครื่องใน6จุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยจะสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 16,000 ถึง 30,000 ลิตรต่อนาทีขณะที่ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเบื้องต้นหากฝนไม่ตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายคัทธริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
18: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
19: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามนายอารักชีเน้นย้ำว่าการกลับมาเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆรวมถึงการที่สหรัฐต้องชดเชยความเสียหายให้แก่จากการที่เป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการโอมานเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างโอมานและอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีและสร้างสรรค์สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซา20ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและเดินหน้าเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งมีเงื่อนไขที่กำหนดให้กลุ่มฮามาสปลดอาวุธยุทโธปกรณ์โดยสมบูรณ์แลกกับการที่อิสราเอลจะต้องถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันพร้อมกันนี้สมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐกดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้กองทัพอิสราเอลให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาต่อไปโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะถอนทหารออกจากฉนวนกาซาก็ต่อเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูซิสผู้นำเซอร์เบียพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีวูซิสให้คำมั่นว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับยูเครนและยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเมืองต่างๆในประเทศยูเครนที่ได้รับความเสียหายจากการทำสงครามกับรัสเซียขณะเดียวกันประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยว่าเขาได้หารือกับผู้นำเซอร์เบียเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารพร้อมกันนี้ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลเซอร์เบียที่เตรียมส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชุดใหม่ให้แก่ยูเครนโดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการแพทย์และด้านพลังงาน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนที่ยืนยันว่ารัฐบาลสเปนส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน275นายพร้อมกับเครื่องบินดับเพลิง24ลำและรถดับเพลิง94คันไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองเนียมลาของแคว้นอันดาลูเซียอย่างไรก็ตามทางการแคว้นอันดาลูเซียยืนยันว่ายังไม่มีพื้นที่ชุมชนในเมืองแห่งนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวด้านนายอันโตนิโอซานส์เจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉินของแคว้นอันดาลูเซียกล่าวว่าการที่กระแสลมเปลี่ยนแปลงทิศทางอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการควบคุมไฟป่าในเมืองเนียมลาพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าทางการเมืองเนียมลาสั่งอพยพประชาชน70คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-18 25-17 และ 25-12 คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์ชนะเวียดนาม 3-1 เซตหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ได้เน้นให้ผู้เล่นทุกคนมีสมาธิกับการควบคุมเกมและกระบวนการเล่นเป็นทีมโดยในเซตแรกทีมทำผลงานได้ดีก่อนจะค่อยๆยกระดับการเล่นขึ้นในเซตที่2และ3ซึ่งการส่งผู้เล่นทุกคนลงสนามในเกมนี้มีความสำคัญคือเพราะต้องการให้ผู้เล่นได้สัมผัสเกมและเก็บประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการแข่งขันนัดต่อไปส่วนการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทีมไทยจะได้ศึกษาและเก็บข้อมูลผู้เล่นหลักของอินโดนีเซียโดยตรงเนื่องจากทั้ง2ทีมจะมีโอกาสพบกันอีกครั้งในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
21: ก็จัดเต็มที่แล้วเราก็โฟกัสให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสเรื่องของเซลล์คอนโทรลก็เรื่องกระบวนการในการเล่นเป็นทีมซึ่งทำได้ดีมากนะครับซึ่งการใช้ตัวผู้เล่นทั้งหมดนะครับที่ลงไปเนี่ยก็มีความหมายทั้งนั้นนะครับว่าเราจะใช้ใครก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากแล้วเราก็จะเก็บเกมนี้เอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของชิงแชมป์เอเชียเราจะอยู่สายเดียวกับอินโดนีเซียเราต้องเตรียมความพร้อมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
20: สำหรับโปรแกรมในวันนี้ทีมสาวไทยจะพบกับเวียดนามเวลา 16:30 นาทีถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวยู17ไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้สาธารณรัฐเช็ก 1-3 เซต 23-25 25-17 23-25 และ 22-25 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11สิงหาคมเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานเอาชนะเมียนมา2-0จากวรชิตกฤตศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสิงคโปร์รองแชมป์กลุ่ม A หลังจบการแข่งขันแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับนักเตะทุกคนซึ่งทำผลงานได้ดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แม้นักเตะหลายคนจะมีอาการเหนื่อยล้าจากการแข่งขันที่ผ่านมาโดยหลังจากนี้ทีมจะเน้นการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้นักเตะได้พัก1วันก่อนกลับมาเตรียมแผนการเล่นเพื่อรับมือกับสิงคโปร์พร้อมพัฒนาสภาพความฟิตและยกระดับการเล่นของทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ที่สนามจารันเบซาสเตเดียมก่อนกลับมาเล่นในบ้านในวันที่18สิงหาคมศึกฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรกับโทโคชิมาวอติสโดยในเกมนี้ธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกทีมชาติไทยได้ลงสนามเป็นตัวจริงและอยู่ในสนามนาน89นาทีพร้อมทำ1แอสซิสต์มีส่วนสำคัญช่วยให้ซัปโปโรคว้าชัยชนะ2-0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนส่วนอีกคู่โอมิยะอาริจาเฉือนชนะอัลบีเล็กนิงาตะ1-0โดยเกมนี้สุพรัตน์เหมือนตานักเตะทีมชาติไทย ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่74ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศคว้าตัวบรูโน่กิมาไลส์กองกลางของทีมชาติบราซิลจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว75ล้านยูโรเซ็นสัญญายาว4ปีและมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่ความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าทับหงแดงบรรลุข้อตกลงยืมตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังทีมชาติอุรุกวัยจากบาร์เซโลนาแล้วและมีออปชันซื้อขาดในราคา55ล้านยูโรหรือประมาณ47ล้านปอนด์สำหรับรายละเอียดของสัญญาลิเวอร์พูลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเหนื่อยของอาราโคทั้งหมดสัปดาห์ละ 180,000 ปอนด์ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะลีเซียงฮีกับปาร์คจีมินคู่เจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย2ต่อ0เกม21-11และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติWorld Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะสอดวิสากุลวิสารรัตน์มือวางอันดับ7 2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะคุราโนสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นได้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1คว้าแชมป์มาครองได้เช่นเดียวกันและเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกของวีรวิทย์อีกด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินักแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักปั่นญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักปั่นจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนักแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุตรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีที่ลานสิริชนผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมทบ28ด้วยเวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของวรพงษ์เมืองสุขทีมราชนาวีด้วยเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลอง หรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
18: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
18: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ขณะนี้เวลา 12:45 นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในคืนวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง120%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมัลติลูที่นำเสนอภูมิภาคขออภัยค่ะที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังคะอาการปวดส้นเท้าอาจเข้าใจว่าเป็นแค่อาการปวดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นหลังจากใช้งานเท้าอย่างหนักไม่ว่าจะเดิน

0: บุคคลที่ต้องยืนทำงานนานๆตลอดทั้งวันน้ำหนักตัวมากอ้วนเป็นสาเหตุทำให้เท้ารับน้ำหนักมากเกินไปสวมรองเท้าที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้การรับน้ำหนักของเท้าไม่สมดุลใช้เท้าทำกิจกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมกระทันหันเช่นเปลี่ยนที่วิ่งจากสนามหญ้าเป็นพื้นคอนกรีตหรือเพิ่มระยะในการวิ่งเอ็นร้อยหวายยึดทำให้ส้นเท้าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือข้อสันหลังอักเสบอาจทำให้เกิดการอักเสบที่เส้นเอ็นจุดใดจุดหนึ่งที่เชื่อมต่อกับกระดูกจนอาจเกิดเป็นพังผืดใต้ฝ่าเท้าได้รวมทั้งโครงสร้างทางร่างกายอาจมีเท้าแบนอุ้งเท้าโก่งเส้นเอ็นยึดน่องไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อเท้าได้ตามปกติสำหรับอาการของโรครองช้ำคนที่เป็นโรครองช้ำจะมีอาการเจ็บส้นเท้าก่อนและอาจลามปวดไปทั้งฝ่าเท้าหรืออุ้งเท้ามีทั้งปวดจี๊ดๆหรือปวดแสบๆโดยจะค่อยๆเจ็บปวดทีละนิดจนคิดว่าอีกเดี๋ยวก็หายแต่จะมีอาการปวดเรื่อยๆบ่อยๆและข้อสังเกตก็คือส้นเท้าจะปวดมากเมื่อสัมผัสกับพื้นครั้งแรกของวันหรือหลังตื่นนอนและหลังจากพักเป็นเวลานานๆหรืออาจปวดมากเมื่อเท้าต้องรับน้ำหนักเป็นเวลานานๆเช่นยืนหรือเดินทำงานทั้งวันส่วนวิธีการรักษาแพทย์อาจสั่งยาต้านอาการอักเสบใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกระดูกเช่นอุปกรณ์เสริมอุ้งเท้าด้านในอุปกรณ์รองรับส้นเท้าหรืออาจจะทำกายภาพบำบัดหากวิธีทั้งหมดไม่ได้ผลแพทย์อาจฉีดสเตียรอยด์แต่ไม่นิยมเพราะว่าใช้เวลานานกว่า18เดือนถึงจะหายขาดและอาจมีอาการปวดซ้ำได้อีกในอนาคตหากมีอาการปวดส้นเท้าบ่อยๆหรือปวดมากเป็นพิเศษหลังตื่นนอนหลังนั่งพักนานๆควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจโดยละเอียดแม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ก็อาจจะรบกวนการดำเนินชีวิตมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
2: หนูเออซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนเลี้ยวตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะ
1: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
2: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีขอให้ทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
1: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
4: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
4: ใช้แล้วจ้าพี
5: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพันธ
6: ์แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
4: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองและก็หน้าสวยๆของเราจ้า
7: ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.รายการ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังคะทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะในฝั่งอันดามันค่ะทักทายคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองค่ะจากจังหวัดภูเก็ตและจากจังหวัดพังงานะคะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่อำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะเช่นเดิมนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำมันเข้ามาสามารถที่จะโทร กันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นดูสภาพอากาศกันก่อนนะคุณผู้ฟังนะโดยสภาพอากาศในวันนี้นะคุณผู้ฟังนะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะอันหนึ่งค่ะพายุใต้ฝุ่นดอลฟินค่ะบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่ 9-10 สิงหาคมนี้ค่ะโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้องบอกว่าทางภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกค่ะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะในช่วงนี้ก็จะมีอุณหภูมิที่อยู่ที่ 27-24 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะส่วนในภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็ส่วนมากนะฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่เนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสด้วยค่ะอุณหภูมิค่ะจะอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็มีทั้งเรื่องของฝนเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยต่อเนื่องกันค่อนข้างเยอะเลยนะคุณผู้ฟังประตูสังเกตว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าแล้วกันค่ะก็มีฝนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้เป็นเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนรวมไปถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งก็จะมีผลกระทบจนถึงวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าตอนนี้ช่วงตอนบนของประเทศค่ะจะประสบกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในส่วนของภาคใต้เนี่ยด้วงจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะในช่วงนี้ก็ยังคงมีการเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมต่างๆด้วยนะคุณผู้ฟังนะเนื่องจากห่วงของสภาพอากาศที่มีในช่วงนี้เรามีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะคุณผู้ฟังที่มากระทำให้ มีเรื่องของฝนที่ตกในหลายพื้นที่รวมไปถึงมีเรื่องของคลื่นลมแรงกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะสำหรับอันนี้ค่ะสภาพรายงานสภาพอากาศกันก่อนในช่วงนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เช้ามาก็ยังคงมีที่นี่นะก็แบบฟ้าครึ้มๆมีแดดค่ะช่วงเช้ามีแดดอยู่นะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแล้วก็กรมควบคุมโรคเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องที่โรคที่มากับฝนนะที่เขามีการเฝ้าระวังก็จะมีทั้งเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะคุณผู้ฟังโรคโควิด-19 แล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่ที่ตอนนี้เป็นกันค่อนข้างกันเป็นกันเยอะมากค่ะโดยต้องบอกว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยก็คือยังคงมีอยู่นะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะยังไงก็ต้องเฝ้าระวังแล้วเราก็สามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์กันก่อนได้นะคุณผู้ฟังที่เราเนี่ยจะสามารถดำเนินการได้แล้วก็เรื่องของโควิด-19 แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะเรายังต้องมีการป้องกันนะคะที่สำคัญและจำเป็นคือการหมั่นล้างมือด้วยน้ำและน้ำสบู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ถ้าเราไปในที่คนเยอะๆก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเรื่องของเชื้อโรคต่างๆกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะหนึ่งเรื่องราวค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการนะคะวันนี้นะคะวันที่9สิงหาคม2569ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดระนองนะคะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะวันที่9สิงหาคมค่ะท่านนายกก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดระนองนะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะร่วมนะคะในการเป็นประธานทอดผ้าป่าซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานทอดผ้าป่าพร้อมด้วยนางธนะนนชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยค่ะลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อหาทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการรักษาและลดระยะเวลาการรอคอยในการรักษาที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองประธานวุฒิสภาคนที่1เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส.ส.จังหวัดระนองค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะร่วมเป็นคณะเจ้าภาพทอดผ้าป่าค่ะซึ่งโรงพยาบาลระนองค่ะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ A+ ขนาด300เตียงซึ่งโรงพยาบาลระนองค่ะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดค่ะเปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงารวมทั้งประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวค่ะอีกทั้งยังเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนทำให้มีประชาชนชาวเมียนมาข้ามมารักษาและเข้าสู่ระบบบัตรสุขภาพได้ไม่ครบถ้วนทำให้เกิดภาวะประชากรต่างด้าวเข้าสู่ระบบการรักษาโรงพยาบาลระนองค่ะส่วนใหญ่ต้องอนุเคราะห์ซึ่งเป็นภาระการเงินที่โรงพยาบาลต้องแบกรับนะคะแล้วก็มีสถานะการเงินที่มีหนี้สินโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายมากมายนะคะจึงประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินสภาพการเงินติดลบนะคะทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จึงมีการดำเนินการในการทำเรื่องของทอดผ้าป่านะคะให้กับโรงพยาบาลด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะซึ่งอย่างที่บอกว่าพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลระนองเนี่ยจัดขึ้นเพื่อระดมทุนสำหรับการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการประชาชนโดยมุ่งเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลระนองให้สามารถรองรับผู้ป่วยและให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนยกระดับคุณภาพและการบริการสาธารณสุขและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพของประชาชนในจังหวัดระนองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ เป็นประธานในการทอดผ้าป่านะคะเรียกว่าผ้าป่าครั้งนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนเรื่องของ
1: สำหรับในประเทศไทยโรคไข้หวัดใหญ่นี้พบได้ในทุกฤดูกาลนะคะแต่จะพบบ่อยในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวค่ะโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันค่ะถึงแม้ไวรัสไข้หวัดใหญ่อาจจะมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่สายพันธุ์ที่พบบ่อยๆและก่อโรคในคนได้แก่ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ค่ะสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่นี้ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้นะคะแต่พบว่ากลุ่มที่เป็นโรคนี้แล้วอาจจะเกิดอาการที่รุนแรงได้แก่ในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า2ปีผู้สูงอายุเกิน65ปีผู้ที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคปอดโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือว่าผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันนะคะผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือว่าผู้ที่เป็นโรคอ้วนเป็นต้นโดยทั่วไปแล้วโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันง่ายค่ะโดยการหายใจไอจามรดกันหรือการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยแล้วเมื่อนำไปป้ายจมูกเข้าปากก็อาจจะติดเชื้อไวรัสนี้ได้ค่ะเมื่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เข้าไปในร่างกายแล้วจะก่ออาการภายใน 1-4 วันค่ะโดยผู้ป่วยจะเริ่มต้นจากการมีไข้สูงเฉียบพลันมีอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาจจะมีอาการเจ็บคอไอและจามได้นะคะนอกจากนี้ยังอาจจะพบอาการของระบบทางเดินอาหารเช่นคลื่นไส้อาเจียนหรือมีท้องเสียร่วมด้วยค่ะหากสงสัยว่าตัวเองเป็นไข้หวัดใหญ่แนะนำให้ไปพบคุณหมอนะคะคุณหมออาจจะพิจารณาทำการตรวจและพิจารณาให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่หากมีข้อบ่งชี้ค่ะสำหรับการดูแลทั่วๆไปควรพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำอุ่นเยอะๆรับประทานยาลดไข้หากมีไข้นอกจากนี้ผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ควรจะสวมหน้ากากอนามัยนะคะล้างมือบ่อยๆรวมทั้งใช้ช้อนกลางเวลารับประทานอาหารเพื่อป้องกันที่จะไม่แพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ให้กับคนอื่นค่ะและอาการโดยทั่วไปจะค่อยๆดีขึ้นภายในเวลา 1-2 สัปดาห์แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือไข้สมองอักเสบและอาจเป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้นะคะสำหรับการป้องกันไข้หวัดใหญ่ทำได้ง่ายๆค่ะโดยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือและที่สำคัญในปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งแนะนำให้ฉีดทุกปีปีละ1ครั้งนะคะในคนที่มีอายุ6เดือนขึ้นไปเพียงเท่านี้คุณก็สามารถดูแลตัวเองและคนที่คุณรักให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้แล้วค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่0764210055ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะก็มีท่านรัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่ลงพื้นที่ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะอย่างต่อเนื่องนะคะโดยนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะหนึ่งท่านเนี่ยที่ลงพื้นที่นะคะลงเมื่อวานแล้วก็มีวันนี้นะคะก็คือท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านก็มีการลงพื้นที่ใน2จังหวัดก็คือเมื่อวานนี้ค่ะท่านลงพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะท่านมีการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็วันนี้ค่ะท่านลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะคุณผู้ฟังโดยต้องบอกว่าวันนี้เมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ไปที่ชุมพรเนาะก็ต้องบอกว่าชุมพรก็เป็นหนึ่งพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังที่เราเป็นเหมือนศูนย์ที่มีเรื่องของลงทุเรียนนะคะมีเรื่องของทุเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งท่านสุภจีเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามนะคะในพื้นที่จังหวัดชุมพรเนี่ยติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ค่ะต้องบอกว่าโดยขณะนี้ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเร่งบริหารจัดการทั้งตลาดในประเทศและส่งออกต่อเนื่องจนจบฤดูกาลในระดับราคาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องบอกว่าจังหวัดชุมพรค่ะเป็นจุดสำคัญในการรวบรวมผลไม้ของภาคใต้ค่ะหากบริหารจัดการผลผลิตในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยระบายผลไม้จากจังหวัดโดยรอบได้ด้วยนะคะแล้วก็ตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้ประมาณ 300,000 ตันขณะนี้ค่ะดำเนินการไปแล้วกว่า 200,000 ตันส่งออกทุเรียนไทยล่าสุดเนี่ยส่งออกไปแล้วกว่าประมาณ 1,100,000 ตันค่ะจำนวน 68,044 ตู้คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 127,220 ล้านบาทค่ะอีกทั้งยังเร่งอำนวยความสะดวกทั้งด้านการส่งออกและการขนส่งสั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะจัดทำปฏิทินผลไม้ของแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อให้ทราบว่าผลไม้ชนิดใดจะออกสู่ตลาดในช่วงใดและจัดทำข้อมูลราคาให้กับเกษตรกรในการติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับแนวทางการบริหารผลไม้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการและเกษตรกรค่ะเพื่อที่จะผลักดันให้จังหวัดชุมพรค่ะเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการผลไม้แบบครบวงจรตั้งแต่การวางผลผลิตการทำการตลาดการขนส่งการแปรรูปไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากของเหลือสำหรับการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยก็ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จโครงการ e-commerce restart ลดโชว์ค่ะเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการจากภาคเหนือและภาคใต้กว่า120ร้านค้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบไลฟ์มาราธอนจำหน่ายสินค้าผ่านการไลฟ์สดระหว่างวันที่8ถึง17สิงหาคมค่ะผ่าน Shopee แล้วก็ไลฟ์วิดอินฟลูเอนเซอร์จากผู้ประกอบการ20ร้านค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมการไลฟ์สดเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยเพื่อร่วมสนับสนุน SME ไทยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันสินค้าไทยเติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะซึ่งคาดว่าตลอดในเดือนสิงหาคมนี้จะสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาทค่ะนอกจากนี้กรมการค้าภายในโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เตรียมจัดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยในพื้นที่ในให้ราคาถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตั้งแต่ช่วงวันที่13ถึง31สิงหาคมนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มทางเลือกการซื้อสินค้าให้กับประชาชนอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจากเมื่อวานนี้ที่ท่านไปจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้ท่านก็มาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านสุภจีนะคะก็ได้มีการเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีการติดตามเรื่องของทุเรียนนะคะสายพันธุ์ทุเรียนต่างๆด้วยแล้วก็การดูเรื่องของคุณภาพของทุเรียนกันค่ะคุณผู้ฟังที่มีการที่จะเตรียมที่จะยกระดับเพื่อเรียกว่าสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าทางการเกษตรอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันอันนี้ก็คือวันเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะคะที่
ท่านสุภจีได้มีการลงพื้นที่ค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะก็ท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะอันนี้ท่านมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มาที่สุราษฎร์ธานีในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยนะคะก็ในช่วงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะท่านก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะติดตามนะคะในหลายเรื่องนะคะโดยท่านเนี่ยก็มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนนะคะท่านก็มีการมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการเรื่องของเจ็ตสกีกลุ่มนอมินีแล้วก็การตรวจสอบพื้นที่ให้ตั้งสถานบริการค่ะเพื่อที่จะยกระดับการท่องเที่ยวภายใต้กรอบกฎหมายด้วยนะคะซึ่งท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่าท่านมท.4ค่ะเป็นประธานมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจำนวน29แห่งค่ะก่อนจะรับฟังรายงานผลการปราบปรามผู้ประกอบการธุรกิจที่ผิดกฎหมายทั้งโรงแรมแล้วก็สถานบริการรวมทั้งการขอปรับปรุงเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการประกอบธุรกิจให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะและหลังจากนั้นค่ะท่านก็มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแล้วก็สถานบริการนะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะมีการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจการดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็พอเมื่อวานนี้ท่านก็มีการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะก็มีการติดตามนะทั้งเรื่องของการติดตามการดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้านะคะมีโครงการต่างๆในพื้นที่ทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะมีที่ท่าฉางด้วยนะคะแล้วก็มีลงพื้นที่ที่จังที่อำเภอเกาะสมุยด้วยนะคะที่มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะติดตามทั้งเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวการดูแลเรื่องของการขึ้นทะเบียนหรือว่าธุรกิจต่างๆกันด้วยนะคะสำหรับภารกิจค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นภารกิจที่ท่านมีทั้งท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นเรื่องภารกิจค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังคงความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติดังนี้ 1. เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2. เป็นวันแม่แห่งชาติทั้งนี้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมพ.ศ. 2569ประกาศณวันที่16กรกฎาคมพ.ศ. 2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการประกาศวันที่12สิงหาคมเป็นวันสำคัญของชาตินะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ค่ะ
พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเสมอมาค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่นำมาฝากกันนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะวันนี้ก็ขอหยิบยกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งก็จะมีการจัดงานที่ชื่อว่ากัวป่าโพจี้โชว์เมืองค่ะเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ใหม่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะที่จะเชื่อมศิลปะผู้คนแล้วก็ย่านวัฒนธรรมกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ค่ะก็เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็เป็นกลุ่มคนในย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะรวมตัวกันเพื่อที่จะผลักดันเมืองพังงาแล้วก็เปิดพื้นที่ท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงผู้คนศิลปะและก็เมืองเข้าด้วยกันผ่านกิจกรรมนะคะที่มีตลอดนะคะทั้งจริงๆมีตลอดทั้งปีค่ะแต่ว่าในช่วงวันที่12ถึง16สิงหาคมเนี่ยจะเป็นการเรียกว่าเป็นการGrand Opening หรือว่าการเปิดตัวกิจกรรมกัวป่าโพนะคะซึ่งจะมีหลายกิจกรรมมากๆเลยนะคะโดยพิธีเปิดค่ะจะเริ่มในวันที่12สิงหาคมค่ะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็ที่สำคัญมีของแจกด้วยค่ะโดย12สิงหาคมก็ได้มีการชวนให้ทุกๆคนนะคะร่วมแต่งกายในธีมแบบเป็นวินเทจย้อนยุคหรือว่าจะใส่ชุดผ้าพื้นเมืองเป็นบ้าบ่ายย่าหยาอันนี้

แกลเลอรี่มีการเปิดบ้านที่เป็นพูดถึงเรื่องเหมืองแล้วก็มีการเปิดพื้นที่โรงเรียนเต้าหมิงด้วยนะคะที่จะชวนทุกๆคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันแล้วก็มาร่วมชมเมืองด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการมีคนมาสเก็ตเมืองด้วยนะคะโดยที่เราเนี่ยสามารถแบบเป็นแบบให้เขาสเก็ตได้ก็จะมีวันที่เขาแบบสเก็ตแต่เมืองแล้วก็สเก็ตทั้งผู้คนด้วยนะคุณผู้ฟังก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็เดินชิลๆมีทั้งกิจกรรมงานทอล์กมีทั้งกิจกรรมเรื่องของการพูดคุยต่างๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ล่าสุดในเพจกัวป่าโพนะคะก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมเรื่องของการทำเวิร์กช็อปนะคะโดยในวันที่13สิงหาคมจะมีการเวิร์กช็อปพวงกุญแจผ้าปาเต้ค่ะ14สิงหาคมค่ะก็จะมีการทำเวิร์กช็อปโคมไฟโบราณเฉลิมนะคะวันที่15สิงหาคมจะมีเรื่องของการสาธิตการร่อนแร่ค่ะ16ก็จะมีเรื่องของการดูมินิแกลเลอรี่รอบเช้าที่ดาดฟ้าวันที่16ค่ะก็จะมีกิจกรรมเรื่องของตัดแปะแวะศิลป์ที่โรงเรียนเต้าหมิงด้วยนะคะตอนนี้กิจกรรมทุกอย่างเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะสามารถที่จะลงทะเบียนเวิร์กช็อปเพื่อที่จะเวิร์กช็อปเมืองหรือว่าดูเมืองกันได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะน่าสนใจมากๆเชิญชวนมาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าตะกั่วป่าผ่านกิจกรรมกั่วป่าโพจีโชเมืองกันด้วยนะคะฝากกันไว้ในช่วงสัปดาห์หน้านะคะ12ถึง16สิงหาคมนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคุณผู้ฟังคะแป๊บเดียวค่ะเวลาหมดแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการกันด้วยนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ดีเจมะตูมแล้วก็ทีมงานลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: นายกรัฐมนตรีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่โรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลด้วยกล่าวว่าการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองในครั้งนี้จะสามารถช่วยรักษาพยาบาลและบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องจากจังหวัดระนองหากจะเดินทางไปใช้บริการโรงพยาบาลที่จังหวัดอื่นๆที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อมต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและโรงพยาบาลระนองที่ไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายโดยพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้มียอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงินรวม20ล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: จังหวัดสงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เน้น5จังหวัดเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการสำคัญของแต่ละพื้นที่นายพิพัฒน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ข้อเสนอของแต่ละจังหวัดมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นมากที่สุดสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันผลักดันข้อเสนอจากพื้นที่ให้เป็นนโยบายของรัฐบาลและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยมุ่งผลักดันโครงการที่มีศักยภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
0: ตุรกีเรียกร้องให้รัสเซียกับยูเครนระงับการโจมตีในทะเลดำเป็นการชั่วคราวหลังเรือพลเรือนของตุรกีถูกโดรนโจมตีนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลไกที่จะเปิดทางให้มีการประกาศระงับการโจมตีเป็นการชั่วคราวหลังความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขยายวงกว้างไปทั่วทะเลดำแล้วซึ่งในช่วงแรกทั้งสองประเทศต่างมุ่งเป้าโจมตีท่าเรือและเรือรบทางทหารของอีกฝ่ายแต่ในเวลานี้กลับเปิดฉากโจมตีเรือพาณิชย์ทุกรูปแบบซึ่งมีเรือของตุรกีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังตุรกีออกแถลงการประณามต่อเหตุการณ์โจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพลเรือนของตุรกีจำนวน2ลำที่แล่นอยู่ในทะเลดำเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีลูกเรือบางส่วนได้รับบาดเจ็บ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ข่าวแบบเนี้ยเขาทำมาเพื่ออะไรบนโลกโซเชียลมีข่าวมากมายที่พร้อมให้เราแชร์ถ้ารู้ไม่เท่าทันสื่อก็ตกเป็นเหยื่อง่ายสุดก็อย่าไปสนใจไม่รู้จริงก็อย่าไปแชร์เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเราทุกคนล้วนแชร์ด้วยใจที่ให้แต่คนรับอาจสูญเสียสุขภาพหรือแม้แต่เสียชีวิตเพราะการแชร์คือการแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้จริงไม่ว่าจะกดส่งหรือลงมือทำแบ่งปันเพื่อให้สังคมน่าอยู่เริ่มต้นวันนี้ด้วยการแชร์ในสิ่งที่เรารู้จริง
3: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของเราทุกคนพบกับเหล่าดีเจประชาธิปไตยชุมชนได้ในรายการเส้นทางประชาธิปไตย

14นาฬิกากับอีก14นาทีครับคุณผู้ฟังกลับมาดูแลทุกท่านนะครับหลังจากห่างหายไปร่วมเดือนหลายท่านบอกว่ายังอยู่ไหมยังอยู่ครับทุกท่านครับมีภารกิจอย่างต่อเนื่องครับในวันหยุดของหลายๆท่านนะครับแต่จริงแล้วมันก็เป็นวันทําการของหลายๆคนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นวันทําการที่ต้องขับเคลื่อนบรรยากาศหลายๆบรรยากาศนะครับก่อนหน้านี้ก็การแข่งขันฟุตบอลนะหลังบอลโลกเนี่ยผมมาช่วงก่อนรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะหายไปเลยมันมีภารกิจนะครับมีการแข่งขันฟุตบอลยุวชนไม่เกิน12ปีแล้วก็ประชาชนไม่เกินประชาชนทั่วไปฟุตบอล7คนณสนามสวนสาธารณะตาลาในสัปดาห์ที่ผมหายไปสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2ครับติดภารกิจเดินทางไปคีรีรัตนิคมนะครับสุราษฎร์ธานีก็เกี่ยวเนื่องกับช่วงนี้เดี๋ยวจะมามีโอกาสได้เข้าไปนะครับในเรื่องราวของงานของปปช.นะครับนะองค์การสร้างพลังแล้วก็เรียนรู้ข้อกฎหมายต่างๆเรื่องราวของการปราบปรามทุจริตนะครับร่วมกับทางด้านปปช.นะครับนะแล้วหลังจากนั้นครับก็ยังติดภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะครับเดินทาง

yangที่ในก่อนกรุงเทพสัปดาห์ที่ผ่านมานี่กรุงเทพมหานครนะครับก่อนหน้านั้นก็อาจจะช่วงปลายเดือนนะครับช่วงปลายเดือนต้องดูปฏิทินโอ้เดินแบบยับยับครับนะเดินแบบยับยับเลย1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากฟุตบอลแล้วช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาก็บอกได้ว่าก็เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตนะครับเดินทางไปอาจจะเป็นการซึมซับบรรยากาศแล้วก็เป็นการขอพรตัวเองนะครับในวันคล้ายวันเกิดช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เดินทางไปยังกรุงเทพมหานครเนาะร่วมงานกับทางด้านสำนักเลขาธิการวุฒิสภาในเรื่องของลีดเดอร์นะครับผู้นำนักประชาธิปไตยซึ่งช่วงเวลานี้เนี่ยเรื่องราวของทางด้านการขับเคลื่อนนะครับของทางสว.เนี่ยอาจจะปิดสมัยประชุมครับแต่คณะกรรมาธิการนะกรรมาธิการต่างๆนี่ประชุมอยู่ต่อเนื่องนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสภาบนสภาร่างนะครับสภาวุฒิสภาหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรช่วงนี้นี่จะเป็นการปิดสมัยประชุมนะปิดสมัยประชุมหลายๆท่านอาจจะติดตามนะครับติดตามในส่วนของเรื่องราวต่างๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆพื้นที่นะครับหลายๆพื้นที่ก็คงได้พบปะผู้แทนของท่านละครับในช่วงปิดสมัยประชุมนะครับเพราะว่าผู้แทนก็เดินทางเข้าพื้นที่ทั้งพบปะทั้งเข้าไปรับเรื่องร้องเรียนนะหรือว่าจะเป็นรับเรื่องแล้วก็ประสานงานนั่งคุยขาดตกบกพร่องตรงไหนให้ไปประสานตรงไหนให้ไปเป็นปากเป็นเสียงตรงไหนนะนั่นคือในหน้างานของทางด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเปิดสภาก็แน่นอนครับก็นำเรื่องเหล่านี้แหละครับเข้าไปในสภาปรึกษาหารือนะครับตั้งกระทู้ปรึกษาหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางประธานสภานะประธานสภาก็จะมาส่งผ่านไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เลขาส่งไปยังสำนักหรือว่าทางด้านงานที่ดูแลรับผิดชอบประสานงานผู้ที่รับผิดชอบต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยบอกได้ว่าถ้าเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้ใส่ใจท้ายสุดแล้วมันก็จะไม่เกิดเรื่องราวดีๆให้มีขึ้นในพื้นที่ในสังคมในภูมิภาคอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนสนใจครับทุกท่านครับเพราะว่าเรื่องราวบางเรื่องราวครับมันใกล้ตัวมากๆทุกเรื่องครับเป็นเรื่องที่มีผลกับตัวเราแล้วก็รอบข้างทุกอย่างการเมืองปฏิเสธไม่ได้ครับการเมืองมันไม่สามารถให้ทุกคนปฏิเสธได้ว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับทุกท่านทุกเรื่องคือการเมืองการเมืองมีผลต่อลมหายใจเพราะว่าในส่วนของเรื่องราวของการบ้านการเมืองหรือเรื่องราวการขับเคลื่อนสาธารณประโยชน์เรื่องราวการขับเคลื่อนชีวิตความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตประจำวันเกี่ยวเนื่องกับการเมืองหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสังคมนะครับความเป็นอยู่เศรษฐกิจภาคเอกชนหรือจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องราวของชุมชนเรื่องราวของ
การสื่อสารเรื่องราวของปากท้องเกี่ยวเนื่องหมดครับทุกท่านครับเพราะทุกอย่างนี่ครับเคลื่อนสู่การไปถึงนโยบายที่ตรงนั้นแหละครับจะลงมาเคลื่อนภายในรูปแบบของมหาภาครูปแบบของการขับเคลื่อนในพื้นที่ภูมิภาคระดับชาติอะไรต่างๆเรื่องของโพลิซีนะครับด้วยนโยบายยิ่งเรื่องของพับลิกโพลิซีหรือว่านโยบายสาธารณะครับทุกท่านครับไม่สามารถปฏิเสธได้ครับว่าเกี่ยวเนื่องกับทุกท่านหายใจก็เป็นการเมืองครับอากาศก็เกี่ยวเนื่องกับการเมืองครับนอนหลับพักผ่อนก็เกี่ยวเนื่องกับการเมืองครับเข้าห้องน้ำขับถ่ายหนักเบาก็เกี่ยวต้องกับการเมืองครับทุกท่านครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกหรือว่าหนีเรื่องราวของการเมืองให้หายพ้นไปไหนได้ครับทุกท่านครับ14นาฬิกากับอีก22นาทีครับทุกท่านครับเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวท.กระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักริดนิลพันธ์ครับ0756110222นะสามารถสื่อสารกับจักริดได้ผลิตรายการเราร่วมกันได้นะครับโปรดฟังอีกสักครั้งหนึ่งย้ำอีกสักครั้งหนึ่งครับ0756110222ครับร่วมดูแลร่วมพูดคุยร่วมขับเคลื่อนเรื่องราวดีๆและสื่อสารไปด้วยกันครับ

0: การสื่อสารมีพลังกว่าที่คิดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
1: ์1นาทีกับกกต.
2: นี่นี่นี่ขอถามหน่อยว่าประชาชนน่ะสามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้งต่อกกต.ได้ทางใดบ้าง
3: ได้เลยเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองดังนั้นหากประชาชนพบเห็นความไม่ชอบธรรมหรือการทุจริตในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้สมัครแจกเงินสิ่งของหรือมีการเรียกเงินหรือทรัพย์สินประชาชนทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบซึ่งสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองหรือจะแจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์02143-8668และ02141-8888หรือสายด่วน1171ค่ะ
1: กกต.ยุคใหม่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
4: นี่ลูกเกดพ่อเราบอกว่าต้นประชาธิปไตยบ้านเราน่ะมันไม่ค่อยโตเลยล่ะ
5: ทำไมล่ะลูกย่อ
4: ไม่รู้สิสงสัยไม่ได้ใส่ปุ๋ยมั้ง
5: คงใช่นะแล้วลูกย่อเคยเห็นไหมล่ะต้นประชาธิปไตยเนี่ย
4: ไม่เคยแต่พ่อบอกว่ามันอยู่ในใจเรานี่แหละแต่ลูกยอดูยังไงก็ไม่เห็นสงสัยมันยังไม่โตมั้ง
5: แล้วพ่อบอกเธอหรือเปล่าล่ะมันจะโตเมื่อไร
4: เห็นพ่อบอกว่าเราต้องขยันใส่ปุ๋ยเยอะๆเลยล่ะ
5: หรือปุ๋ยอะไรล่ะ
4: ไม่รู้สิพ่อบอกว่าปุ๋ยยี่ห้อจิตสำนึกลูกเกดเคยเห็นหรือเปล่าล่ะ
5: ไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราจะไปถามพ่อดูให้นะ
4: อย่าลืมนะเราอยากเห็นจังเลย

4:38ครับคุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงเวลาของทุกท่านครับเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักริตนิลพันธ์ครับทุกท่านครับโอเคนะเกริ่นไปว่าช่วงที่ผ่านมาไปทำอะไรบ้างนะครับตั้งแต่นู่นเลยครับช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยจะเข้ากลางเดือนสิงหาแล้วนะครับนะงานแรกก็แน่นอนครับเป็นฟุตบอลทางด้านยุวชนไม่เกิน12ปีและประชาชนทั่วไปเป็นฟุตบอล7คนนะครับณสนามสวนสาธารณะธารานะช่วงวันที่18แล้วก็19นะ18แล้วก็19กรกฎาคมวันได้รับการตอบรับจากทั้งด้านทีมในภายในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับนะทั้งรุ่นยุวชนอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยมาไกลจากจังหวัดสตูลนะครับมาไกลจากจังหวัดสตูลก็พักที่นี่พอเข้ารอบแล้วก็พักที่นี่นะครับก็บอกได้ว่าเป็นการสร้างเสริมศักยภาพพัฒนาศักยภาพของเด็กๆในทางด้านกีฬาฟุตบอลแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆลูกๆหลานๆของเราทุกๆคนและอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือประชาชนทั่วไปครับก็เป็นพื้นที่ที่บอกได้ว่าทำให้มีการมีส่วนร่วมได้พบปะได้พูดคุยแล้วก็ได้ทำการแข่งขันเชื่อมมิตรภาพนะครับผ่านกีฬาฟุตบอลหลายๆท่านครับหลายท่านนะผ่านเวทีฟุตบอลอาชีพมาหรือหลายท่านก็เป็นฟุตบอล7คนเดินสายที่มีสังกัดทีมเซ็นสัญญาถือว่าเป็นการยกระดับนะครับยกระดับของทางด้านฟุตบอล7คนภายในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับมีหลายรายการเลยครับจริงๆแล้วมีหลายรายการนะครับก็เป็นรายการของทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับที่จัดขึ้นนั่นคือเทศบาลเมืองกระบี่ช่วงนั้นก็มีทางด้านฟุตบอลยุวชนอายุไม่เกิน12ปีทีมเป็นฟุตบอล11นะครับ11คนนะครับรุ่นไม่เกิน12ปีอบจกระบี่ครับก็แน่นอนครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นผู้จัดนะครับณสนามหญ้าเทียมกระบี่อารีนาสปอร์ตคลับนะครับส่วนทางด้านฟุตบอล7คนนี้เทศบาลเมืองกระบี่เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยกองการท่องเที่ยวและกีฬานะครับผอ.วีเฟิร์สครับโนรีเฮงสวัสดนะครับนะดร.โนรีเฮงสวัสดนะครับผอ.วีเฟิร์สก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงครับส่วนทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับที่จัดทางด้านฟุตบอลยุวชนอายุไม่เกิน12ปีฟุตบอล11นี่ครับมาเป็นครั้งที่10แล้วนะครับนะเป็นกองการศึกษานะกองการศึกษาก็เป็นผอ.พี่น็อตครับภาวดีเบ็ดเสร็จนะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงร่วมกับน้องๆ นะครับภายในกองทั้งสององค์กรนะครับนะมีน้องๆภายในองค์กรผมเองก็อาจจะมีส่วนร่วมนะแต่บอลสตีเวนนี่มีส่วนร่วมเป็นกองเชียร์ครับผมเป็นกองเชียร์นะไปนั่งอยู่วันหนึ่งนะครับครึ่งวันไม่ถึงวันแล้วไปมีภารกิจครับไปนั่งมีเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมกับงานเนี่ยครึ่งวันแต่ก็บอกได้ว่าได้มีส่วนร่วมเหมือนกับถ่ายทอดวิชาครับถ่ายทอดวิชาที่เป็นประสบการณ์ก็เรียกได้ว่าผ่านเวทีต่างๆนะผมไม่ใช่ว่าผมไม่เคยเจอกับ
เรื่องราวที่แย่ๆภายในสนามนะครับเคยเจอครับแต่ก็เอามาเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นการถ่ายทอดว่านั่นเป็นบทเรียนนะเจอบทเรียนมาแล้วครับเจอบทเรียนไอ้ที่ทุบกันในสนามกองเชียร์เอาไม่อยู่ผมเคยมาแล้วครับเคยถูกทางด้านระดับปรมาจารย์ได้ให้คำกล่าวเขาเรียกว่าไม่ได้ตีเตียนนะครับไม่ได้ตีเตียนแต่ว่าอาจจะนำเสนอว่าเคสตัวอย่างถ้าเป็นที่นี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ต่อไปคงจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้คำแนะนำนะจากผู้ใหญ่ใจดีภายในจังหวัดกระบี่ครับบอกได้ว่าบทเรียนครั้งนั้นครับในฟุตบอลอาชีพนี่เก็บมานะขนาดวันนั้นครับระดับปรมาจารย์โปรเฟสเซอร์อย่างทางด้านประธานสโมสรฟุตบอลกระบี่นะครับผู้ก่อตั้งสโมสรผู้ร่วมก่อตั้งสโมสรครับนายสมเกียรติกิตติธรคุณว่าลุงจวนโกจวนลุงจวนผมมาชนนะลุงจวนมาชนนะแปะจวนก็เอาไม่อยู่ครับวันนั้นเอาไม่อยู่นะก็เป็นแมตช์ที่เราเมื่อช่วง15-16ปีที่แล้วนะครับก็เป็นประสบการณ์ครับเป็นประสบการณ์แล้วก็บอกได้ว่าประสบการณ์ก็นำมาถ่ายทอดนำมาบอกกล่าวนำมามีส่วนร่วมนะครับเรารับฟังกับทางด้านผู้ที่อาจจะบอกได้ว่ากำลังขับเคลื่อนงานทั้งในสนามแล้วก็ข้างๆเรานะครับเรารับฟังหมดแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างรับฟังซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นไปได้ด้วยดีครับอาจจะมีเหตุขัดข้องติดขัดอยู่ภายในใจเล็กน้อยแต่ก็มีการพูดคุยแล้วก็มีการอธิบายแล้วก็บอกได้ว่ายอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับยกนิ้วให้นะครับนะนี่ก็ถ้าบอล7คนก็ไปอยู่ทั้ง2วันครับอยู่ทั้ง2วันต้องขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสององค์กรครับทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และเทศบาลเมืองกระบี่นะครับที่ให้เกียรติให้ไปร่วมงานแล้วก็มีส่วนร่วมนะตรงนั้นครับก็อาจจะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับเราอยากจะให้งานนั้นออกมาไม่ซีเรียสไม่สนุกสนานให้สนุกสนานนะครับให้สนุกสนานก็เป็นเรื่องราวที่ต้องยกระดับแล้วก็พัฒนากันต่อไปยกระดับแล้วก็ในวันข้างหน้าคงจะมีเรื่องราวดีๆและเรื่องราวที่ใหม่ๆกันต่อไปเชื่อเหลือเกินว่าในการพัฒนาศักยภาพต่างๆนะครับของทางด้านแต่ละองค์กรเนี่ยครับแต่ละองค์กรเราก็จะเห็นนะเราก็จะเห็นเรื่องราวดีๆในอนาคตนะครับนะพอสัปดาห์ผ่านมาครับก็เดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปร่วมนะครับเป็นวงคุยครับกับทางด้านโครงการที่ทางด้านสำนักงานปราบปรามทุจริตนะฮะแห่งชาติป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติครับปปช.ได้เปิดวงนะครับก็บอกได้ว่ามีเรื่องราวหลายๆเรื่องครับที่เราเองก็เป็นมิติใหม่นะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าเป็นอย่างในการสื่อสารเป็นแบบนี้นะครับในการยกระดับพัฒนาศักยภาพตัวบุคคลทำงานร่วมเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสได้พูดคุยนะครับบอกได้ว่าห่างหายไปนานครับห่างหายไปนานแต่ว่าพอได้ไปพบปะพี่ๆทั้งนั้นแหละครับส่วนมากพี่ๆนี่ก็ได้พูดคุยกันก็ดีใจนะครับอนาคตคงจะมีเรื่องราวดีๆครับอนาคตคงจะมีเรื่องราวดีๆนะครับส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเดินทางไปกรุงเทพมหานครยาวๆครับ4-5วัน
จริงๆน่าจะ5วันครับแต่ว่าต้องเดินทางกลับมาก่อนเพราะว่ามีกิจกรรมภายในพื้นที่ด้วย5วันทำอะไรบ้างนะครับ5วันก็ไปอยู่กับทางด้านสำนักงานเลขาวุฒิสภาครับนะสำนักงานเลขาที่การวุฒิสภานะฮะเป็นกิจกรรมที่บอกได้ว่าเปิดพื้นที่ให้กับทุกๆคนนะครับอาจจะบอกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับที่จำเป็นครับว่าไปเรียนรู้ในเรียกว่าทบทวนหน้าที่ว่าวุฒิสมาชิกทำอะไรบ้างนะครับวุฒิสมาชิกทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกได้ทุกๆอย่างบอกว่าในการกันกองกฎหมายการที่จะดูแลเรื่องราวของเกี่ยวข้องกฎหมายที่จะออกมาแต่ละตัวการพิจารณาจากทางด้านผู้ที่ทรงคุณวุฒิกว่าจะออกมาได้เป็นยังไงนะฮะผมเชื่อว่ายิงแล้วก็ทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปสืบหาข้อมูลนะครับก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมชมและบอกได้ว่าเป็นวาสนานะครับนะเป็นวาสนาอีกหนึ่งวาสนาครับผมยังไม่ผมไม่ได้มีโอกาสได้ใส่ชุดนะฮะใส่ชุดที่สามารถเข้าไปในห้องที่เขาเรียกได้ว่าถวายสัตว์นะครับห้องที่ทั้งด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อก่อนที่จะคนที่จะเปิดสภาเนี่ยครับจะเปิดสภาก็ทางด้านพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเราก็จะเสด็จไปนะครับตามโบราณประเพณีของทางด้านราชนาจักรไทยภายใต้รัฐธรรมนูญของทางด้านประเทศไทยว่าราชนาจักรไทยนะครับองค์ท่านก็จะเสด็จไปเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเป็นสมัยแรกนะครับนะห้องนั้นชั้น11นะครับก็บอกได้ว่ามีโอกาสเข้าไปเยี่ยมก็เป็นบุญวาสนาครับเป็นบุญวาสนานะสัพยสถานที่ซึ่งบอกได้ว่ารวบรวมเรื่องราวดีๆเอาไว้นะอนาคตไม่แน่ครับอนาคตไม่แน่อาจจะมีโอกาสได้ไปเยือนอีกครั้งนะครับได้ไปเยือนอีกครั้งคงจะถ้ามีกิจกรรมนะครับถ้ามีกิจกรรมของทางด้านหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้ก็คงจะมีโอกาสได้เดินทางไปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสภารัฐสภาของไทยครับเป็นรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกแต่มีจำนวนสมาชิกรัฐสภาเป็นอันดับที่1ใหญ่เป็นอันดับ2ก็คือรองจากแพนตากอนครับสหรัฐอเมริกาหรือว่า USAมีสมาชิกทางด้านรัฐสภานะครับ2สภาเป็นอันดับที่1ทั้งหมด700คนตามรัฐธรรมนูญได้บัญญัติเอาไว้นะครับมากที่สุดในโลกนะครับ700คนนี่มากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกได้ว่าพี่ไทยของเราเนี่ยไม่เป็นรองเป็น2รองใครนะครับนะ
14:54 ขอบคุณทุกการติดตามมารับฟังครับขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆครับด้วยความคิดถึงนะครับยังเหมือนเดิมนะครับนะยังเหมือนเดิมนะอาจจะห่างหายไปเพราะว่ามีภารกิจนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมานี่ก็อีริสฟอร์

ช้เวลานะครับวันศุกร์เสาร์นะวันนี้เดินทางกลับก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับนะอย่างไรก็ตามเชื่อว่าท่านเองนะท่านเองก็คงจะได้สัมผัสเรื่องราวดีๆนะที่นี่ครับกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนะครับนะหมดเวลาแล้วครับทุกท่านครับสัปดาห์หน้าว่ากันใหม่นะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสัปดาห์นี้จักริดไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ

0: ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยรายจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วแม่นยำ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยได้สั่งการในที่ประชุมให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยลงลึกระดับพื้นที่และรายจังหวัดเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแตกต่างกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีเครื่องมือในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งเน้นย้ำให้เร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการรับมือให้ประชาชนในระดับท้องถิ่นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานส่วนกลางนำมาตรการรองรับภัยแล้งมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนให้บริหารจัดการแผนการปล่อยน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
6: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเร่งแก้ปัญหาน้ำเพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและดูแลช้างป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนนายสุชาติกล่าวว่าเน้นรับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลปะตงและตำบลสายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
9: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่าสิบตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ท่ามกลางความวิปโยคของปวงชนชาวไทยหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสบกนิกรจังหวัดอุดรธานีต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อผ้าไหมไทยมรดกภูมิปัญญาที่พระองค์ทรงชุบชีวิตขึ้นมาให้เป็นศักดิ์ศรีแห่งแผ่นดินณศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเสียงกี่ไม้ยังคงดังกังวานไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างผืนผ้าแต่เพื่อสืบสานพระราชปณิธานนายอภิชาติพลบัวไขผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนกอกและประธานกลุ่มเล่าด้วยแววตาแห่งความมุ่งมั่นว่าภาพจำในวัยเด็กที่ชาวบ้านนั่งทอผ้าใต้ถุนบ้านผสมผสานกับภาพข่าวพระราชสำนักที่ทรงงานด้านศิลปาชีพคือแรงบันดาลใจให้เขาตั้งกลุ่มทอผ้าเพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชนวันนี้บ้านโนนกอกคือแหล่งบ่มเพาะภูมิปัญญาการันตีด้วยเอกลักษณ์ลายอนุรักษ์หมอนขิดตามพระราชดำริและเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติจากดอกบัวแดงอันเป็นโครงการตามแนวทางพัฒนาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฬาภรณ์ที่เสด็จลงพื้นที่เพื่อสานต่อสายใยแห่งไม้ไทยให้ยังคงอยู
2: ่สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านเป็นพระแม่ของไม้ไทยกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกคืออนุรักษ์การทอผ้าแบบโบราณใช้กี่โบราณและที่สำคัญเราย้อมสีจากธรรมชาติก็คือจากดอกบัวแดง
1: แม้ในยุคที่อุตสาหกรรมโรงงานจะเข้ามามีบทบาทแต่สำหรับกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกคุณค่าของงานทำมือคือคำตอบที่มั่นคงศูนย์แห่งนี้ยังคงเปิดรับเยาวชนให้เข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดลิขสิทธิ์เพื่อให้ภูมิปัญญาได้ถักทอต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดทุกผืนผ้าที่นี่จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องนุ่งห่มแต่คือบันทึกแห่งความจงรักภักดีที่ชาวอุดรมีต่อพระแม่ของแผ่นดินร่วมสืบสานและส่งต่อภูมิปัญญาผ้าไทยเพราะสายใยแห่งรักจะยังคงสถิตอยู่ในทุกเส้นได้ตราบนานเท่านาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับหลังข่าว15นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงนะประมาณ7นาทีแล้วก็มาต่อด้วยเสียงจากคนตาบอดไทยซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับเรามาพบกันก็เพื่อที่จะนำเรื่องราวข่าวสารที่มีประโยชน์สาระน่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับคนพิการหรืออาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับคนพิการก็ได้เป็นเรื่องราวที่คนทั่วไปสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะครับมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้โดยมอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลเนี่ยนะครับมาเป็นผู้ดำเนินรายการวันอาทิตย์เนี่ยจะมาพบกันที่นี่ค่อนข้างที่จะบ่อยหน่อยนะฮะ FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็รวมถึงเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะครับเมื่อกี้สุขสาร์บ้านเราก็มาแล้วรอบหนึ่งนะวันนี้นำเสียงของอาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลนะฮะมาให้ได้ฟังด้วยแล้วก็บทเพลงสังคีตสัมพันธ์โดยกรมประชาสัมพันธ์หลายคนถูกใจแล้วก็พักไปเมื่อสักครู่นี้ไปฟังเพลงไทยเพราะๆนะครับดนตรีไทยของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับพี่หนูณัชวิทย์นะฮะมาเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็นำเสนอเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกันและเนี่ยช่วงนี้ผมก็กลับไปอีกชั่วโมงนึงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเสียงกันก่อนแล้วกันนะสำหรับรายการนี้นะครับเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับมีเรื่องราวหลากหลายมาฝากกันนะครับคนพิการคือชื่อเสียงจากคนตาบอดไทยก็จริงแต่ว่าเป็นความพิการของทุกประเภทนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีข่าวมากมายหลายเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนพิการด้วยนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมมีเรื่องของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมาฝากกันเรื่องราวดีๆนะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ยืนยันความจำเป็นของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลวงเงินประมาณ45ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อยกระดับฐานข้อมูลคนพิการของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็รองรับการให้บริการประชาชนในระยะยาวท่านย้ำนะครับว่าทุกโครงการเนี่ยดำเนินการภายใต้หลักความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้คนพิการทั่วประเทศได้รับสิทธิสวัสดิการแล้วก็บริการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงครับเรื่องนี้นางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่ากรมพกท่านเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับบอกว่าโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับฐานข้อมูลคนพิการได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการครุพันธ์แล้วก็ทุนหมุนเวียนขณะที่โครงการก่อสร้างห้อง Data Center นะครับก็ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้างอันนี้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณางบประมาณที่รอบคอบแล้วก็คำนึงถึงความคุ้มค่าในทุกขั้นตอนนะครับคุณผู้ฟังระบบฐานข้อมูลคนพิการแล้วก็อุปกรณ์หลักของศูนย์ข้อมูลคนพิการเนี่ยใช้งานมาตั้งแต่ปี2552แล้วปัจจุบันหลายส่วนเริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลก็ไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สามารถรองรับมาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัยได้ในเรื่องของที่ท่านนะครับแล้วก็ตอนเมษายนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังได้เกิดเหตุการณ์เครื่องแม่ข่ายเซฟเวอร์ขัดข้องนะครับเพราะฉะนั้นการออกบัตรประจำตัวคนพิการหยุดชะงักแล้วก็กระทบต่อความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆก็เลยเป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนว่าฐานข้อมูลคนพิการเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถที่จะหยุดชะงักได้คุณผู้ฟังครับโครงการก่อสร้างห้อง Data Center อันนี้เป็นการก่อสร้างภายในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของพกแล้วก็ติดตั้งระบบมาตรฐานศูนย์ข้อมูลที่จำเป็นนะครับอย่างระบบควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้น
ระบบไฟฟ้าสำรองระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงภายในปลอดภัยเพื่อรองรับเครื่องแม่ข่ายระบบจัดเก็บข้อมูลและก็อุปกรณ์สารสนเทศทั้งหมดนะครับทดแทนห้อง Data Center เดิมที่มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานเดิมนะครับคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งที่มีข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับประตูห้อง Data Center ท่านบอกว่าขอชี้แจงว่าอันนี้เป็นประตูนิรภัยกันไฟนะครับซึ่งเป็นการออกแบบเฉพาะสำหรับห้อง Data Center ตามมาตรฐานวิศวกรรมแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยมีคุณสมบัติป้องกันการลุกลามของเพลิงลดการแพร่กระจายของควันและเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับก็วงเงินก็ประมาณ 200,000 บาทเท่านั้นนะครับมีประตู2บานครอบคลุมทั้งอุปกรณ์งานติดตั้งการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็การทดสอบระบบก่อนส่งมอบอันนี้ไม่ใช่เฉพาะค่าบานประตูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับรู้ฟังครับแล้วก็เรื่องของระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมเนี่ยเป็นระบบหลักของประเทศที่ให้บริการมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีแล้วนะครับรองรับการบริหารจัดการสิทธิของคนพิการกว่า 2.3 ล้านคนทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นการออกบัตรประจำตัวคนพิการการตรวจสอบสิทธิการจ่ายเบี้ยความพิการการเชื่อมโยงสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็การสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่มีการลงทุนปรับปรุงหรือว่าทำอะไรกับโครงสร้างพื้นฐานนี้เลยก็เลยมีความจำเป็นต้องทำนะครับเป็นการลงทุนเพื่อยกระดับเสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่รองรับการบริหารจัดการงบประมาณด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกรมพก.ก็บอกงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการเนี่ยก็ได้เสนอของงบประมาณเต็มจำนวนตามความจำเป็นของภารกิจเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยได้รับสิทธิแล้วก็ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณอันนี้เป็นไปตามกระบวนการการพิจารณางบประมาณของภาครัฐอันนี้อยู่นอกเหนืออำนาจของทางกรมทั้งนี้กรมพก.จะบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างรอบคอบแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเลยเนาะที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านสนธยาบุญยภูสิทธิ์ได้กล่าวไว้ท่านพูดถึงหลายเรื่องน่าสนใจคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยการจ่ายเบี้ยความพิการนะครับคือเบี้ยความพิการเนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่เป็นงบประมาณแผ่นดินซึ่งก็เป็นการอนุมัติงบช่วงการพิจารณางบประมาณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงบประมาณต้องมาจากกระทรวงการคลังทีนี้พอถึงการจ่ายเงินกรมพก.หรือกรมคนพิการเนี่ยรู้ว่าใครที่จะรับเงินนั่นก็คือคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนั่นเองข้อมูลอยู่ที่นี่หมดนะครับท่านอธิบดีบอกว่า15ปีแล้วยังไม่มีการปรับระบบหรือซ่อมต่างๆนะครับหน่วยความจำต่างๆห้องเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ได้ทำอะไรมาเลยนี่ฮะก็สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นการปรับปรุงกันต่อไปซึ่งข้อมูลต่างๆของคนพิการเนี่ยมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะแล้วก็จะเชื่อมโยงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับก็ต้องเชื่อมโยงไปที่สปสช.ใช่ไหมครับสปสช.เวลาจะดึงข้อมูลก็ต้องดึงข้อมูลจากตรงนี้แหละไปนะครับเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถเข้าถึงได้แล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้ต้องมีการทำห้อง Data Center แล้วก็จัดทำระบบเป็นเรื่องเร่งด่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีเรื่องของการจ้างงานคนพิการมาคุยก่อนคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านนิกรสมกลางท่านได้กล่าวว่าทางกระทรวงโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับก็ได้รับ
นโยบายจากรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำมากขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนด้วยการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีงานทำมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพนะครับผลการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการในช่วงปี2565ถึง2569ช่วงครึ่งปีแรกพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มเลือกวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ความสำคัญไปที่การจ้างงานคนพิการตามมาตรา33เป็นลำดับแรกรองลงมาคือส่งเสริมสิทธิตามมาตรา35และเลือกวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34เป็นลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งอัตราการจ้างงานคนพิการในภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอย่างสม่ำเสมอไปจนถึงการจ้างเกิน 100% นะครับสำหรับปี2569นะครับคุณผู้ฟังสถานประกอบการจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 95.33 ข้อมูลณวันที่3กรกฎาคมนะครับทั้งนี้กระทรวงพม.ก็ได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้งติดตามและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบถ้วนได้นะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐนั้นในช่วงปี2565ถึง2569สถิติเนี่ยก็พบว่าการจ้างงานคนพิการเนี่ยในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปีนี้นะครับหน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 23.92 ข้อมูลวันที่3กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการติดตามเพื่อให้หน่วยงานของรัฐยื่นรายงานผลการจ้างงานคนพิการโดยคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาคเอกชนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างงานในภาคเอกชนของคนพิการนะครับแต่ว่าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างเป็นความท้าทายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งกระทรวงพม.ก็จะเร่งขับเคลื่อนให้มีการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐมากขึ้นในปี2570ให้ได้ร้อยละ50เป็นอย่างน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรัฐมนตรีนิกรสวมกลางนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการนั้นกระทรวงพม.โดยทางกรมพกหรือว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะ upskill reskill แล้วก็รวมถึงทักษะอื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2550และแก้ไขเพิ่มเติม2556เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือการส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานของคนพิการเพื่อให้คนพิการเนี่ยมีอาชีพมีรายได้และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงกฎหมายในมาตรา33นะฮะการจ้างงานคนพิการมาตรา34ก็การส่งเงินเข้ากองทุนและมาตรา35นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการให้สัมปทานคนพิการเช่นพื้นที่ขายของอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อันนี้สามมาตราเนี้ยจะอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นเองครับนี่คือข้อมูลดีๆที่นำมาเสนอกันในช่วงแรกของรายการครับ

ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิงทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreting บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captionsและบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียม

ริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้และผู้ชมทั่วไปสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6

0: เด็กชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วมเสื้อนักเรียนปักตัวอักษรทอปอเด็กชายพรชัยสุขยอดเขาบรรจงวาดบางอย่างลงบนสมุดเขาเลี้ยวหลังสายตาจับจ้องไปที่ประตู
1: จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอล 2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ3สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CCADSL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์โดยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุกคน
2: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาถึง16นาฬิกา
3: ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมามีงานใหญ่ระดับชาติเป็นงานสัมมนาทางวิชาการด้านคนพิการนะครับจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเขาจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18ประจำปี2569ขึ้นภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมนะครับวันที่4สิงหาคมทั้งวันเลยนะครับที่สุราไรฮอชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามคุณฟังเป้าหมายเนี่ยเป็นเวทีวิชาการระดับชาติในการเผยแพร่และก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีด้านคนพิการนะครับพร้อมผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาสังคมที่ทุกคนเข้าถึงและมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมครับภายในงานเขามีการนำเสนอเรื่องของผลงานวิจัย58เรื่องจากนักวิจัยทั่วประเทศนะครับครอบคลุม3ประเด็นสำคัญก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็การจ้างงานการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนนะครับรวมถึงการประยุกต์ใช้ AI ด้วยครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็มีมอบรางวัลบทความวิชาการดีเด่น6ผลงานนอกจากนี้มีกิจกรรมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อคนพิการกว่า40บูธเลยการนำเสนอการประกวดผลงานนวัตกรรมเวทีเสวนาเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล Universal Design การออกแบบการเรียนรู้เพื่อทุกคนแล้วก็มีเรื่องของการฝึกอาชีพนะครับต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับเป็นการสาธิตด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับชาติกันเลยนะครับหลายท่านก็อาจจะได้ไปที่สุราไรฮอลนะฮะศูนย์การค้าไอคอนสยามนะฮะเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาผมไม่ได้ไปนะครับติดภารกิจอยู่ที่นี่แต่ว่าก็ มีข่าวออกมาหลายสื่อเลยเรียกว่าประสบความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาทางวิชาการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในครั้งนี้นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เรียกว่าจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่18แล้วนะครับ
4: ชีวิตประจำวันของคนในสังคมต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในทุกชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาแรมเดือนแรมปีรถยนต์ที่สร้างด้วยเหล็กขับเคลื่อนทุกวันยังเสื่อมสภาพแล้วร่างกายของมนุษย์อย่างเราๆท่านๆจะไม่แย่ไปกว่านั้นหรือการใช้แรงงานอย่างตรากตรำเป็นเหตุให้ร่างกายทรุดโทรมในทัศนคติของคนไทยเมื่อมีอาการเมื่อยก็ต้องมีการนวดเมื่อยกับนวดจึงเป็นของคู่กันการนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดอาการปวดกล้ามเนื้อเอ็นและข้อชาตะคริวลดความเครียดทำให้นอนหลับสบายขึ้นร่างกายและจิตใจจะผ่อนคลายส่งผลให้มีสุขภาพดีในที่สุดการมีสุขภาพดีไม่ใช่หรือที่คนเราต้องการเพื่อใช้ต่อสู้ชีวิตในสังคมจึงไม่แปลกใจที่อาชีพที่กำลังมาแรงมากในวันนี้คืออาชีพหมอนวดแผนไทยและทำไมอาชีพหมอนวดแผนไทยจึงเป็นอาชีพที่ทำเงินก็เพราะเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้นในตลาดเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวแล้วถ้าหมอนวดมีฝีมือวันๆหนึ่งอาจจะทำเงินได้มากมายการนวดแผนไทยนอกจากเราจะเห็นผู้ประกอบอาชีพเป็นบุคคลทั่วไปแต่ที่น่าสนใจก็คือการที่คนตาบอดเข้ามาประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้นทุกวันซึ่งปกติแล้วคนตาบอดจะมีประสาทสัมผัสที่ดีทั้งการฟังและการสัมผัสและได้พบว่าอาชีพหนึ่งที่คนตาบอดประสบความสำเร็จมากคือการเป็นหมอนวดการนั่งทำงานคร่ำเคร่งอยู่กับที่ในสำนักงานซ้ำๆกันทุกวันจะส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยในส่วนต่างๆของร่างกายจนเกิดภาวะเรื้อรังซึ่งเราเรียกอาการนี้ว่าออฟฟิศซินโดรมได้มีงานวิจัยศึกษาประสิทธิผลของการนวดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมโดยหมอนวดที่มีความพิการทางการเห็นผลปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับการนวดแผนไทยจะมีอาการเจ็บปวดน้อยลงและมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ดีขึ้นสรุปโดยทั้งหมดโรคนี้สามารถช่วยบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดต่างๆได้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันได้ด้วยวิธีการนวดแผนไทยจากหมอนวดตาบอดที่มีความรู้และทักษะการนวดอย่างแท้จริงและสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่สถาบันตลอดจนหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนให้หมอนวดตาบอดเข้ามารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในวิชาชีพนี้พร้อมทั้งเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการนวดแผนไทยให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นคนตาบอดตัวอย่างผู้นี้ที่ประสบความสำเร็จสูงในการประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทยคุณวินัยอินเสมียนอาจารย์หนุ่มสอนวิชาไฟฟ้าผู้ที่กำลังจะมีอนาคตที่รุ่งโรจน์แต่ต้องมาประสบชะตากรรมจากอุบัติเหตุร้ายแรงจนสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุจนสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้างทำให้ความหวังในอนาคตที่วางไว้ดับวูบลงจนมืดสนิทต้องปรับตัวปรับใจอยู่นานพอสมควรคุณวินัยก็สามารถฟื้นฟูจิตใจเรียกพลังใจกลับมาจุดประกายความหวังใหม่หันเข้าสู่การฝึกอบรมการนวดแผนไทยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างเต็มที
5: ่ผมชื่อนายวินัยอินเสมียนนะครับปัจจุบันก็ทำงานที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผมเป็นคนขอนแก่นนะครับอยู่ที่อำเภอขอสนกวางนะครับมีโอกาสได้เข้ามาฟื้นฟูในตอนแรกก็ไม่ได้ชอบเรื่องของการนวดที่สำคัญก็คือมาเรียนก็มีเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นได้รับรู้ได้เห็นว่าคนตาบอดเขามีวิถีชีวิตเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็ส่วนแรกนะแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมีมาชอบเรื่องของการนวดแล้วก็พัฒนาตัวเองด้านการนวดมีโอกาสไปต่อยอดไปเรียนเพิ่มเติมอยู่ที่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดนะครับไปเรียนอยู่ที่สนามชัยเขตมีคนตาบอดญี่ปุ่นนะครับมาสาธิตการฝังเข็มผมก็เลย คนตาบอดเขาฝังเข็มได้ด้วยเหรอแล้วก็เปิดใจเรียนนวดว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นหมอเราก็ต้องพัฒนาเรื่องของการนวดให้มันดีนะครับพอตัดสินใจแล้วปี48เป็นต้นมาผมก็มาสนใจด้านการนวดแล้วก็เริ่มเรียนอย่างที่จะทุ่มเทอย่างที่ตามที่สนใจนะครับเช่นหลักสูตร372ชั่วโมงอย่างเงี้ยของกระทรวงสาธารณสุขสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดอบรมหรือว่าองค์กรหน่วยงานภาครัฐจัดอบรมผมก็จะพัฒนาตัวเองตลอด
4: คุณวินัยอินเสมียนเป็นคนตาบอดคนแรกที่สามารถสอบผ่านและได้รับใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยที่น้อยคนที่จะทำได้แม้กระทั่งคนทั่วไปที่ตามองเห็นและที่สำคัญเขาได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและพัฒนามาทั้งหมดอุทิศตนอุทิศตัวทำงานให้สังคมช่วยเหลือคนตาบอดและคนอื่นๆ อีกมากมาย
5: ตัวผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันดาสุดที่ทำนะครับท่านให้โอกาสตัวผมนั้นได้มอบตัวสิทธิ์ในปี2550นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เรียนนวดแล้วก็สอบใบประกอบโรคศิลป์ในปี2553นะครับก็เลยสอบได้หลังจากที่ผมมาสนใจด้านนวดและทำการนวดมันก็นำมาซึ่งชีวิตใหม่ของผมก็คือได้ทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นด้วยการมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดนวดได้มาเป็นหมอนวดเองได้มาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทำหน้าที่ฟื้นฟูและก็สอนนวดไทยให้กับคนตาบอดผมก็มีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับคนตาบอดและก็สังคมเองนะครับ
4: ในโลกมืดของหมอนวดตาบอดย่อมมีแสงสว่างแห่งความหวังดังเช่นการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนการเผยแพร่การนวดแผนไทยไปสู่สากลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการนวดกับนานาชาติด้วยกันซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่คนตาบอดในระดับผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดจะมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและนี่คือที่มาของการสัมมนาด้านการนวดของสหภาพคนตาบอดโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่12ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่5ถึง7พฤษภาคม2557คนตาบอดได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก14ประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของหมอนวดตาบอดทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ยาวไกลขอเพียงให้ท่านมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะเดินตามทางฝันสู่ความเป็นจริงในอาชีพที่ท่านใฝ่หาคุณฉลองสุจริตธรรมผู้ที่มีชีวิตพลิกผันกลายเป็นผู้ที่อยู่ในโลกมืดได้ผ่านชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อความอยู่รอด
6: สวัสดีครับผมฉลองสุจริตธรรมเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อปี2525ผมก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ผมบาดเจ็บสาหัสก็ผมสายตาผมเริ่มมัวเริ่มมองไม่เห็นเนี่ยภรรยาผมเนี่ยก็หนีจากผมไปเป็นเหตุให้ผมนี่เป็นคนที่เรียกว่าเหมือนคนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกจะฆ่าตัวตายอยู่อยู่มาอีกวันเนี่ยมีคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เดินไปขายสลากไอ้ผมขนาดว่าคิดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่เมื่อวานยังอยากรวยก็เดินลงบันไดจะไปซื้อก็ก้าวพลาดตกบันไดเขาก็บอกคนตาบอดนี่เขาขายหวยได้นะพี่นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ว่าผมเริ่มก้าวเข้าสู่วงการคนตาบอดผมได้รับการจัดสรรโควต้าจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตรงอยู่ตรงสี่แยกตึกชัยนะครับเมื่อปี2528ผมไปเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็มีโครงการสอนนวดแผนไทยกับคนตาบอดเป็นชุดแรกของสมาคมคนตาบอดในประเทศไทยมีคณะอาจารย์ของวัดโคมาสอนครูที่สอนผมเนี่ยเขาเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนมีแววก็ชวนผมไปทำงานที่ร้านที่แกเปิดอยู่นะครับทำงานอยู่ที่นั่นขายสลากกินแบ่งด้วยเป็นหมอนวดด้วยต่อมาเมื่อปี2532 ทางมูลนิธิคอฟฟี่เพื่อคนตาบอดผมเริ่มต้นมาสมัครเรียนผมก็แสดงฝีไม้ลายมือให้เขาเห็นว่าผมเป็นคนมีความรู้โดยทฤษฎีทางการนวดเนี่ยเรียนทางวัดโพเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีสอนอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยกลายเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถในมูลนิธิคอฟฟี่เนี่ยผมอยู่ในระดับแนวหน้าอาจารย์ที่สอนก็คือท่านอาจารย์เครื่องศรีบัวพันธ์นะครับ
4: วันเวลาผ่านไปในที่สุดคุณฉลองก็ได้สัมผัสกับแสงสว่างเข้าสู่โลกแห่งปัจจุบันและอนาคตที่มั่นคงนั่นคือการนวดแผนไทยซึ่งได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้ารับการอบรมฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จได้ในวิชาความรู้และเทคนิคต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มที่จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่ใช้บริการมาเป็นเวลานานในด้านการให้ความรู้กับคนรุ่นหลังคุณฉลองก็ได้ใช้ทฤษฎีจากการพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงมีผลงานประจักษ์แก่ลูกศิษย์มากมายสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริมด้านการนวดของคนตาบอดมากมายอาทิจัดอบรมนวดแผนไทยหลักสูตร300ชั่วโมงให้แก่คนตาบอดในท้องถิ่นทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงานและวิทยากรสอนนวดให้แก่หมอนวดที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า3ปีและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับให้คนตาบอดได้ไปเป็นครูสอนนวดขั้นพื้นฐานจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะการนวดฝ่าเท้า80ชั่วโมงเสริมความรู้เพิ่มการบริการและเสริมรายได้ให้มากขึ้นจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์และผ่านการทดสอบจนได้รับใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยจัดทำหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการนวดเพื่อช่วยให้หมอนวดตาบอดสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาสถานประกอบการร้านนวดของคนตาบอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพน่าสนใจให้กับผู้ใช้บริการและนอกจากนี้ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรียังได้รับการอนุญาตจากสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาการนวดไทยทั้งระดับ1และระดับ2ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549จนถึงปัจจุบันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายพัฒนาอาชีพหมอนวดแผนไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทำให้มีคนตาบอดหลายพันคนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสามารถมีอาชีพนวดแผนไทยเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

คุณฟังครับเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16นาฬิกาขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยเลยพวกแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆมันก็มากับน้ำนะครับเดินลุยน้ำก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ไปตรวจสุขภาพไปเช็คตรวจเช็คสุขภาพถ้าหากว่าเกิดไม่สบายเป็นหวัดหลายวันไม่หายสักทีคำตอบอยู่ที่แพทย์ครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์เราไม่สามารถตอบได้หรือซื้อยามากินแล้วไม่หายอะไรก็ว่าไปก็ไปหาหมอนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับผมลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่ว่ายังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยว5โมงเย็นหลังข่าวต้นชั่วโมงมาอีกชั่วโมงนึงกับร้อยเรื่องมาเล่าใครติดตามรับฟังกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลติดตามกันได้วันนี้มี2ตอนที่จะมานำเสนอ2ตอนที่ว่านั้นเป็นตอนอะไรบ้างฟังได้ในร้อยเรื่องมาเล่าส่วนเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอผลไม้ไทยสร้างความประทับใจให้กับคณะทูต15ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้า

0: หากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่สวนทุเรียนลุงโหน่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอผลไม้ไทยสร้างความประทับใจให้กับคณะทูต15ประเทศ
6: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมายังสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลไม้พร้อมร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูต15ประเทศภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Food โดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับทั้งนี้นางลูซี่เอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยกล่าวในโอกาสเดินทางมาที่สวนทุเรียนลุงโหน่งว่าหลังจากรับประทานทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆและผลไม้ทั้งหมดที่ทางคณะได้จัดเตรียมไว้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากโดยผลไม้ที่ประทับใจมากที่สุดคือทุเรียนชอบทุเรียนทุกชนิดที่รับประทานก่อนหน้านี้ได้ยินชื่อทุเรียนไทยมานานโดยเฉพาะเรื่องของรสชาติและกลิ่นหลังจากนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนเมื่อได้ชิมทุเรียนก็ติดใจรสชาติและหากจะให้คำแนะนำในประเทศของตนก็พร้อมที่จะแนะนำให้รับประทานทุเรียนซึ่งคาดว่าประชาชนในเคนยาก็คงชื่นชอบเช่นเดียวกันดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเทศกาลสวนทุเรียนนางนอนจังหวัดเชียงรายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที
7: ่นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดเทศกาลเปิดสวนทุเรียนนางนอนที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนทุเรียนนางนอนมีจุดเด่นจากพื้นที่ปลูกบนความสูงประมาณ 400-800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลประกอบกับสภาพดินน้ำและภูมิอากาศเฉพาะทำให้ผลผลิตมีเนื้อแน่นสีเหลืองนวลรสชาติหวานมันโดยตำบลห้วยไคร้มีพื้นที่ปลูกประมาณ190ไร่เกษตรกร35รายผลผลิตประมาณ200ตันต่อปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้ามาแข่งขันรับซื้อผลผลิตมากขึ้นส่งผลดีต่อราคาขณะที่ภาครัฐพร้อมสนับสนุนการตลาดบรรจุภัณฑ์และการปรับตัวของเกษตรกรต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงสวนทุเรียนกับเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่วสินต์ คำพิระวงศ์ สวทช.เชียงรายรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยเยาวชนในการใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ว่าได้กำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยพร้อมขอให้ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่เร่งประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่พลาดสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปแอบอ้างจนขาดสิทธิ์ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและยื่นอุทธรณ์ได้นอกจากนี้รัฐบาลมีแนวทางสนับสนุนการติดตั้งโซลารูฟสำหรับครัวเรือนโดยเสนอช่วยเหลืองบประมาณครัวเรือนละ 50,000 บาทเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดและลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้และใช้ไม่หมดสามารถจำหน่ายคืนเข้าสู่ระบบได้ตามหลักเกณฑ์กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์
12: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์กันอีกครั้งนะคะทางสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz นะคะโดยมีดิฉันวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการกันอีกครั้งค่ะค่ะสำหรับรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากคุณฟังกันอีกเช่นเคยค่ะพร้อมๆกับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยนะคะท่านก็สามารถติดตามรับฟังกันได้จนถึงเวลา 17:00 น.ค่ะค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการนะคะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนนะคะกับเพลงที่ชื่อว่า2เวลาจากเสียงร้องของคุณสรัญญาแล้วก็ตามด้วยกล้ำกลืนจากเสียงร้องของคุณพัชราแหวงวรรณค่ะ

0: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: พวกเราวันหยุดนี้ไปไหนกันดีเอ่ย
2: ขับรถไปไหว้พระธาตุเมืองนครตลอดเลดรังกินกาแฟหมูย่างอร่อยแล้วค่อยไปนั่งเรือแลนกทะเลน้อยพัทลุงดีไหม
3: แหมคล้องอยู่กับท้องไม่ใช่นะ
2: ใช่สินัดหวานใจไปแล้วไม่ต้องเที่ยวไกลให้ได้อยู่ใกล้ๆกันก็พอ
1: จริงด้วยเที่ยวที่ไหนไม่สุขใจสักบ้านเรา
2: ใช่
4: สอบถามข้อมูลได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้เขต2โทรศัพท์0753465156
5: คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
6: ใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู่แยกทิ้งเศษกระดาษจากขยะอื่นดูแลรักษารถด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
7: รักษารถช่วยลดมลพิษ
6: เศษหญ้ามีประโยชน์ใช้คลุมดิน
7: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
6: ง่ายๆแค่นี้คุณทำได้ไหมครับ
5: รักชีวิตรักสิ่งแวดล้อม

ค่ะรับฟังกันไปแล้วนะคะ2บทเพลงนะคะจากเสียงร้องของคุณสรัญญา2เวลาและก็ตามด้วยเสียงร้องของคุณพัชราเวงวันค่ะกล้ำกลืนนะคะนี่ก็คือช่วงแรกของรายการที่มอบกันไปแล้ว2เพลงนะคะช่วงนี้มาฟังข่าวที่น่าสนใจกันเลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรียกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียขยายการค้าการลงทุนอาหารท่องเที่ยวความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 23,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายปราโบโวซูบิเยนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและหารือเต็มคณะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในโอกาสการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีซึ่งการพบกันครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของทั้งสองประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกและเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ด้านความมั่นคงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสายการบินทรานโนซาเพื่อเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพจาการ์ตาและภูเก็ตบาหลีเพิ่มความสะดวกในการเดินทางกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียย้ำว่าการหารือระหว่างไทยและอินโดนีเซียในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและอินโดนีเซียจะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในระยะยาวและนอกจากนี้นะคะผู้นำทั้งสองประเทศยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้ที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยและอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะ

0: นน่ารัก
1: คำขวัญจังหวัดเรานี
2: ่แล้วไงอ่ะแอน
0: ก็นี่แหละไปทางไหนก็เจอแต่ขยะเมืองน่าอยู่เหรอไอเขาแย่เลยนะพี่เอนะ
1: ไม่เห็นจะยากเลยไอ้น้องก็นี่ไงต่อมือแล้วนี่แหละช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บแล้วก็เก็บ
0: แล้วมันจะไหวเหรอพี่เอ
1: ไหวสิเครื่องกระบี่น่ารักจะตายช่วยกันคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็สะอาดแล้ว
0: โอเคงั้นเริ่มจากเราก่อนแล้วกันนะ
1: สิ่งแวดล้อมสวยเริ่มด้วยมือเรานะคะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
4: จะไปน้ำตกร้อนเหรอคะอ๋อตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงทางแยกนะคะสังเกตป้ายบอกทางก็ได้นะคะ
3: เจ้าของบ้านที่มีอัธยาศัยดีใครๆก็อยากจะมาเยี่ยมเยือน
4: อย่าลืมทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะคะ

ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการคุณของแผ่นดินอยู่นะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่เปิดเวทีรับฟังโครงการงานจ้างที่ปรึกษาและจะทำผังเมืองแม่บทท่าอากาศยานกระบี่ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่หนึ่งแห่งเน้นสร้างอัตลักษณ์เมืองสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนค่ะมาฟังรายละเอียดกันดูนะคะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำผังแม่บทท่าอากาศยานกระบี่ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่หนึ่งแห่งโดยมีคุณราทิพย์ดีแก้ววิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการกำหนดแผนแม่บทสนามบินซึ่งเป็นแผนการพัฒนาของสนามบินที่ออกแบบหรือวางแผนในครอบคลุมแผนการพัฒนาของสนามบินในการรับรองความต้องการด้านการบินทั้งในระยะสั้นหรือ0ถึง5ปีระยะกลาง5ถึง10ปีและระยะยาว10ถึง20ปีหรือมากกว่านะคะสำหรับท่าอากาศยานกระบี่ได้เปิดให้บริการแก่สาธารณะอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับและยังไม่ได้ดำเนินการจะได้มีแผนแม่บทสนามบินนะคะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าจังหวัดกระบี่มีศักยภาพโดดเด่นทั้งด้านการท่องเที่ยวด้านเกษตรกรรมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เป็นที่ชื่นชอบของนานาชาติและก็เป็นแหล่งเกษตรกรรมเพื่อเศรษฐกิจหลักทั้งยางพาราปาล์มน้ำมันและการพัฒนาด้านต่างๆของจังหวัดจึงมุ่งเน้นการพัฒนาควบคู่กับสิ่งแวดล้อมซึ่งจังหวัดกระบี่ก็มีจุดเด่นในเรื่องของการคมนาคมขนส่งที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์ของเมืองและสนามบินเป็นปราการด่านแรกที่นักท่องเที่ยวใช้ในการพิจารณาเลือกสถานที่ท่องเที่ยวก็ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้เสนอความต้องการของคนกระบี่ในการที่จะพัฒนาสนามบินให้ตอบโจทย์ชาวกระบี่และนักท่องเที่ยวเพื่อนำไปประกอบการศึกษาและจะทำแผนแม่บทต่อไปค่ะ

0: นักเรียนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใครไปเที่ยวที่ไหนบ้างจ๊ะ
1: ผมไปเที่ยวน้ำตกมาครับ
2: หนูไปเที่ยวทะเลมาค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างจ๊ะ
1: สนุกค่ะ
3: สนุกครับแต่ขยะเยอะเลยครับผมช่วยเก็บใส่ถังขยะด้วยล่ะครับ
0: เก่งจังเลยค่ะ
2: ครูคะทำไมเขาไม่ทิ้งขยะลงถังกันล่ะคะ

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันอีกสักข่าวนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบี่เปิดฉากเอ็กซเรย์ทั่วจังหวัดปราบอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติขาดโทษเจ้าหน้าที่รัฐหากละเลยตั้งเป้ากระบี่ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายจากนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติจังหวัดกระบี่ที่ห้องประชุมอ่าวลึกสารกลางจังหวัดกระบี่ค่ะโดยเป็นการประชุมครั้งแรกนะคะหลังจากที่ทางจังหวัดกระบี่นะคะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติจังหวัดกระบี่และในโอกาสนี้ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดกระบี่ได้ร่วมรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติระดับจังหวัดกระบี่นะคะทางด้านปลัดจังหวัดกระบี่เน้นย้ำมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติระดับจังหวัดซึ่งก็ประกอบด้วย 1. มาตรการป้องกันและสร้างการรับรู้ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษตั้งจุดตรวจจุดสกัดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัดให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลเฝ้าระวังและตรวจตราคนต่างด้าวที่พำนักในพื้นที่ให้รายงานอำเภอทันทีที่พบพฤติกรรมต้องสงสัยเพื่อดำเนินคดีเด็ดขาดนะคะให้ชุมชนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และย้ำเตือนให้ตระหนักถึงภัยอาชญากรรมออนไลน์และข้ามชาติค่ะ 2. มาตรการสืบสวนปราบปรามและตัดวงจรกวดขันกลุ่มเสี่ยงสืบสวนชาวต่างชาติต้องสงสัยโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตามชายแดนผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้าและนอมินีพร้อมฆ่าโทษเจ้าหน้าที่รัฐผู้ละเลยหน้าที่โดยให้ตอบสนองเชิงรุกลงพื้นที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงทันทีเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสรวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขยายผลและจับกลุ่มค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่นะคะเปิดฉากเอ็กซเรย์ทั่วจังหวัดปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและมีการฆาตโทษเจ้าหน้าที่รัฐนะคะถ้าหากว่ามีการละเลยแล้วก็มีการตั้งเป้ากระบี่ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะ

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
0: ์ดูกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง
2: วันนี้ท่านร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงานหรือยัง
3: ขับรถความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดเครื่องปรับอากาศเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงปิดไฟคนละดวงทุกวันเวลา 20:45 นาที
2: ถ้ายังก็โปรดเริ่มเสียแต่บัดนี้ก่อนที่จะไม่เหลือพลังงานให้ประหยัดอีกต่อไป

คุณฟังคะเวลาของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 16:00 นหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 17:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใคร

0: าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางพัฒนาโครงข่ายคมนาคมภาคใต้ยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคต
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณโรงพยาบาลระนองโดยกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดระนองว่าตอนนี้โครงการแลนด์บริดจ์ยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะยังไม่คุ้มเอาไว้คุ้มก่อนค่อยมาว่ากันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีระบบขนส่งเชื่อมส่วนที่ขาดไปรัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในส่วนที่ยังขาดหรือที่เรียกว่าMissing Link โดยเฉพาะการเชื่อมฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อให้ระบบขนส่งลงสู่ภาคใต้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นสำหรับจังหวัดระนองจะมีการพัฒนาท่าเรือให้มีความสำคัญและมีศักยภาพรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการขนส่งและการค้าและเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยสินค้าจากยุโรปสามารถเข้ามาทางระนองและกระจายต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือรวมถึงเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนขณะเดียวกันสินค้าของไทยสามารถใช้เส้นทางระนองส่งออกไปยังประเทศอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปได้ทั้งนี้รัฐบาลจะพัฒนาระบบคมนาคมและท่าเรืออย่างค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในอนาคตอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางผ่านแผนรองรับ4ด้านพร้อมพัฒนาระบบเช็คลิสต์เป็นมาตรฐานบริการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยได้สั่งการในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัดมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรหมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียน
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้กำลังใจเด็กครูผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลและเยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับผลกระทบจำนวน21รายสำหรับความเสียหายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนได้ประสานโยธาธิการจังหวัดสำรวจความเสียหายเพื่อจะทำงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนระหว่างนี้จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็กการเรียนการสอนหรือให้เด็กเรียนที่บ้านเป็นการชั่วคราวพร้อมประสานทีมแพทย์และบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและครอบครัวโดยเบื้องต้นสถานการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยธิดาทิพย์หอมมะลิสวท.กาญจนบุรีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น. ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการร้อยเรื่องมาเล่าเอกพงศ์นพสกุลมานั่งทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่ตรงนี้รายงานตัวเหมือนเดิมนะครับทุกวันอาทิตย์ครับหลังข่าว5โมงเย็นครับจนถึงขอรบธงชาติเรากลับมาพบกันกับรายการร้อยเรื่องมาเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมกับสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้เย็นๆสบายๆอากาศช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหน้าฝนฝนก็ตกเป็นเรื่องธรรมดาบางที่ก็อาจจะตกมากบางที่ก็อาจจะตกน้อยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับก็แล้วกันนะครับวันนี้กฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลนะครับก็ยังคงมีมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการร้อยเรื่องมาเล่าเหมือนเดิมครับมีมาฝาก2ตอนด้วยกันครับตอนแรกชื่อตอนว่าเข้าพรรษาแหมช่างเข้ากับช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาเลยนะครับเพิ่งผ่านวันเข้าพรรษามาไม่กี่วันตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของเข้าพรรษา3เดือนนะครับท่านทอเลียงพิบูลเขียนเรื่องเข้าพรรษาเอาไว้คือเป็นการสนทนาพูดคุยกันระหว่างเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อาจจะเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาคุยกันมาคุยกันว่าเนี่ยเข้าพรรษาต้องทำอะไรบ้างงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจะต้องทำอะไรอีกการงดเหล้าเข้าพรรษาในช่วง3เดือนแล้วบางคนก็ทนไม่ไหวแหวกพรรษามาดื่มอย่างเงี้ยหรือพอออกพรรษาแล้วโอ้โหดื่มแบบหัวราน้ำอะไรแบบเนี้ยซึ่งวันนี้จะได้ฟังกันนะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องเป็นผู้นำเสนอเรื่องนี้นะครับอีกตอนหนึ่งชื่อตอนว่ากุศลสะท้อนครับใครบอกว่าทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยแต่ทำชั่วทำไมถึงได้ดีก็ลองฟังเรื่องนี้ดูแล้วกันนะครับคือแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่วิจารณญาณของใครแต่ละคนแต่เรื่องนี้น่าจะประสบกับท่านทอเลียงพิบูลเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะฟังกุศลสะท้อนไปฟังตอนแรกกันก่อนชื่อตอนว่าเข้าพรรษาตอนนี้น่าฟังมากคุณชัยศิลป์คนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอครับเชิญครับ

วันเข้าพรรษาปีนี้ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะพยายามใช้เวลา3เดือนให้ได้ประโยชน์จะไม่ยอมให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำสิ่งใดให้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเพราะข้าพเจ้าเคยได้ปรับปรุงทางจิตใจในเทศกาลเข้าพรรษามาแล้วคราวนี้ตั้งใจว่าจะใช้เวลา3เดือนในฤดูเข้าพรรษาพิจารณาดูตนเองว่ายังมีสิ่งใดบกพร่องอยู่ก็จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นใช้เวลาพิจารณาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาในสิ่งที่ดีงามเพื่อนำมาใช้ให้เหมาะสมในชีวิตคารวาสเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและเพื่อการดำเนินชีวิตต่อไปให้สมกับมิเสียแรงที่ได้เกิดมาในร่มโพร่มไทรของพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็คงมีโอกาสใช้เวลา3เดือนปลดเปลื้องกิเลสที่หนาแน่นให้ค่อยเบาบางลงบ้างก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง

ก่อนเข้าพรรษาข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบท่านผู้หนึ่งเป็นผู้ที่สนใจและติดตามหนังสือของข้าพเจ้าตลอดมาท่านผู้นั้นถามข้าพเจ้าว่าเข้าพรรษาปีนี้จะปฏิบัติอะไรที่เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะการงดดื่มเหล้าตลอดเทศกาลเข้าพรรษาปีก่อนๆ นั้นได้ผลดีแก่ตัวผมมากเมื่อพิจารณาดูแล้วก็ได้ผลทันตาเห็นคือไม่ต้องเสียเงินซื้อเหล้าดื่มอย่างน้อยก็3 เดือนไม่ต้องเมาเปะปะอย่างหัวราน้ำบางเวลาก็เปียกฝนกลับบ้านเวลาดึกๆสุขภาพก็ดีขึ้นเพราะกินข้าวเย็นตรงเวลามีเวลานอนพักผ่อนได้เพียงพอมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดลูกเมียมากขึ้นและเดี๋ยวนี้เรื่องเหล้าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วผมเลิกเด็ดขาดไม่ว่าเข้าพรรษาหรือออกพรรษาตลอดไปฉะนั้นผมจึงอยากถามว่าเข้าพรรษาปีนี้คุณจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์แนะนำบ้างถ้าจะบอกว่าตลอด3 เดือนให้ถือศีล5ทำบุญทำทานใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ต้องพูดเพราะผมปฏิบัติอยู่แล้วอยากจะทราบว่าคุณมีอะไรเป็นพิเศษเท่านั้นข้าพเจ้าจึงพูดว่าก่อนอื่นผมรู้สึกยินดีมากที่ทราบว่าคุณเลิกเป็นทาสของน้ำเมาได้และเห็นประโยชน์ของการเข้าพรรษาว่าเป็นเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์พอที่จะปรับปรุงจิตใจไปสู่ทางดีได้ความจริงการอดเหล้าเข้าพรรษานั้นก็มีมาแต่ครั้งโบราณแล้วแต่ท่านเหล่านั้นส่วนมากได้แต่หยุดดื่มเหล้าเฉยๆบางท่านเห็นคนอื่นหยุดตัวก็หยุดบ้างไม่ได้ใช้เวลาเข้าพรรษา3 เดือนนั้นพิจารณาดูถึงแก่นโทษเครื่องดองของเมาว่ามีอะไรบ้างผมได้ทราบว่าคุณได้หยุดดื่มในระยะเข้าพรรษา3 เดือนคุณได้ใช้เวลาศึกษาพิจารณาดูคุณและโทษของสุรานั้นว่ามีอะไรดีมีอะไรชั่วแต่แล้วยังไม่ทันออกพรรษาคุณก็คิดได้ว่าโทษของน้ำเมามากมายเพียงไรและตัดสินใจเลิกดื่มอย่างเด็ดขาดมีคนอีกจำนวนมากที่ถึงเวลาเข้าพรรษาก็หยุดดื่มเพื่อถวายพระ3 เดือนเวลาไม่ดื่มไม่เมาก็ไม่ได้ใช้เวลาอันมีค่าพิจารณาดูคุณและโทษของน้ำเมากลับคิดเร่งเวลาว่าเมื่อไหร่จะออกพรรษาสักทีนะดูมันนานจริงๆบางท่านยังไม่ทัน3 เดือนก็ทนไม่ไหวแหวกพรรษาออกมาดื่มอย่างหัวราน้ำบางท่านก็อดทนจนถึงวันออกพรรษาได้พอวันออกพรรษาก็เริ่มดื่มเพื่อให้สมกับความอยากที่อดมาถึง3 เดือนเลยดื่มฉลองเป็นการใหญ่ถึงกับเพื่อนต้องช่วยกันหามกลับบ้านส่วนคุณนั้นผมขอชมว่าได้ชนะใจตนเองที่เลิกได้เด็ดขาดซึ่งนับว่าหาได้ยากควรจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีเมื่อข้าพเจ้าพูดจบท่านผู้นั้นก็หัวเราะอย่างภูมิใจแล้วพูดว่าแต่ผมก็ต้องขอขอบใจหนังสือชุดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่ออ่านแล้วทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่างที่ควรปฏิบัติจึงได้เกิดผลนับว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งสำหรับเข้าพรรษาปีนี้คุณมีอะไรที่เป็นประโยชน์ทางจิตใจและเป็นความสุขทางครอบครัวแนะนำบ้างคุณยังไม่ได้บอกผมเลยข้าพเจ้าจึงพูดว่าขอโทษผมเองก็ไม่มีอะไรแนะนำหรอกครับสำหรับตัวผมเองตั้งใจคิดไว้ว่าในระยะเข้าพรรษา3 เดือนนี้จะฝึกจิตเมื่อมีโทสะจากการยั่วเย้าใดๆก็ดีผมก็ตั้งมั่นในใจว่าจะไม่โกรธเราต้องตั้งสติระงับใจไว้ไม่ยอมลืมตัวเรานึกไว้เสมอว่าไม่โกรธไม่ว่ากรณีใดๆก็ดีเราจะไม่โกรธตลอดเข้าพรรษา3 เดือนเราขอทดสอบจิตใจในระยะเข้าพรรษาก่อนเพราะความโกรธซึ่งเกิดจากโทจริตนั้น
ไม่เคยให้คุณแก่ใครเลยมีแต่ให้โทษฝ่ายเดียวเพราะเวลาโกรธคนเราก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเองอำนาจของความโกรธนั้นทำลายได้ทุกอย่างเหมือนคนบ้าขาดสติแม้แต่ผู้มีพระคุณเพื่อนฝูงที่รักใครเจ้านายหรือผู้ที่เคารพนับถือก็อาจฆ่าได้เมื่อรู้สึกตัวได้สติหายโกรธทุกอย่างก็สายไปความโกรธนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งฆาตกรรมติดตามด้วยการเป็นศัตรูความอาฆาตและการคิดประทุษร้ายแม้แต่สามีภรรยาเมื่อโกรธขึ้นมาก็อาจถึงแตกหักหย่าร้างแยกทางกันเดินได้ความโกรธเป็นศัตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์เมื่อความโกรธเกิดขึ้นจิตใจก็เหี้ยมโหดตกเป็นทาสของความโกรธไม่รู้สึกผิดชอบความโกรธได้ทำลายอนาคตของบุคคลที่จะรุ่งเรืองต่อไปภายหน้าให้อับเฉาสูญสิ้นความหวังทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวอย่างมากมายทุกยุคทุกสมัยแล้วและมีไม่น้อยที่ต้องสูญเสียอิสรภาพต้องเข้าไปรับโทษอยู่ในเรือนจำเนื่องจากเป็นทาสของความโกรธเป็นต้นเหตุเมื่อพูดถึงต้นเหตุของความโกรธก็มีมากมายนับไม่หมดท่านผู้นั้นฟังแล้วก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่าเรื่องโกรธมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากทุกคนเมื่อรู้โทษของความโกรธแล้วก็รู้สึกเกลียดขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นความโกรธไปได้เพียงแต่ระงับความโกรธได้เพียง3เดือนในระยะเข้าพรรษาก็นับว่าเป็นบุญกุศลแล้วท่านผู้นั้นพูดแล้วก็แสดงความหนักใจข้าพเจ้าพูดขึ้นว่าถ้าเราเพียงแต่นึกมันก็รู้สึกว่ายากลำบากแต่ถ้าเราปฏิบัติโดยไม่มีใจท้อถอยมีความอดทนก็มีช่องทางง่ายเข้าแต่ต้องใช้ความอดทนเสียสละให้อภัยจิตใจหนักแน่นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราผ่านไปได้ก็คงไม่มีอะไรยากแน่นี่เป็นเพียงข้อเดียวในจำนวนหลายข้อโลภะโทสะโมหะซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญตัดกิเลสเหล่านี้ได้สิ้นแต่เราเอาแต่เพียงเริ่มระงับโทสะเพียงข้อเดียวก่อนเท่านั้นถ้าไม่สามารถชนะใจแล้วเราจะทำอะไรที่จะก้าวหน้าต่อไปสู่จุดอื่นๆได้อย่างไรท่านผู้นั้นนิ่งนึกสักครู่หนึ่งจึงพูดว่าดีแน่ผมเห็นด้วยผมเชื่อแน่ว่าถ้าเรามีความอดทนเสียสละให้อภัยไม่ท้อถอยคงประสบความสำเร็จบ้างไม่มากก็น้อยต้องลองดูถ้าชนะความโกรธได้ก็ตัดความทุกข์ยากออกไปได้มากทีเดียวเท่ากับยกภูเขาทุกออกจากอกโดยเฉพาะตัวผมเองรู้สึกว่าจะได้ประโยชน์มากเพราะรู้สึกตัวเหมือนกันว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์เวลาเช้าๆต้องมีเรื่องทำให้อารมณ์เสียดุกันทุกวันคนนั้นทำอย่างนั้นไม่ถูกใจคนนี้ขี้เกียจตื่นนอนสายงานไม่ชอบทำคนโน้นไปไหนชอบถลายต้องดุบ่นกันไปไม่หยุดปากบางครั้งรู้สึกตัวว่าอารมณ์ฉุนเฉียวขี้บ่นมากไปจนลืมตัวบางครั้งก็บ่นโดยที่ไม่มีเหตุผลรู้สึกว่าจะติดจนเป็นนิสัยตัวเองก็รู้สึกว่าไม่ดีเหมือนกันดูเหมือนจะเป็นเวรเพราะเมื่อก่อนเคยว่าคนแก่ขี้บ่นบัดนี้ได้แก่ตัวเองแล้วเด็กๆที่ถูกบ่นก็คงจะรำคาญเหมือนสมัยผมเป็นเด็กถูกคุณย่าคุณยายบ่นเราก็รำคาญเต็มทีแต่เราก็ต้องอดทนเพราะท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เราจึงไม่กล้าพูดต่อหน้าลับหลังท่านเราก็ระบายกันตามพี่ๆน้องๆและช่วยกันหาชื่อให้ใหม่ว่าคุณยายปากปลาร้าคุณย่าปากมากตามภาษาเด็กที่ยังไม่รู้ผิดชอบบัดนี้มาได้กับตัวเองแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นเมื่อคุณมาแนะขึ้น
ก็ทำให้คิดได้เข้าพรรษาปีนี้ผมจะยึดหลักไว้ในใจว่าจะไม่โกรธจะไม่เป็นคนขี้บ่นถ้าเด็กๆผิดถูกก็จะชี้แจงเหตุผลเพราะรู้เหมือนกันว่าการบ่นไม่เคยทำให้คนถูกบ่นดีขึ้นเลยเพราะการบ่นไม่ใช่การสั่งสอนเป็นการระบายอารมณ์การชี้แจงเหตุผลสั่งสอนเท่านั้นจึงจะทำให้เด็กเข้าใจและดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมอารมณ์เสียก็คือการขับรถบนท้องถนนในเวลานี้คุณก็คงเห็นแล้วมีถนนหลายสายที่รถติดแทบทุกวันแต่การติดเพราะรถมากก็เป็นธรรมดาถ้าเรารักษาระเบียบตามกฎข้อบังคับด้วยกันทุกคนโดยรักษาเส้นทางการเดินซ้ายของตัวไว้ไม่ให้ล้ำไปกินขวาการที่รถติดเป็นระเบียบไม่นานก็คงระบายไปได้สะดวกที่อารมณ์เสียก็เพราะเราเป็นคนรักษาระเบียบแต่ยังมีคนที่เห็นแก่ตัวไม่น้อยที่ชอบแย่งแซงขึ้นหน้าบางครั้งก็ตัดหน้าเพื่อแซงขึ้นระยะใกล้ๆเป็นเรื่องที่กวนประสาทที่สุดถ้าเขาต้องการแซงแล้วจะผิดถูกอย่างไรไม่เข้าใจขอให้ได้แซงขึ้นหน้าไปให้ถึงก่อนคนอื่นใครจะว่าอย่างไรใครจะมาก่อนมาหลังรถติดจอดคอยนานเท่าใดไม่สำคัญเขาต้องแซงไปก่อนให้ได้ทั้งที่ถนนสายนั้นไม่ใช่ให้รถเดินทางเดียวผมเองบางครั้งก็รับว่าผมก็เคยโกรธเพราะที่ใดไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมให้ทั่วถึงผู้ที่เห็นแก่ตัวก็วิ่งแซงผิดทางไปที่สุดก็ไปติดอยู่ข้างหน้าจอดผิดทางล้ำขวาจนเต็มถนนเพราะทางซีกซ้ายรถที่เป็นระเบียบเขาจอดอยู่แล้วไม่มีทางจะแซงเข้าไปเมื่อรถมาออหน้ากันทั้งสองทางซึ่งต่างก็มีคนเห็นแก่ตัวเดินผิดทางรถจะมาทางขวาก็มาไม่ได้รถที่จะไปทางซ้ายก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีทางจะเดินการติดเพราะพวกเห็นแก่ตัวนั้นเป็นสิ่งที่น่าเวียนหัวติดเพราะผิดทางนี้ต้องเสียเวลามากมายกว่าติดธรรมดามีระเบียบต้องรอจนกว่าเจ้าพนักงานจราจรมาจัดการจึงจะผ่านไปได้หากต่างคนรักษาระเบียบตามทางของตนไม่แย่งแซงขึ้นหน้าเมื่อรถติดใครมาก่อนไปก่อนใครมาทีหลังต่อท้ายไม่มีใครแย่งขึ้นหน้ามีมารยาทเคารพกฎในการขับรถในท้องถนนหลวงโรคปวดหัวโรคประสาทโรคอารมณ์เสียที่เกิดขึ้นจากท้องถนนหลวงทั้งผู้ขับขี่และเจ้าพนักงานก็จะเบาบางลงการแนะว่าไม่โกรธในระยะ3เดือนคงจะได้ผลดีตลอดเข้าพรรษาจะทำใจให้สงบผมจะถือหลักนี้ให้มั่นคงความโกรธคงจะเบาบางลงบ้างแม้จะไม่หมดเลยทีเดียวดีกว่าไม่ได้ทำอะไรปล่อยเวลาเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญให้ผ่านพ้นไปความชราก็เพิ่มจำนวนขึ้นอีกพรรษาหนึ่งข้าพเจ้าคิดในใจว่าท่านผู้นี้ยังรู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอารมณ์โกรธซึ่งมีอยู่ในตัวว่าเป็นของไม่ดีจึงอยากจะปรับปรุงแก้ไขจิตใจใหม่โดยใช้เวลาเข้าพรรษา3เดือนซึ่งท่านผู้นี้ก็เคยชนะใจในการไม่ดื่มน้ำเมามาแล้วและอยากจะภาวนาขอให้ท่านชนะโทสะโดยไม่โกรธภายในระยะเข้าพรรษา3เดือนนี้ดังที่ชนะสิ่งอื่นมาแล้วและคิดว่าหลายๆท่านคงจะมีความนึกคิดเช่นเดียวกันว่าการชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็ไม่พ้นความสามารถของกำลังใจที่จะเอาชนะได้พระอรหันต์ท่านได้ชนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็อยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงเหนือความเกิดแก่เจ็บตายเราไม่ชนะเราไม่สามารถจะชนะทุกอย่างแต่ขอชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธอย่างเดียวเท่านั้นแม้จะไม่ชนะอย่างเด็ดขาดก็คงจะเบาบางไม่เป็นคนโกรธง่ายลงบ้าง

นั่นคือกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลชื่อตอนว่าเข้าพรรษานะครับ3เดือนครับตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11 3เดือนสำหรับการเข้าพรรษาซึ่งในสมัยพุทธกาลก็ถ้าเป็นช่วง3เดือนนี้แน่นอนฝนตกเยอะนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอะไรเหมือนตอนปัจจุบันนี้นะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยบางทีฝนตกก็มองไม่เห็นฝนแฉะไปหมดเลยใช่ไหมฮะตกมาเงี้ยก็พระสงฆ์ก็จาริกไปในที่ต่างๆอาจจะไปเหยียบกล้าข้าวของชาวบ้านได้พอไปเหยียบแล้วชาวบ้านก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็เลยมีพระบัญญัตินี่แหละนะครับคุณผู้ฟังให้มีเข้าพรรษาแล้วก็มันก็เลยเกิดเป็นช่วงเข้าพรรษา3เดือนขึ้นมานะครับกฎแห่งกรรมเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกันถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวในช่วงของวันเข้าพรรษานะครับทำอะไรบ้างบางคนก็เลิกเล่างดเล่าเข้าพรรษาไปสุดท้ายก็เลิกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับมาถึงอีกตอนนึงครับชื่อตอนว่ากุศลสะท้อนเรื่องนี้เท่าที่ผมไปอ่านมาด้วยเนี่ยก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยก็เคยอ่านเนาะหนังสือของท่านทอเลียงเนี่ยกฎแห่งกรรมนะฮะตอนนี้เป็นเหมือนประมาณว่าลูกของท่านทอเนี่ยตกน้ำแล้วไม่เป็นอะไรก็มีคนช่วยขึ้นมาได้ท่านทอเลียงก็หวนกลับไปในหนหลังตอนยังหนุ่มๆอยู่เนี่ยท่านเคยช่วยเด็กไว้ก็เลยทำให้ลูกของท่านไม่ได้มีความคือมีอันเป็นไปอะนะครับซึ่งอันเนี้ยท่านก็เชื่อของท่านอย่างนั้นแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ก็ลองไปติดตามกุศลสะท้อนนะครับกฎแห่งกรรมตอนนี้คุณชัยศิลป์คนคล่องเป็นผู้นำเสนอครับ

เมื่อปีพุทธศักราช2500เวลาบ่ายวันหนึ่งจำไม่ผิดว่าเป็นวันอาทิตย์ข้าพเจ้าพักอยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนและเด็กๆ ก็ไม่ไปโรงเรียนถัดบ้านข้าพเจ้าไปเป็นปลายซอยซึ่งมีโรงเพาะถั่วงอกมีเสียงโจษจันกันว่าเด็กตกน้ำที่ข้างโรงเพาะถั่วงอกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็วิ่งไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นเด็กในบ้านของข้าพเจ้าก็วิ่งไปดูด้วยเหมือนกันแล้วกลับมาบอกว่ามีเด็กหญิงตกน้ำและพอรู้ว่าตกก็งมขึ้นมาได้เพราะบ่อขุดไว้เพื่อใช้น้ำรดถั่วพอตกลงไปก็มีคนเห็นรีบลงไปอุ้มขึ้นมาได้ทันทีพวกญาติช่วยกันปฐมพยาบาลอยู่ยังไม่ฟื้นข้าพเจ้าขอให้ภรรยารีบไปดูเพื่อช่วยเหลืออย่างไรได้ก็ให้รีบช่วยเหลือสักครู่ภรรยาของข้าพเจ้ากลับมาบอกว่าทำอย่างไรก็ไม่ฟื้นข้าพเจ้าให้ความเห็นว่าควรรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนภรรยาข้าพเจ้าไปบอกกับญาติของเด็กและทางญาติของเด็กก็เห็นดีด้วยข้าพเจ้าจึงให้เอารถออกไปรับเด็กพร้อมทั้งญาติของเด็กและทางญาติของเด็กรีบนำส่งโรงพยาบาลเด็กทันทีแต่แล้วก็ได้รับข่าวสลดใจในแพทย์ทางโรงพยาบาลไม่สามารถช่วยเหลือเด็กนั้นไว้ได้เด็กหมดลมก่อนถึงโรงพยาบาลเพราะมัวแต่แก้ไขกันเองจึงสายไปที่จะช่วยชีวิตเด็กไว้เรื่องสลดใจเช่นนี้ทำให้อดหวนระลึกถึงบุตรชายของข้าพเจ้าไม่ได้เรื่องมีว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นภายหลังเมื่อมีระเบิดลงหนักในพระนครครอบครัวที่มีบุตรมากก็อดเป็นห่วงเด็กๆไม่ได้จึงจำเป็นที่จะต้องย้ายไปให้ห่างจากจุดยุทธศาสตร์และที่ชุมชนข้าพเจ้านั้นมีเพื่อนที่รักใคร่และใจอารีเสนอให้ที่พักอาศัยที่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากชุมนุมชนอยู่อำเภอชั้นนอกข้าพเจ้าก็ยินดีและขอบใจเพื่อนผู้นี้ตกลงใจย้ายไปอยู่บ้านเพื่อนผู้นั้นทันทีข้าพเจ้าได้รับความสุขสบายเหมือนบ้านของตนเองแต่ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นครอบครัวใหญ่มีเด็กมากทั้งภรรยาของข้าพเจ้าก็เป็นคนขี้เกรงใจคนทั้งที่เพื่อนภรรยาและลูกๆของเพื่อนต่างก็แสดงความยินดีอย่างบริสุทธิ์ใจที่เราได้ไปอยู่ร่วมด้วยทั้งครอบครัวแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าสงครามโลกครั้งที่สองนี้คงจะไม่ยุติลงง่ายๆจึงอยากจะหาที่ดินปลูกบ้านของตนเองสักแปลงจึงขอร้องให้เพื่อนผู้นั้นช่วยจัดการให้ด้วยเพื่อนและครอบครัวก็หน่วงเหนียวไม่อยากให้ย้ายจากไปเลยข้าพเจ้าได้อ้างเหตุผลต่างๆเพื่อนผู้นั้นจึงยอมหาที่ให้หนึ่งแปลง

ในเวลานั้นการซื้อที่ดินไม่สู้ยากนักข้าพเจ้าได้ที่และส่วนมากยังเป็นทุ่งนาทั้งราคาก็ไม่สู้แพงที่ตามความปรารถนาอยู่ไม่ไกลจากบ้านเพื่อนผู้นั้นนักเมื่อตกลงเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็ถมดินล้อมรั้วการถมดินนั้นย่อมต้องถมให้เสมอกับถนนหรือสูงกว่าถนนก่อนจะปลูกบ้านเป็นธรรมดาของที่นาดินที่จะขุดถมก็เอาในเนื้อที่นาการถมย่อมต้องใช้ดินมากเพราะฉะนั้นในที่ดินของข้าพเจ้านั้นต้องขุดบ่อใหญ่กว้างประมาณ10เมตรยาวประมาณ15เมตรและลึกราวๆ3เมตรพอการถมดินเสร็จเรียบร้อยบ้านก็เกิดขึ้นพร้อมทั้งน้ำและไฟเรียบร้อยข้าพเจ้าและครอบครัวก็ย้ายจากบ้านเพื่อนผู้นั้นมาอยู่บ้านของเราทันทีเรื่องที่จะเกิดขึ้นนั้นข้าพเจ้าจำได้อย่างแม่นยำคือวันอาทิตย์เวลาประมาณ15นาฬิกาเศษเป็นเวลาคนครัวจะทำกับข้าวการที่จะไปทางครัวนั้นต้องเดินผ่านท่าน้ำทางหลังริมบ่อก่อนที่จะถึงครัวแม่ครัวได้เดินผ่านท่าน้ำทันใดนั้นได้เหลือบไปกลางบ่อก็เห็นอะไรขาวๆตกลงอยู่กลางบ่อและปริ่มน้ำจึงเข้าใจว่าผ้าที่ตากไว้บนราวนั้นตกลงไปแต่ก็อดนึกไม่ได้ว่าผ้าบนราวทุกผืนนั้นก็มีไม้หนีบยากที่จะตกลงไปในบ่อได้ทำให้สงสัยรีบหาไม้มาเขี่ยผ้าที่เห็นอยู่กลางบ่อโดยยืนอยู่บนสะพานท่าน้ำทันใดที่ปลายไม้ถูกผ้าน้ำกระเพื่อมแม่ครัวก็ตกใจร้องเสียงหลงเพราะปรากฏว่าไม่ใช่ผ้าธรรมดาเป็นเสื้อเด็กและเด็กคนซึ่งอยู่ในเสื้อนั้นคว่ำหน้าเมื่อถูกเขี่ยก็มองเห็นผมและศีรษะของเด็กจึงร้องโวยวายด้วยความตกใจภรรยาของข้าพเจ้าพอได้ยินว่าเด็กตกน้ำก็นึกถึงลูกๆตกใจจนออกประตูไม่ถูกเมื่อออกมาได้ก็ร้องโวยวายเหมือนไฟไหม้ทำให้เพื่อนบ้านตกใจวิ่งมาในบ้านบางคนก็โดดลงไปอุ้มเด็กซึ่งกำลังลอยอยู่ขึ้นมาทำการปฐมพยาบาลเอาเด็กขึ้นใส่บ่าวิ่งรอบๆสนามเพื่อให้น้ำออกจากท้องทางปากมีทั้งน้ำและข้าวออกมาเป็นเม็ดๆแสดงว่าท้องยังไม่ทันย่อยเหมือนว่าเคี้ยวๆแล้วก็คายออกมาบังเอิญเพื่อนผู้หนึ่งมีญาติเป็นนางพยาบาลได้มาผายปอดและช่วยเหลือพยาบาลเท่าที่จะนึกได้เวลานั้นเพื่อนและเพื่อนบ้านได้มาอยู่เต็มบ้านเพราะทุกคนต่างเป็นห่วงและช่วยเหลืออย่างจริงใจในขณะนั้นข้าพเจ้าไม่อยู่บ้านมีเพื่อนผู้หนึ่งได้นำรถออกตามหาข้าพเจ้าในพระนครจนพบตัวเมื่อทราบเรื่องก็ไม่ได้รอช้ารับหมอไปที่บ้านทันที

่อกลับถึงบ้านก็ได้ทราบว่าบุตรข้าพเจ้ารู้สึกตัวแต่ยังไม่ยอมลืมตาคำแรกที่พูดออกมาก็คือพ่อเวลานั้นข้าพเจ้ายังกลับไม่ถึงบ้านเพื่อนผู้ได้เคยให้ข้าพเจ้าอาศัยบ้านนั้นได้เข้าไปอุ้มและปลอบใจบุตรข้าพเจ้าและแสดงเป็นพ่อแทนตัวข้าพเจ้าสามารถปลอบเด็กให้หายกระวนกระวายไปได้หลายครั้งเมื่อข้าพเจ้าไปถึงบ้านก็เห็นเพื่อนที่รักใคร่นับถือมาอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าเต็มบ้านต่างมีสีหน้าเศร้าๆตามกันทุกคนแสดงความเป็นห่วงเด็กเหมือนลูกหลานของเขาข้าพเจ้าเองก็มีความปลาบปลื้มอดที่จะนึกขอบพระคุณเสียไม่ได้ข้าพเจ้ามีความดีใจที่สุดที่เห็นลูกฟื้นขึ้นมาได้นายแพทย์ฉีดยาบำรุงหัวใจให้หนึ่งเข็มให้พักผ่อนพอสมควรก็หายเป็นปกติในไม่ช้าเพื่อนฝูงซึ่งอยู่ในที่นั้นก็แสดงความดีใจที่เด็กนั้นปลอดภัยทุกคนยิ้มแย้มขึ้นมาได้ต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยเป็นปกติทุกประการเด็กที่ตกน้ำบุตรข้าพเจ้าผู้นี้เป็นบุตรคนที่สี่ของข้าพเจ้ากับภรรยาซึ่งมีอายุเพียง 4-5 ขวบทราบความละเอียดภายหลังว่าแกรับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็ไปล้างมือที่ท่าน้ำพอลงกระไดจะล้างมือหัวก็ขมำลงไปในบ่อต่อจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเมื่อข้าเจ้ามาคำนวณดูระยะที่กินอาหารเที่ยงเสร็จคงประมาณ 12:30 นาทีไม่เกิน 13:00 นแล้วเมื่อพบเวลาลอยขึ้นมานั้นบ่าย 3 โมงกว่าเมื่อคิดเวลาที่ตกลงไปในบ่อกับเวลาที่พบนั้นไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่แล้วก็ไม่ตายภรรยาข้าพเจ้ากลัวจะถูกดุว่าไม่ดูแลลูกทำให้ลูกตกน้ำแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปริปากพูดเรื่องนี้เลยเพราะสิ่งที่ได้เป็นไปนั้นเป็นบทเรียนที่มีค่าสูงอยู่แล้วและบ่อน้ำนั้นอยู่หลังบ้านส่วนมากเด็กๆมักจะอยู่หน้าบ้านและเมื่อรับประทานอาหารเที่ยงแล้วทุกคนก็เข้านอนตามปกติวันธรรมดานั้นข้าพเจ้าจ้างครูมาสอนเพื่อทบทวนหนังสือมีเด็กๆมาเรียนที่บ้านข้าพเจ้าแต่วันนั้นเป็นวันหยุดข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้เหตุที่บุตรข้าพเจ้าตกน้ำแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีอันตรายเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าก็หวนคิดถึงเมื่อครั้งข้าพเจ้าอายุราว25ปีข้าพเจ้ากับแม่ของเด็กตกน้ำผู้นี้ได้ยืนสนทนากันอยู่ที่ริมคลองแห่งหนึ่งมีน้ำไหลเชี่ยวออกมาจากใต้สะพานขณะที่เรายืนคุยกันอยู่นั้นสายตาของข้าพเจ้ามองดูน้ำกำลังไหลออกมาจากใต้สะพานทันใดนั้นเห็นมือเล็กๆชูขึ้นเหนือน้ำแวบเดียวก็จมไหลตามกระแสน้ำไปสัญชาตญาณทำให้นึกถึงเด็กตกน้ำใจเร็วเท่าความคิดข้าพเจ้ารีบกระโจนลงไปในคลองทันทีหมายตากำหนดระยะของกำลังน้ำที่จะพัดพาไปแต่เป็นบุญเหลือเกินข้าพเจ้าว่ายน้ำไม่นานนักก็ควานหาเด็กพบรีบอุ้มว่ายทวนน้ำเข้าหาฝั่งรู้สึกดีใจที่ร่างกายของเด็กยังมีความอุ่นและยังหายใจเมื่อข้าพเจ้าพาเด็กว่ายน้ำเข้าถึงท่าก็มีประชาชนมายืนออกกันอยู่เต็มท่าน้ำข้าพเจ้าได้ส่งเด็กให้พลเมืองดีผู้หนึ่งแล้วขอร้องให้นำไปส่งตำรวจเพื่อจัดการสืบหาพ่อแม่ของเด็กต่อไปส่วนข้าพเจ้าเมื่อหมดหน้าที่แล้วก็รีบกลับบ้านเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเพราะเปียกปอนหมดส่วนเด็กนั้นจะชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเป็นลูกใครข้าพเจ้าไม่ได้ติดตามและข้าพเจ้าไม่ทราบตลอดจนทุกวันนี้

ข้าพเจ้าคิดว่าอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าช่วยชีวิตเด็กผู้นั้นไว้ผลได้สนองให้บุตรของข้าพเจ้าตกน้ำจึงไม่เป็นอันตรายจะผิดหรือถูกอย่างไรข้าพเจ้าต้องขออภัยด้วยส่วนเพื่อนฝูงที่กรุณาช่วยเหลือข้าพเจ้าอดที่จะนึกขอบคุณอย่างยิ่งไม่ได้โดยเฉพาะเพื่อนที่ได้กรุณาให้ที่พักอาศัยในยามสงครามแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมเลยและคิดว่าจะเป็นอนุสรณ์แก่ตระกูลของข้าพเจ้ารุ่นหลังจะได้ทราบว่าท่านผู้นั้นคือคุณตุวัชราธร

คุณผู้ฟังครับร้อยเรื่องมาเล่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับและจบไปด้วยกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลตอนที่มีชื่อว่ากุศลสะท้อนนะครับบอกแล้วประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เคยเจอมาใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องลบหลู่นะอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่นำมาเขียนและเล่าให้ฟังนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลตอนอะไรจะเป็นตอนที่จะนำมาเสนอก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่วันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: คตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสมนทาและคุณพรศิริคำหวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ

0: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะก็ต้องมาติดตามเรื่องเหตุการณ์สะเทือนใจของคนไทยนะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนที่มีการไปกราดยิงนะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์นะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้คือรวมแล้วก็คือ9คน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเป็นอาจารย์สัก5เด็กที่ก่อเหตุ1แล้วก็นักเรียน1แล้วก็รวมปู่ย่าด้วยเป็น9นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ยังคงมีผู้บาดเจ็บอยู่อีกแหละแต่ว่าเราก็ขอให้หยุดอยู่แค่นี้แหละนะคะวันนี้ดูในส่วนของไทม์ไลน์คือจริงๆอ่ะในส่วนของรัฐบาลเห็นบอกว่าเขาก็พยายามติดตามเรื่องนี้อยู่นะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะก็ออกมาความคืบออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะคือทางรองโฆษกบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาได้มีการรายงานว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย36รายก็แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ27รายนะคะแล้วก็เสียชีวิต9รายโดยจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงเดิมไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะก็ขอให้หยุดอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็ส่วนผู้บาดเจ็บ27รายเนี่ยนะคะตอนนี้มีรายงานว่ากลับบ้านแล้ว13รายแล้วก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก14รายก็จะเป็นผู้ป่วยระดับวิกฤต5รายนะคะระดับปานกลาง5รายแล้วก็ระดับเล็กน้อยอีก4รายในจำนวนนี้เนี่ยคือผ่านการผ่าตัดแล้ว8รายนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการส่งต่อเนื่องจากว่าทุกรายนั้นได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมกับอาการแล้วนะคะส่วนผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัว14รายเนี่ยตอนนี้ก็กระจายอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด8แห่งก็อย่างเช่นโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3รายแล้วก็โรงพยาบาลศิริราชอีก2รายแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีก1รายโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนล2รายโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร์1รายโรงพยาบาลธนบุรี2 1รายแล้วก็โรงพยาบาลบางกลวยอีก1รายน
0: ะ
1: โดยวันนี้เห็นบอกว่ามีแผนที่จะให้ผู้ป่วยนั้นกลับบ้านเพิ่มเติมอีก2รายนะเนื่องจากว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ทางคุณหมอก็ได้มีการประเมินแล้วว่าสามารถที่จะดูแลต่อที่บ้านได้นะคะเพราะนั้นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้เปิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และก็สาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีด้วยโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยรวมถึงสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็จะมีการติดตามอาการแล้วก็ประสานการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะก็ได้รับการยืนยันค่ะว่าผู้บาดเจ็บทุกรายนั้นจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานอย่างเต็มที่นะคะคือจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องของค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยหรือว่าเรื่องสิทธิการรักษาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะส่วนการรักษาทางด้านร่างกายนั้นกระทรวงสาธารณสุขค่ะตอนนี้เขาจัดทีมแพทย์ไปช่วยเรียกว่าไปดูเกี่ยวกับการเยียวยาจิตใจ
0: ทีม MCAT
1: ใช่ MCAT
0: ของกระทรวงสาธารณสุขนี่
1: ต้องลงพื้นที่
0: ใช่
1: ไปดูแลนักเรียนครูอะไรพวกนี้นะคะ
0: ก็เห็นมีวางมาตรการระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวด้วยเพราะว่านอกจากสุขภาพร่างกายภายนอกเนี่ยจะดีขึ้นแล้วนะคะสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการดูแลต่อเนื่องทั้งนักเรียนผู้บาดเจ็บครอบครัวผู้สูญเสียอะไรต่างๆเนี่ยคือโอ้โหต้องกระจายกันทำงานอย่างแบบปูไปเลยนะคะทั้งโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกแหละค่ะว่าภาพจำที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงจะเป็นภาพที่ติดตานักเรียนหลายคนคือมันจนแบบว่าก็ได้ทราบข่าวว่ามีการที่จะหยุดเรียนกัน
1: สัปดาห์หน้าใช่คือหยุดทั้งสัปดาห์เลยคือต้องแบบด้วยการ
0: ฟื้นฟูก่อน
1: รักษาจิตใจด้วยนะคะแล้วก็เคลียร์ในที่เกิดเหตุด้วย
0: ใช่ทั้งรักษาจิตใจหรือต้องไปร่วมงานชาปนกิจศพทั้งครูทั้งเพื่อนนักเรียนหรือว่าไปเยี่ยมเยียนผู้ที่บาดเจ็บอีกเนี่ยโอ้โหเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำกันอย่างต่อเนื่องคือต่างฝ่ายก็ต้องต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงก็คงจะมีการถอดบทเรียนกันอีก หลายบทเรียนเลยทีเดียวนะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะมาร่วมกันอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละค่ะว่าสาเหตุของเรื่องนี้เนี่ยก็ยังหาจุดต้นต่อไม่ได
1: ้
0: อย่างที่บอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะถูกบูลลี่หรือเปล่ามีการขังในห้องเรียนก่อนที่จะมาก่อเหตุเป็นการมีการเรียกว่าปลุกปีศาจในตัวเด็กขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะแล้วก็หลายๆรายงานข่าวก็ค่อนข้างที่จะยืนยันว่ามีการไปสัมภาษณ์สอบถามเพื่อนนักเรียนของเด็กนักเรียนผู้ก่อเหตุนี่แหละบอกว่ามันแทบจะไม่มีนะเรื่องของการบูลลี่เรื่องของการกระทำความรุนแรงในโรงเรียนนะคะก็เป็นแทบจะเป็นเสียงเดียวกันแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นต้นตอสาเหตุจากอะไรเรื่องของการเครียดจากผลการเรียนหรือการเสพติดทั้งเกมออนไลน์การฟังดูข่าวออนไลน์หรือการที่ชื่นชอบอาวุธปืน อันนี้ก็คงจะต้องไปหาสาเหตุกันนะคะซ
1: ึ่
0: งวันนี้เองก็เห็นทางตำรวจนะคะได้มีการแถลงความคืบหน้าเช่นเดียวกันที่สถานีภูธรปลายบางนะคะก็มีทางพลตำรวจเอกอรรถพลอนุสิทธิ์ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะพร้อมกับทีมงานนี่แหละก็ได้มีการร่วมการแถลงข่าวนะคะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งสิ้น17ปากนะคะพร้อมกับส่งหลักฐานในที่เกิดเหตุก็ทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนปืนซองบรรจุกระสุนนะคะโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าคอมพิวเตอร์ที่ยึดได้จากบ้านพักของผู้ก่อเหตุไปยังกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะซึ่งรวมถึงมีดที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยพกติดกระเป๋าไปโรงเรียนด้วยนอกจากนี้นะคะการสอบสวนครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำเพียงเพื่อพิสูจน์ความผิดแต่ต้องการหาสาเหตุที่แท้จริงซึ่งก็เพราะว่าจากการที่มันมีหลายปัจจัยผสมผสานกันนะคะทั้งเรื่องปัญหาครอบครัวจากการที่พ่อแม่แยกทางกันและต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่ามาตั้งแต่เด็กปัญหาเรื่องการเรียนนะคะผลกระทบกระทั่งกับเพื่อนรวมถึงการเสพสื่อโซเชียลมีเดียที่มีเนื้อหารุนแรงนอกจากนี้ก็ยังจะมีการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเริ่มมีความสนใจและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนมานานนะคะ 1-2 ปีเลยทีเดียวนะคะขณะที่การตรวจสอบสวนเพิ่มเติมในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ก่อเหตุยังเคยสั่งซื้อปืนบีบีกันผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็นำมาที่โรงเรียนจนถูกครูยึดไว้นะคะส่วนเรื่องของการจัดหาอาวุธปืนกระบอกใหม่นั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้ในสมุดหนังสือไม่พบการเขียนข้อความระบายอารมณ์ใดๆและตำรวจแล้วก็ก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามประสานงานกับครูผู้สอนภาษาไทยเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมจากการประกอบสำนวนนะคะก็ยังได้เน้นย้ำบทบาทของคนในครอบครัวในการดูแลเด็กและเยาวชนนะคะโดยขอให้ผู้ปกครองและครูเนี่ยสอดส่องพฤติกรรมรับฟังและใส่ใจปัญหาของเด็กให้มากขึ้นโดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อความรุนแรงในโลกออนไลน์นะคะขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนสนิทก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันหากพบความผิดปกติหรือพูดคุยที่น่าสงสัยควรที่จะแจ้งครูทันทีเพื่อยับยั้งปัญหาแต่เนิ่นๆก่อนจะพัฒนาไปสู่พฤติกรรมที่เป็นอันตราย
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นคนแรกที่มีการก่อเหตุถ
1: ้
0: าจำกันได้เนี่ยที่สยามที่พารากอนเคยเกิดขึ้นโศกนาฏกรรมแบบนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอยู
1: ่
0: นะคะ
1: แล้วก็ถือเป็นอะไรที่เยาวชนตอนนี้คือหลายคนก็ห่วงว่าเอ๊ะมันจะแบบคือเป็นห่วงเรื่องของการเรียนแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่อยากให้คิดอะไรกันไปแบบนั้นนะแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยมีถึงขนาดคนตั้งข้อสังเกตเลยบอกว่าเอ๊ะแบบนี้มันถึงเวลาที่เราจะส่งนักจิตวิทยาเข้าไปในโรงเรียนแล้วหรือยังคือบางทีเนี่ยการเรียนการสอนแต่ละที่บางทีก็ต้องเข้าใจนะเด็กก็มีความเครียดมีอะไรอาจจะเครียดจากที่บ้านอาจจะเครียดในส่วนของเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้กรณีอันนี้ก็อาจจะมีข่าวเรื่องของบูลลี่อะไรพวกนี้ด้วย
0: ค่ะก็คงยังไม่ตัดประเด็นต่างๆนี้ออกไปแต่ว่าต้นเหตุสาเหตุหรืออะไรก็ตามเนี่ยใครที่มีบุตรหลานหรือว่าใครที่ผู้ปกครองที่มีปืนอยู่ในมือเนี่ยก็ควรที่จะระมัดระวังหรือเก็บเข้าที่เข้าทางอย่าให้เขาเรียกเหมือนยาอันตรายอ่ะเก็บให้พ้นมือเด็ก
1: ใช่
0: ไหมคะเหตุการณ์เหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้สูญเสียเฉพาะครอบครัวเรา
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นผลกระทบวงกว้างต่อสังคมด้วย
1: คือมันกระทบเยอะแยะมากมายจริงๆเรื่องนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ สะเทือนใจนะเราท่านๆเยอะมากทีเดียวเรื่องแบบนี้เพราะมันเรื่องที่เกี่ยวกับเยาวชนด้วยเนา
0: ะ
1: วันนี้ในส่วนของตำรวจเองที่สภ.ปลายบางเนี่ยนะก็เห็นบอกว่าก็พยายามที่จะคลี่ปมตรงนี้ให้ได้แล้วก็ไล่ทำลายเสียระยะเลยตั้งแต่ผู้ก่อเหตุยิงครูนักเรียนแล้วก็ก่อนที่จะมีการประทะตำรวจแล้วก็ยิงตัวเองเสียชีวิตนะซึ่งตอนนี้ก็พยายามหาแรงจูงใจในการที่จะก่อเหตุอยู่นะ
0: ค่ะ
1: นี่แหละ
0: อ่ะมาดูที่สวนดุสิตโพ
1: ค่ะ
0: นะคะก็ได้ไปทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศในเรื่องอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทยนะคะก็ระหว่างวันที่4-7สิงหาคมผลการสำรวจนะคะก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 87.4 เห็นว่าอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทยวันนี้รุนแรงมากขึ้นนะคะโดยสาเหตุสำคัญก็คือการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษเนี่ยยังไม่เข้มงวดพอนะคะร้อยละ 86.81 นะคะจากข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทำให้รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตตนเองร้อยละ 55.09 ก็เห็นว่าควรลงโทษผู้กระทำผิดอย่างหนักโดยเฉพาะคดีร้ายแรงกระทำซ้ำนะคะรวมถึงร้อยละ 81.55 เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นรัฐบาลว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.58 เนี่ยไม่ค่อยเชื่อมั่นเลยนะคะก็ยังสะท้อนออกจากผลโพลเนี่ยนอกจากความรุนแรงในเรื่องที่มีการก่อเหตุกันล่าสุดที่เทพสิรินทร์แล้วก็คงจำได้การก่อเหตุที่พัทยาชลบุรีในป๋องเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้ยกระดับความรุนแรงของกฎหมายขึ้นเช่นเดียวกัน
1: อ
0: ันนี้ก็คงเป็นโจทย์ไปถึงรัฐบาล
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการจับมือกับภาคส่วนต่างๆแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันนะคุณแสงระวีว่ากฎหมายเรื่องของการประหารชีวิตเนี่ยยังคงมีอยู่นะในประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยยังคงมีการประหารชีวิตกันอยู
1: ่
0: แต่ลักษณะของผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กเยาวชนเนี่ยความรุนแรงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็คงอาจจะลดหลั่นกันลงมาก็ต้องดูพฤติกรรมด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นคือเป็นบทเรียนให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองด้วยให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโรงเรียนต่างๆอะไรพวกนี้นะก็อาจจะต้องเข้มงวดมากขึ้นเรื่องของการพกพาอาวุธปืนเรื่องของการตรวจตราในโรงเรียนอันนี้ก็ต้องเข้มงวดนะเมื่อวานรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเขาก็มีการประชุมกันเรื่องนี้ว่าจะต้องแบบหาทางป้องกันอะไรยังไงคือเราไม่ว่าหรอกนะถ้าเกิดว่าจะบอกว่าวัวหายแล้วค่อยมาล้อมคอกคือมันให้มันล้อมคอกให้ได
0: ้ล้อมให้มันได้สักทีเพราะวัวหายหลายครั้งแล้ว
1: ใช่เพราะมันเกิดเหตุการณ์หลายครั้งแล้วนั่นเอง
0: ค่ะก็อย่าให้ถึงขั้นต้องมีเครื่องสแกนอาวุธปืนตอนเข้าโรงเรียนหรือว่าอาวุธอะไรต่างๆทั้งมีดทั้งปืนอะไรที่จะมานำมาก่อเหตุความรุนแรงนี้นะคะก็คงจะต้องโอ้โหอาศัยกันหลายฝ่ายแต่ว่าสิ่งนึงก็คือบางทีเนี่ยพอเกิดเหตุโอ้โหทุกหน่วยทุกฝ่ายกระตือรือร้นจะถอนบทเรียนกันโน่นนี่พอผ่านไปอีก2สัปดาห์3สัปดาห์1เดือน2เดือนเราก็ลืมเหตุการณ์ไปเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครที่มีบุตรหลานที่อยู่ในวัยที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยวันนี้แน่นอนแหละค่ะดิฉันเชื่อแน่นอนว่าก็คงจะมีการบอกกันแน่นอนว่าไปไหนเนี่ยให้ดูซ้ายดูขวาฟังหน่อยมีเสียงโป้งป้างอะไรเกิดข
1: ึ้
0: น
1: ต้องคอยสังเกตสังการ
0: ป้องกันตัวเองการหลบภัยต่างๆเนี่ยก็คงจะมีให้เห็นในโซเชียลมีเดีย
1: เมื่อวานรู้สึกดูในทีวีช่องไหนเขาจะมีซ้อมเลยซ้อม
0: หนีภัย
1: ซ้อมกรณีที่แบบเนี่ยมีแบบเดินที่ระเบียงถือปืนอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะแต่ในทางกับการผู้ก่อเหตุก็จะดูเหมือนกันว่าจะมีการหลบหนีกันยังไง
1: เตรียมอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: นะคือเราต้องคิดแผนซ้อนแผนหลายระดับก็คือการมีไหวพริบการรู้ทันเท่าเหตุการณ์
1: คือในโลกโซเชียลมันอย่างนี้นี่ไงมันก็ดาบสองคมเหมือนกันใช่ไหมมันคือดีแล้วก็ไม่ดีในขณะเดียวกันด้วย
0: แต่ยังไงก็ตามก็ไม่อยากให้มีการก่อเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ
1: ้
0: นนะคะไม่ว่าอะไรปัญหามันมีทางออกทุกคนต้องถึงวันนั้นกันทุกคนแต่ว่าก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่า
1: ไหมใช่นั่นแหละ
0: นะคะ
1: ก็เอาเป็นบทเรียนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวดูข่าวอื่นกันหน่อยดูน้ำท่วมกันหน่อยนะวันนี้ในส่วนรัฐบาลเขาก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะ14จังหวัดนั้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะท่านรองโฆษกพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร
0: ์
1: นะบอกว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณฝนที่ตกในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะ เยอะอยู่ทีเดียวแล้วก็หลายจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การปัญหาเรื่องของการน้ำท่วม
0: ค่ะ
1: นะคือจริงๆอ่ะมันต้องดูแลทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งนั่นแหละแต่อันนี้เนี่ยช่วงฝนตกหนักก็ต้องดูแลเรื่องของปัญหาน้ำท่วมกันก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนั้นเป็นสิ่งสำคัญโดยคุณพลทะเลบอกว่านายกได้มอบหมายให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้คือให้คุณพิพัฒน์เตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพแล้วก็รวมถึงต้องมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวด้วยให้ครอบคลุมทุกมิติเลยนะเพื่อจะให้การเตรียมป้องกันการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยมันเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะโดยอันนี้ก็จะต้องดูทั้งในช่วงของพวกฝั่งทะเลอันดามันอะไรพวกนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะในเรื่องของปัญหาน้ำเนี่ยนะคะ
0: ค่ะคุณพิพัฒน์นี่เป็นยาสามัญประจำบ้าน ใช่ไหมคะมีทุกเรื่อง
1: ใช่ก็ต้องดูแลทั้งหมดนะคะ
0: ค่ะแต่ก็เห็นข่าวแจ้งเตือนมาเหมือนกันนะคะว่า28จังหวัดนี้อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงวันที่7ถึง13สิงหาคม
1: คะ
0: นะคะก็7ก็ผ่านมาแล้ววันนี้ก็วันที่9แล้วก็อีก10 11อีก2วันนะคะก็อาจจะมีฝนตกหลายแห่งนะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะก็ต้องดูแลกันพิเศษรวมถึงบริเวณอ่าวไทยทะเลอันดามันอย่างที่คุณแสงระวีบอกนี่แหละส่วนวันที่12 13สิงหาเนี่ยประเทศไทยมีฝนอาจจะมีฝนลดลงนะคะแต่ยังมีฝนตกในภาคเหนือภาคกลางเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านจากประเทศเมียนมาจากลาวตอนบนแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็จะมีมรสุมเข้ามาประกอบกันอีกนะคะก็คงต้องระมัดระวังส่วนดอลฟินแล้วก็จันหอมเนี่ยก็อาจจะสบายใจไปนิดนึงที่ไม่ได้เข้าไทยนะคะแต่ว่าใครที่จะเดินทางไปแถบประเทศจีนไต้หวันญี่ปุ่นก็ต้องดูแลเรื่องของสภาพอากาศเป็นสำคัญด้วย
1: พูดถึงภาคเหนือเนี่ยตอนนี้เชียงใหม่เห็นบอกว่าทางชนประทานที่เชียงใหม่เขาก็ต้องเปิดประตูระบายน้ำตลอดลำน้ำปิงในการที่จะพร่องน้ำรับมือมวลน้ำทางเหนือที่จะทะลักเข้าสู่ตัวเมืองนะครับคือต้องพร่องเอาไปให้มันลดลงหน่อยเพื่อจะได้รับกับมวลน้ำทางเหนือที่จะทะลักเข้ามา เห็นบอกทางชลประทานบอกว่ายืนยันว่าปริมาณน้ำทั้งหมดนั้นจะไม่ล้นตลิ่งและจะไม่ทำให้กระทบพื้นที่เศรษฐกิจนะคะคือต้องหาทางป้องกันกันอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวนะตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดท่วมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆในเชียงใหม่ก็เสียหายนะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
6: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: อ่ะ กลับมาติดตามกันต่อนะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวอื่นๆนะดูข่าวที่ทางรฟม.เขาแนะนำเส้นทางในการที่จะหลีกเลี่ยงกันก่อนเพราะว่ามีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะก็ต้องประชาสัมพันธ์เส้นทางที่จะให้ประชาชนได้หลีกเลี่ยงด้วยนะคะ
0: ค่ะโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะตามที่รฟม.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางเขนขออภัยค่ะช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบริเวณแนวพื้นที่ก่อสร้างถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชบุรีประตูน้ำและราชปรารภเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวนะคะจึงขอประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. เส้นทางพิเศษศรีรัตน์ด่านยมราชกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางคือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตน์หรือว่าด่านยมราชนี่แหละค่ะลงถนนพระราม9เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีค่ะเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเส้นทางที่2ถนนศรีอยุธยากรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงษ์เข้าถนนพระรามที่6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาเข้าถนนศรีอยุธยาวิ่งตรงเข้าถนนจตุรทิศและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ประดิษฐ์มนุธรรมเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะเส้นทางที่3เส้นทางถนนราชดำเนินนอกค่ะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนราชดำเนินนอกต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเส้นทางก็คือหน้าพระลานหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าเลี้ยวขวาถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเบญจมบพิตรเข้าถนนพระรามที่5เลี้ยวขวาแยกราชวิถีเข้าถนนราชวิถีค่ะผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าถนนดินแดงและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ประดิษฐ์มโนธรรมเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ
1: ค่ะแล้วก็เส้นทางที่4นะคะเป็นเส้นทางถนนบริพัตรนะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะก็รฟม.แนะนำให้เลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยู่ฮวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงเลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์แล้วก็ผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตไปยังถนนพระรามที่4แล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่5เป็นเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1นะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมืองต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพแนะนำเส้นทางให้วิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1ตรงไปถนนเพลินจิตนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตอนออกของกรุงเทพนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองทางรฟม.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้วางแผนในเรื่องของการเดินทางคือเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดไม่จำเป็นเนี่ยนะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาใดๆก็สามารถสอบถามข้อมูลการเบี่ยงจราจรได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0632176532นะคะทางรฟม.ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยแหละ
0: ก็มีการแจ้งเตือนกันทุกสัปดาห์นะคะโดยทางรฟม.เองก็ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
1: คือช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยบางทีมันก็จำเป็นนะคือแต่ถ้าเกิดว่ามันอาจจะยิ่งทำให้รถยิ่งติดถ้าเกิดเราหลงเข้าไปในเส้นทางที่กำลังต่อก่อสร้าง
0: ผ่านตลอดติดแน่นอน
1: ติดนะ
0: คะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ไปดูความคืบหน้าของเรื่องของการสอบท้องถิ่น
1: ใช่ก็มีการประกาศชุดใหม่กันไปเรียบร้อยแล้วนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเป็นการสอบบรรจุของปี68ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็มีการประกาศชุดใหม่กันไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าจะมีน้องอยู่คนหนึ่งซึ่ง มีรายงานว่าเขาอยู่ อันดับที่132เลยใช่ไหม
0: รอบก่อนใช่ไหมคะ
1: 132เลยแต่ว่าพอมีการประกาศใหม่เนี่ยปรากฏว่ามาอยู่อันดับ1เลยทีเดียวนะคะ
0: แล้ว1ถึง 1ถึง32เอ้ย
1: 132
0: ก็คือแล้วตอนแรกเนี่ยอันดับที่1ของตอนแรกเป็นใคร
1: นั่นน่ะสิ
0: ก็คงหายไปยังไง
1: ก็คงจะอยู่ในส่วนที
0: ่
1: ถูกดำเนินคดีไปนั่นแหละนะคะก็คือมันมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งแหละที่เป็นผู้เข้าสอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในศูนย์สอบนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีการโพสต์บอกว่าจากลำดับที่132มาเป็นลำดับที่1 มือสั่นเลยทีเดียวนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการโพสต์อีกบอกว่าขอตอบคำถามผลสอบของคุณนี้ของคุณคนนี้
0: ค
1: ่ะในนี้เลยเขาบอกว่าคะแนนภาคกเนี่ย82คะแนนคะแนนภาคข92คะแนน
0: คะ
1: แนนภาคค 84.33 คะแนนแล้วก็บอกว่าหลังจากข้อความมีการระบุบอกว่าหลังจากข้อความนี้ถูกเผยแพร่ไปเนี่ยนะคะก็เลยมีคนเข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องจำนวนมากเลยทีเดียวก็เลยทำให้เจ้าของ Facebook ท่านนี้ที่เป็นคนสอบด้วยเนี่ยตอบกลับมาว่าขอบคุณทุกๆคำยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคือแล้วก็มีการสรุปบอกว่าความพยายามตั้งใจเนี่ยเห็นผลแล้วในวันนี
0: ้
1: แม้ว่ามันจะช้าไปหน่อยแต่ว่าก็ภูมิใจภูมิใจในตัวเองนะคะ
0: ก็พูดไม่ออก
1: แสดงความยินดีด้วยใช่
0: คือก็เกือบหลับแล้วก็กลับมาได้เหมือนกัน
1: ใช่ไหม
0: แล้วคนที่ดีใจตอนแรกก็เรียบร้อยไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ่
0: ไหมคะเพราะว่าวันเห็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณวรศิษย์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นเนี่ยก็มีการประชุมไปนะคะก็มีมติในหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีการประกาศบัญชีใหม่ของผู้ที่สอบผ่านก็คือเนี่ยมีที่มีการประกาศไปแล้วส่วนคนที่ทุจริตการสอบนะคะก็จะมีการส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดที่มีการบรรจุในวันจันทร์ที่10นี้แหละโดยมีความเห็นตรงกันว่าจากกจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องประชุมก่อนเพื่อที่จะส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆให้มีการถอดถอนก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน31สิงหาค
1: ม
0: นะคะส่วนกรณี97คนที่สอบผ่านเกณฑ์แต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นก็ยังจะมีชื่ออยู่ในการประกาศใหม่โดยมีเงื่อนไขคือให้ปลายทางทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะยังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไขเพื่อที่สอบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงประสานข้อมูลกับปปช.และก็ตำรวจหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็จะดำเนินการต่อไปในขั้นต่อไปซึ่งยังไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาได้แต่ก็จะทำให้เร็วที่สุดเพราะแต่ละที่จะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการไม่เหมือนกัน
1: นะก็คือไม่ว่าจะใหญ่มาจากไหนก็ถึงไงก็ไม่พ้นผิดว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้มาในส่วนของทางรองแซมเบ้กันบ้างนะคะคือท่านก็โหคือผ่านศึกมาแบบเยอะแยะมากมายนะท่านนิรัตพงศิษฐ์ถาวรเนี่ยนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตอนนี้หลังจากเกิดเรื่องเกิดราวเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นมารักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยนะคะวันนี้เองท่านก็ได้โพสต์ข้อความถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยมีการระบุค่ะบอกว่าความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นต้องไม่สูญเปล่าเพราะการทุจริตนะคะแล้วก็บอกว่าจากนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ความจริงใจของนายกอนุทินในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังเนี่ยคือมันนำมาสู่หลักสำคัญมาสู่หลักการสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียว คือถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดเนี่ยก็ต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นคือใช้คำพูดแบบนี้เลยคือเป็นคำที่นายกพูดตลอดปิดชื่อถือพฤติกรรมตรงนี้นะคะไม่มีข้อยกเว้นปิดชื่อถือพฤติกรรมคือทุกอย่างนี่จะตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงใจและความจริงนะคะโทษเถอะและความจริงนะไม่ได้ดูที่ตัวบุคคลนะคะใครสอบได้ก็ต้องได้บรรจุคือเป็นการคืนความชอบธรรมให้กับคนเก่งคนดีนะได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิใจความเด็ดขาดจากนโยบายนี้เนี่ยมันนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่โปร่งใสแล้วก็ตรงไปตรงมานะโดยทางกสทก กอแล้วก็กอกลางแล้วก็สถเนี่ยนะคะซึ่งก็มีการประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงแล้วนะไม่มีการแก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบนั้นจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
0: ค่ะ
1: นี่อันนี้คือท่านก็ได้โพสต์ไว้นะรักษาการที่บดีกรมปกครองท้องถิ่นนะคะ
0: ค่ะ
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
0: ค่ะก็คงต้องจับตาดูต่อไป
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่น่าจะเป็นมวยล้มมั้งสู้กันมาขนาดนี
1: ้โอ้คือคนจับจ้องมองกันซะขนาดนี้ก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะนะคะ
0: ค่ะ
1: อืมก็แล้วก็วันนี้ในส่วนของฝ่ายค้านเองคุณพักขมลนุนอนันต์นะหรือว่าคุณลิซ่านะที่รู้จักกันดีแล้วก็เป็นโฆษกพรรคประชาชนด้วยก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันในเรื่องนี
0: ้
1: หลังจากที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทเขาได้มีการประกาศเพิกถอนรายชื่อข้าราชการท้องถิ่นหลังจากมีการตรวจรายชื่อเรียบร้อยแล้วแล้วในคือตรวจในกระดาษที่มีการแก้คำตอบอ่ะโดยพบว่ารายชื่อของบุคคลที่ถูกประกาศในรอบแรกนั้นมีสายสัมพันธ์หรือว่ามีนามสกุลใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจแล้วก็นักการเมืองหลายรายนั้นหลุดหายไปน
0: ะ
1: ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อใหม่อย่างน้อยๆเนี่ยคือเห็นบอกว่าที่คุณลิซ่าโพสต์บอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ย1พี่ผู้ว่านครศรีธรรมราชตกหมด2คือลูกของอดีตเลขานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ชิงลาออกไปก่อนแล้วทั้ง2คนตกหมด3ก็คือน้องของคนใกล้ชิดคุณตีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีสถส่งตรงจากสายจังหวัดยะลาตกไปอีก1ถูกเลื่อนลำดับลงอีก1คนคำถามคือจะจบแค่เอารายชื่อออกเหร
0: อ
1: แล้วจะได้เห็นการสืบสาวต่อหรือไม่ว่าเด็กใครหรือว่าเอเจนซี่ไหนยัดมาต่อหรือไม
0: ่
1: นะซึ่งทางคุณลิซ่าก็ยังแชร์ข่าวที่คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าพบบ้านใหญ่ในบางพื้นที่พัวพันกับการทุจริตสอบแข่งขันครั้งนี้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าใหญ่แค่ไหนก็ฟันไม่เลี้ยงโดยคุณพักกมลก็บอกเลยบอกว่าเอาเลยนะอย่าให้มาว่าได้ว่าอย่าให้ใครมาว่าท่านได
0: ้เ
1: ราก็บอกว่าให้เริ่มที่สตูลก่อนเลย นะ
0: ค่ะ
1: เอ๊ะคุณลิซ่าอยู่ที่สตูล
0: อยู่สงขลาไหมคะดิฉันก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นคนใต้
1: ใต้ใช่
0: ทราบจากเป็นคนใต้ส่วนทางด้านพลตำรวจเอกทวีสอดส่องห
1: ั
0: วหน้าพรรคประชาชาติอันนี้ก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนา
1: ะ
0: ก็ได้ออกมาแฉมหากาพย์ทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งใหญ
1: ่
0: บอกว่าไม่ใช่แค่การโกงสอบแต่เป็นอาชญากรรมเพื่อช่วยเหลืออาชญากร
1: โอ
0: ้โห
1: มีทั้งกรรมทั้งกรเลยนะ
0: มันโจรกับโจรเลยทีเดียวนะคะก็ปกปิดความผิดย้อนหลังเรียกร้องรัฐบาลกล้าตรวจสอบบาดแผลต้นน้ำตั้งแต่ล้มม.บุรพาเปลี่ยนผู้จัดสอบสาวเส้นทางการเงินและก็คำสั่งให้ถึงผู้บงการก็เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะเพราะว่าคุณทวีบอกว่าเรื่องโกงสอบเนี่ยกำลังเปิดให้เห็นสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าก็คือเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดผลไปแล้วกลับปรากฏการเกิดปรากฏการกระทำอีกชั้นหนึ่งก็คือต้องสอบสวนว่ามีขึ้นเพื่อแก้ไขพยานหลักฐานย้อนหลังปกปิดความผิดเดิมช่วยเหลือผู้กระทำผิดหรือไม
1: ่
0: นะคะบอกอันนี้ก็เรียกว่ารุนแรงเหมือนกันถ้อยคำแต่ละถ้อยคำ
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะดูเรื่องของต่างประเทศกันหน่อยนะซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเราด้วยนะเรื่องของสงครามนะเห็นตอนนี้คนกำลังจับตาว่าตกลงคือข้อตกลงอิหร่านกับสหรัฐนี่คือจะมีอีกครั้งหนึ่งไหม
0: โอ้โห
1: นะคะ
0: ยังไม่เบื่อกันอีกเหรอ
1: นั่นน่ะสิคือเราอาจจะแบบติดตามจนเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวยิงเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวยิงอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้าอีกนิดนึงนะคะเห็นทางมีข่าวออกมาว่าสถานการณ์ที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนั้นยังคงเป็นศูนย์กลางของการเจรจาเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะหลังจากที่ทางอิหร่านนั้นก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าการเจรจากับโอมานเกี่ยวกับข้อตกลงเส้นทางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้นมีความคืบหน้าอย่างมากแล้วก็ ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงแล้วแต่ว่าก็มีการย้ำค่ะว่าไอ้ข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะคะที่จะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซนั้นกลับมาเปิดได้ตามปกติ
0: ค่ะ
1: นะคะรอยเตอร์เนี่ยบอกว่าอิหร่านแล้วก็โอมานนั้นกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซนะซึ่งก็เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะต่อการส่งออกพลังงานของโลกแล้วก็อย่างไรก็ตามเองเนี่ยฝ่ายอิหร่านก็มีการระบุเหมือนกันว่าการเปิดช่องแคบนั้นยังขึ้นอยู่กับการตอบสนองของสหรัฐต่อข้อเรียกร้องของอิหร่านด้วยนะคะซึ่งข้อเรียกร้องสำคัญของอิหร่านเนี่ยก็อย่างเช่นต้องการให้สหรัฐนั้นยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านนะแล้วก็การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสงครามรวมถึงการยุติการโจมตีอิหร่านแล้วก็พันธมิตรในภูมิภาคด้วยนะโดยเจ้าหน้าที่ของอิหร่านระดับสูงเนี่ยเขาบอกว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสหรัฐนั้นยอมรับเงื่อนไขเหล่านี
0: ้
1: นะขณะที่กองกำลังของพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC เนี่ยยังคงยืนยันจุดยืนในทำนองเดียวกันค่ะว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบนั้นจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อข้อเรียกร้องของเตหะรานนั้นได้รับการตอบสนองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานจะมีความคืบหน้าไหมแต่ว่าประเด็นสำคัญที่ยากที่สุดนั้นมันยังคงอยู่ที่สหรัฐนั่นเองว่าเขาจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เส้นทางเดินเรือใหม่นั้นเห็นบอกว่าอาจจะให้อิหร่านนั้นมีบทบาทควบคุมเรือขาเข้าด้วยนะซึ่งรอยเตอร์เขาเคยรายงานบอกว่าข้อเสนอในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจทำให้อิหร่านนั้นมีอำนาจในการที่จะควบคุมการเรือขาเข้าซึ่งเป็นประเด็นที่สหรัฐนั้นเคยแสดงท่าทีไม่ยอมรับมาแล้วก่อนหน้านี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันว่าในเรื่องของการจะเปิดหรือไม่เปิดอะไรยังไงเนี่ยอันนี้คือต้องติดตามด้วยเหมือนกันเนาะ
0: ค่ะก็ดูแล้วว่าข้อตกลงน่าจะอยู่ที่ประเด็นของการควบคุมการเดินเรือผ่านช่องทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซนี่แหละโดยทางอิหร่านเองเขาก็อยากจะเป็นผู้ควบคุมในจุดนี้
1: ใช
0: ่โอ้โหแล้วข้อตกลงข้อเจรจานี้มันจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าก็คงจะลุ้นกันทั่วทั้งโลก
1: คือบางทีเป็นข้อตกลงที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะตกลงกันได้แต่บางทีมันก็ตกลงเงียบโอเคเงียบพอสักพักเนี่ยเอาม
0: า
1: อีกแล้ว
0: เอาอีกแล้ว
1: ตกลงก็ไม่ได้อีกแล้ว
0: ยิงกันอีกแล้ว
1: ยิงกันแล้วมันไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะคะเอาเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาติดตามท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ
0: ค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
6: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของท่านข่าวเสาร์อาทิตย์กันนะก็ดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลกันหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ท่านก็เดินทางคือนำคณะแล้วก็นำส่วนราชการด้วยรวมถึงประชาชนไปทอดพระป่า เป็นพระป่าสามัคคีเพื่อที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย
0: ์
1: ของโรงพยาบาลระนองคือยอดเงินเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะคุณพลศรี20ล้านบาท
0: โอ้โห
1: นะคะ
0: คุณอนุทินก็บริจาคไป19ล้าน
1: ขนาดนั้นเลยอ่ะ
0: ก็คือบ้านเกิดของภรรยา
1: ใช่ค่ะก็ตั้งแต่10โมงเช้าแล้วล่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีที่โรงเรียนโทษค่ะที่โรงพยาบาลระนองนะคะเพื่อที่จะสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย
0: ์
1: โรงพยาบาลระนองก็โดยมีคุณธนนนท์ชาญวุฒิกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีแล้วก็ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยแล้วก็ยังมีท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่1ด้วยค่ะท่านพลเอกเกรงไกรศิรักษ
0: ์
1: แล้วก็มีท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็มีเลขานุการรมว.มหาดไทยค่ะพี่นายนะคุณชัยวัฒน์จุนธีรพงศ
0: ์ค่ะ
1: นะแล้วก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วย
0: ท่าน
1: อ
0: ัง
1: สิทธิ์นะคะ
0: ท่านเลขากวางไปด้วยไหมคะ
1: เลขาไม่ได้ไปนะคะเลขาอยู
0: ่พักบ้าง
1: หลายคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีสสมีอะไรในพื้นที่ไปกันเยอะแยะในจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะ
0: คะ
1: เห็นบอกว่ามีประชาชนไปเยอะทั้งภาครัฐเอกชนเครือข่ายพื้นที่จังหวัดระนองพังงาสุราษฎร์แล้วก็ในภาคใต้เนี่ยหลายจังหวัดพันกว่าคนเลยที่ไปร่วมพิธี
0: ค่ะ
1: นะคะก็คุณอนุทินก็ได้ร่วมรับชมการรำต้อนรับชุดลูกสาวชาวเลนะโดยทีมโดยเป็นทีมเขาบอกทีมยังแข็งแรงลีลาดไลท์แดนซ์นะของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนองนะคะเนี่ยก็มาทำบุญทอดพระป่ากันนะคะเห็นบอกว่ามีเจ้าคณะจังหวัดระนองนะคะแล้วก็มีพระราชละชังคะวชิระมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองแล้วก็มีเจ้าวาดวัดสุวรรณคีรีวิหารพระรามหลวงนะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยนะคะเนี่ยคนไปเยอะแยะมากมาย
0: งานบุญใหญ่เลยครั้งนี้
1: ใช่ท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยมาอยู่ท่ามกลางญาติสนิทมิตรสหายก็ต้องบอกว่ามีความคุ้นเคยกันนะเป็นผู้มีจิตศรัทธามีใจบุญสุนทานมาร่วมกันทอดพระป่าจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองแห่งนี
0: ้
1: นะไม่ต้องท่านนายกบอกไม่ต้องรอบุญในชาติหน้าเครื่องมือแพทย์เหล่านี้เนี่ยจะมาเป็นประโยชน์กับพวกเราเองด้วยในยามที่เรามีอาการเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งญาติมิตรของเรามีอาการเจ็บป่วยก็ต้องรักษาและต้องดูแลจากบรรดาแพทย์หรือว่าเครื่องมือแพทย์ที่เราจะทำบุญกันในวันนี้นะจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะได้รับอานิสงส์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ชุมพรอะไรพวกนี
0: ้
1: นะคะท่านยกเลยบอกว่าก็ขอให้มาร่วมกันนะคะถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วก็ท่านนายกนั้นก็บอกว่าทุกส่วนทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองผู้ว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวนะคะพี่น้องชาวระนองเป็นพยานต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบเพราะนี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเองและที่สำคัญคือห้ามเอาไปเลี้ยงอาหารกลางวันรัฐมนตรีสาธารณสุขเด็ดขาดต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนนะแซวท่านพัฒนาด้วยนะคะแล้วก็ท่านนายกยังให้คำมั่นว่าเงินก้อนนี้จะได้ซื้อของที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวระนองทุกคนอย่างแน่นอนนะคะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยแหละ
0: นอกจากไปทอดพระป่าแล้วเนี่ยก็ยังเห็นท่านนายกนะคะได้ไปพูดถึงเรื่องของทบทวนแล้วก็การปรับแผนแลนด์บิดชุมพรระนองมูลค่า1ล้านล้านบาทนี่แหละโดยท่านนายกบอกว่าตอนนี้ยังไม่
1: ม
0: ีไม่เป็นไรเพราะยังไม่คุ้มเอาไว้คุ้มก่อนค่อยว่ากันแต่นโยบายแลนด์บิด
1: เขาสร้างท่าเรือที่ระนองแล้วไงน่าจะเป็นอย่างนั้น
0: รู้สึกว่าจะใช้นโยบายนี้หาเสียงมา2รอบแล้วนะแลนด์บิดระนองเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีการยับยั้งในหลายฝ่ายยังไม่คุ้มนะ
1: แล้วประชาชนเขาก็คัดค้านเยอะอยู่ที่มาปิดอยู่หน้าทำเนียบ
0: ที่มาอยู่หน้าทำเนียบนี่คือแลนด์บิดเหรอคะ
1: ช่วงก่อนหน้านี้นะช่วงใหม่ๆนะ
0: ล่าสุดมี
1: ล่าสุดพีมูฟนั่นคือ
0: พีมูฟเรื่องทำมาหากิน
1: พีมูฟเนี่ยคือทุกยุคทุกสมัย
0: ค่ะก็แสดงว่าปัญหาของเขายังไม่ได้ถูกตอบแก้ไข
1: ไม่ได้รับการแก้ไข
0: ค่ะ นายกก็ยังคงพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่ามันมีเรื่องของเทคนิ
1: ค
0: ของในการประชุมเรื่องการวางแผนพัฒนาประเทศเขาบอกว่าใช้คำว่า missing link นะคะซึ่งระนองเนี่ยสามารถทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยได้เพราะว่ามีชุมพรสุราษฎร์ตรงนี้ก็จะทำเป็น missing link ต่อไปไอ้คำว่า land bridge เนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูแล้วจะมี missing link เข้ามาแทนให้เกิดขึ้นนะคะก็จะมีการพัฒนาท่าเรือระนองนะคะให้มีความสำคัญสามารถรับสินค้ารับคอนเทนเนอร์ต่างๆได้มากขึ้นในช่วงที่มีจำนวนปริมาณยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่หรือว่าขนาด land bridge นี่แหละนะคะแต่ว่าจะเริ่มสร้างหัวเชื้อไว้ก่อน
1: อ
0: ันนี้ก็ยังก็ถือว่าเป็นการหล่อเลี้ยงน้ำใจคนละนองไว้ก่อนนะเพื่อที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจฝั่งอันดามัน
1: อันนี้ก็ดู ความตั้งใจด้วยนะที่แบบอาจจะไม่ได้มีโครงการนี้อาจจะมีโครงการใหม่ที่มันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า
0: ค่ะ
1: นะคะพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เห็นมีในเฟซของท่านเนาะ
0: ค่ะ
1: คือหลายคนก็แบบตกใจคือมันเป็นพื้นดำเนาะแล้วท่านนายกก็โพสต์บอกว่าอะไรนะวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกหมายความว่าอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ก็หลายคนก็คิดว่าน่าจะสอดคล้องกับถ้อยคำของ
1: คุณใหม่เหรอ
0: คุณใหม่สิริกัญญาของพรรคประชาชนที่มีการไปพูดในเวทีหนึ่งในเรื่องกำพงกำแพงอะไรต่างๆนี่แหละเท่าที่ฉันอ่านมานะคะก็น่าจะเป็นการแซะกันไปกำมาในทางการเมือง
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่าท่านนายกเองก็ช่วงนี้ก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าลูกห้ามเล่นคือมีช่วงหนึ่งที่ใช้โซเชียลมีเดียตอนนี้มีคนแซวท่านนายกด้วยนะว่าเป็นครีเอเตอร์มือใหม่ขยันโพสต์ขยันโพสต์มากแล้วก็
1: ท่านนายกหรือว่าแอดมินก็ไม่รู้สิ
0: อันนี้ฉันเชื่อล้านเปอร์เซ็นต
1: ์
0: ไม่มีแอดมินอนุทินแน่นอนถ้าคุณจะดูจากถ้อยคำสำนวน
1: ค่ะ
0: คุณอนุทิน88ล้านเปอร์เซ็นต
1: ์โอ้ขนาดนั้นเลยนะ
0: แน่นอนอยู่แล้วยิ่งกว่าใดๆทั้งสิ้นทั้งมวลดิฉันว่าคุณอนุทินนี่แหละเป็นคน
1: โพสเองเหรอ
0: เป็นคนโพสเองอยู่แล้วไม่น่าจะมีแอดมินหรืออาจจะมีคนที่คอยส่องเพื่อที่จะบอกว่าเหมือนมอนิเตอร
1: ์
0: ท่านนายกมีประเด็นนี้นะมีคนพาดพิงถึงเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งเมื่อวานถ้าคุณแสงระวีดูโซเชียลมีเดียก็คือเรื่องของภริยาท่านไปทาบสร้อยเส้นละเท่าไหร่นะ
1: ล้านสองแสน
0: ไอ้บ่อเซียงบ่อเซิงอะไรเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีมูลค่าขนาดนั้น
1: เพิ่งได้ยินคำนี้แล้วเนี่ย
0: ค่ะแล้วก็มีสำนักข่าวเอามาลงสำนักข่าวใหญ่ด้วยนะเนี่ยต้องไปสอบถามบก.นะที่ไปลงเนี่ยท่านนายกมีการไปคอมเมนต์ใต้ภาพนั้นด้วยตัวเองว่าข้อมูลเนี่ยไม่จริงนะภรรยาไม่ได้ซื้อให้ภรรยานะเพียงแต่เจ้าของร้านเขาให้ไปทาบ
1: ขอมาทาบ
0: ขอมาทาบดูหน่อยใส่คอคนสวยแล้วเป็นยังไงมันขึ้นมาเอาไว้เป็นโปรโมทได้นะภรรยาท่านนายกเดิน
1: ระดับ
0: บูธนี้
1: ใช่ระดับท่านภรรยาคือแค่ภาพอ่ะยังไม่ต้องซื้ออ
0: ่
1: ะค
0: ือ
1: มันภาพมันขายได้
0: ก็คิดดูว่าแอดมินอนุทินจะกล้าหรือคะถึงขนาดบอกว่าท่านบก.ตรวจสอบข้อมูลหน่อยนะข้อมูลคาดเคลื่อนนะนี่ไปตอบเองเลยทีเดียว
1: ใช่แ
0: ล้วเรื่องของไหมสิริกัญญาเนี่ยที่โพสต์ขึ้นอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยไม่มีทางเป็นแอดมินเป็นคุณอนุทินแน่นอนและก่อนหน้านั้นคุณเนวินชิดชอบใส่กางเกงขาสั้นแล้วคุณคิดว่าแอดมินอนุทินจะมาใส่กางเกงขาสั้นแล้วขึ้นโพสต์ในทำนองแซะเหร
1: อ
0: ใส่ขาสั้นสบายดีทำนองนั้นไม่มีทางเป็นคุณอนุทินแน่นอนตอนนี้นี่ก็ต้องบอกว่าท่านแม่ทีมงานโฆษกนี่ต้อง
1: แต่บางที
0: ตระหนักไหมต้องตระหนัก
1: คือบางครั้งเวลาท่านเดินทางไปไหนเนี่ยภารกิจจะไม่มีตามกำหนดเวลางานจะไม่มีใช่ไหมแต่บางทีท่านก็แบบไปที่นู่นที่นี
0: ่
1: แล้วแบบนักข่าวไม่รู้ไงพอเห็นอีกทีอ้าว
0: โพสต์ขึ้นโซเชียลตัวเอง
1: โพสต์แล้วอะไรเงี้ย
0: ก็เหมือนกับว่าเนี่ยทีมงานโฆษกต้องหวาดหวั่นแล้วนะว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยท่านนายกถึงกับต้องมาชี้แจงด้วยตัวเองที่จริงของเหล่านี้เนี่ยยกหูขึ้นเอ้ย คุณชี้แจงหน่อยสิเรื่องนี้มันเป็นยังไงยังไง
1: แ
0: ต่นี่ท่านนายกเล่นมอนิเตอร์โซเชียลมีเดียแล้วก็ชี้แจงด้วยตนเองเลยทางหนึ่งมันก็ดีเป็นการสื่อสารทางตรงหรือมีกรณีของคุณสุทธิชัยยุนก
1: ่
0: อนหน้านี้คุณนทินก็ไม่ได้ปล่อยผ่านก็ถึงกับลั่นหน้าเพจเหมือนกันเป็นการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมา ก็คือทุกคนมีอินเทอร์เน็ตในมืออย่างเท่าเทียมกัน
1: พูดถึงท่านนายกที่เมื่อวานไปงานโอท็อปศิลปาชีพคือดูแล้วเนี่ยยันว่าหลายคนคงคิดเหมือนกันแล้วท่านนายกชอบงานแบบโอท็อปมากเลยนะ
0: ท่านสวมหมวกใบหนึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
1: ก็ใช่คืออันนี้คือมองด้านเมื่อวานนั่นไปเนี่ย ไป
0: ทุกครั้งที่มีโอท็อป
1: ไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพราะเดี๋ยวจะเปิดวันที่10ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานไปวันนี้ไปอีกนะคะวันนี้ไปอีกเห็นบอกกลับจากที่ระนองก็ไปเนี่ยบอกว
0: ่
1: าคือที่โอท็อปศิลปาชีพเขาแสดงที่เชลเลนเจอร์1-3ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นั่นแหละก็ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจผู้ประกอบการด้วย
0: ค่ะ
1: นะคืองานนี้งานชื่องานเต็มๆเขาก็คืองานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะอันนี้ก็
0: เลยต้องไปตรวจงานด้วยตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอระหว่างงานเดี๋ยวก็จะไปเดินอีกแล้วก็จะมีรัฐมนตรีต่างๆไปเดินด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพรีเซนเตอร์เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโอท็อปได้เลย
1: ค
0: ือ
1: จะบอกว่าเป็นตัวดึงดูดที่ให้ประชาชนให้ความสนใจไปดูงานมันก็มีส่วนนะ
0: ถ้าอยากเจอนายกอาจจะต้องไปเดินงานโอท็อป
1: หรือแบบอุ้ยท่านนายกยังไปเลยงานนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: มันดีแน่นอนมีของน่าสนใจ
1: ต้องมีของที่น่าสนใจแน่นอนแต่ว่าเมื่อวานที่ฉันไปที่ไปทำข่าวท่านนายกอะคนเยอะอยู่นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วร้านก็เยอะ
0: ดี
1: ของกินก็จะเยอะ
0: ไทยช่วยไทยพลัส
1: ใช่เขามีไทยช่วยไทยด้วยนั่นแหละ
0: แล้วก็พูดถึงไทยช่วยไทยนี่ก็ยังกังวลกันอยู่น
1: ะ
0: ว่าถ้าหมดสิงหาคมนี้จะมีต่ออีกหรือเปล่าม
1: ันเหลือเงินจากเงินกู้200,000แรกที่เอามาทำไทยช่วยไทยเนี่ยมันเหลืออยู่40,000ใช่ไหมเห็นบอกว่าไม่แน่อาจจะต่อเพราะ200,000หลังนี่เขาเอาไว้ทำไอ้เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าไอ้นี่ไอ้200,000แรกที่เอามาไทยช่วยไทยเนี่ยมันเหลืออยู่40,000คือจริงๆอ่ะมันจะเขาจะต้องทำไอ้เรื่องของไทยเที่ยวไทยด้วยไทยเที่ยวไทยเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะใช้ประมาณ1-2,000 ล้าน
0: ค่ะ
1: 1,700-2,000 ล้านประมาณนั้นแหละที่เขานั่นดูก็ต้องรอดูแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วน่าจะต่อในฉันว่า
0: ค่ะ
1: ท่านนายกไปที่งานไปเดินงานแม่ค้าก็บอกอุ้ยแบบอยากให้ต่อไหมคือเขาขายได้ไง
0: แล้วทำไมพักหลังได้ยินว่าอยากได้เป็นคนละครึ่ง
1: เนี่ยอันนี้คือคนงงมากนะดิฉันยังงงเลยว่าคืออยากรู้ว่าแนวคิดใครคือเขาให้
0: ชาวเน็ตหรือเปล่าอะไรก็โยนชาวเน็ต
1: ไม่ใช
0: ่เปล่า
1: คือกำลังงงว่าคิดได้ยังไงว่าจะเอาคนละครึ่งคือเขาให้60-40คุณไม่เอาคุณจะเอา50-50คือก็งงอ่ะ มันเป็นได้ยังไงอ่ะ
0: เ
1: ขาบอกแล้วมาบอกว่าคิดยากใครคิดอ่ะคนซื้อก็ไม่ได้คิด
0: บอร์ดคิดคนเราไม่เคยคิดอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แม่ค้าก็ไม่ได้คิดคนซื้อก็ไม่ได้คิดAIคิดไงคือเขาคิดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะมา50-50เดี๋ยวฉันก็งง
0: น่าจะคนที่บอกว่าคิดยากนี่แหละนะอยากกลับไป50-50
1: หรือว่าจะแบบเอ้ยมันเรียกยากไง60-40หรือว่าไทยช่วยไทยก็เรียกคนละครึ่งอะไรอย่างงี้แต่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามถึง
0: ใคร
1: เขาก็
0: ตรงกัน
1: เขารู้ทั้งคนขายคนซื้อเขารู้แล้ว
0: แค่เพียงถามว่ามีไหมมีไอ้นั่นไหมมีจ่ายตังแบบนั้นไหม
1: แค่ใช้คำว่าไอ้นั่นเนี่ยก็แบบ
0: ไอ้นั่นไอ้นี่สื่อโทรจิตบลูทูธถึงกันแล้ว
1: ก็เลยงง
0: แม่ค้าก็กดแอปแล้วก็กดสแกนเลย
1: วันนั้นยังคุยกันกับเพื่อนว่าใครเนี่ยแนวคิดใครอยากจะรู
0: ้ใครพูดคนแรกแหละแนวคิดคนนั้น
1: ถ้าให้60-40ไม่เอาจะเอา50-50ฉันก็งงนะ
0: เสียงประชาชนนี่ไม่น่ามีนะเสียงประชาชนเนี่ยยังเป็น60-40นะคะท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกค่ะ
1: อ่ะดูนี่กันหน่อยดีกว่าข่าวดีๆของเราบอกว่ากรุงเทพเกาะสมุยพัทยาติดอันดับเมืองยอดนิยมในฤดูร้อนที่ชาวยุโรปให้ความสนใจเลย
0: โอ้ ดีค่ะด
1: ีกรุงเทพนี่เป็นอะไรที่แบบตลอดเลยนะ
0: ค่ะ
1: คือถ้าเกิดคุณไปดูในแอป Agoda เขาบอกชาวยุโรปเนี่ยสนใจเดินทางสู่เอเชียในช่วงฤดูร้อน
0: ค่ะ
1: ที่บ้านเราที่กรุงเทพที่เกาะสมุยแล้วพัทยาติดอันดับ5เมืองยอดนิยมอันนี้มันแสดงเห็นถึงความ น่าสนใจของนักเดินทางโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะที่มีต่อประเทศไทยนะญี่ปุ่นแล้วก็
0: จีน
1: ยุโรปจีนใช่คือตอนนี้ก็หลายชาติที่เดินทางมาบ้านเรา
0: ค่ะเราในฐานะเจ้าภาพก็ทำให้มันดีเนาะข่าวอะไรที่มันไม่ค่อยดีก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะทั้งเรื่องของการปะทะกันหรือการก่ออาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ย
1: ผู้เขียนเนี่ยโหนักท่องเที่ยวไปเยอะ
0: ค่ะ
1: นะคะอ่ะเวลาหมดแล้วต้องลากันก่อนเราสองคนและน้องทีมงานลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเชื่อว่าอียิปต์จะเข้าร่วมขับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะร่วมกับตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยอ้างอิงข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขณเวลา 10 นาฬิกาว่าขณะนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 36 รายแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ 27 รายและผู้เสียชีวิต 9 รายโดยจำนวนผู้เสียชีวิตคงเดิมไม่มีรายงานเพิ่มเติมส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บ 27 รายขณะนี้กลับบ้านแล้ว 13 รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 14 รายและไม่มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการส่งต่อเนื่องจากทุกรายได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมกับอาการแล้วกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อติดตามอาการและประสานการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าผู้บาดเจ็บทุกรายจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายและสิทธิการรักษานอกจากการรักษาด้านร่างกายกระทรวงสาธารณสุขยังจัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลนักเรียนครูบุคลากรครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตร่วมถึงผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อประเมินและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์1เดือนและ3เดือนพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพความรุนแรงภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อไม่สร้างความสะเทือนใจซ้ำปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำอีกนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกันของ

0: ากระทรวงได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือแผนเปิดโรงเรียนตามมาตรการฉุกเฉินระยะสั้นด้วยการเปิดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศเช่นสายด่วน1300 1323และส่งทีมอาสาสมัครลงพื้นที่เยียวยาจิตใจทันทีในวันเปิดเรียนปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุชั่วคราวจัดพื้นที่ลงทะเบียนให้ผู้ปกครองสังเกตการอนุญาตให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงย้ายโรงเรียนได้สั่งปิดเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตลอดสัปดาห์หน้าและให้อำนาจกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้ตรวจค้นกระเป๋าสิ่งของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อสกัดอาวุธทันทีส่วนต่อมาคือการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเน้นคัดกรองสุขภาพจิตครูและนักเรียนสม่ำเสมอพร้อมระบบส่งต่อแพทย์และอบรมครูแนะแนวที่ปรึกษาในการปฐมพยาบาลทางใจใช้หลักไม่เพิกเฉยต่อการบูลลี่และเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเชื่อมข้อมูลกับสายด่วน1300ตลอดจนตรวจคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าโรงเรียนอย่างรัดกุมพร้อมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบจุดเสี่ยงนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนพร้อมมอบแนวทางการทำงานโดยเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจากข้อมูลเบื้องต้นมีผู้ประกันตนและผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวรวม6รายและผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงานอีก3รายจึงกำชับให้ดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้ครบถ้วนส่วนความคืบหน้าการสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานไปตรวจสอบแล้วส่วนสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและเด็กมีพฤติกรรมเสพสื่อที่มีความรุนแรงมาเป็นเวลานาน
1: พลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่สภ.ปลายบางภายหลังประชุมเสร็จพลตำรวจตรีอัตพลเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานาน 1-2 ปีส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกคุณครูยึดก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อน
2: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่าพยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไรเราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขณะนี้เราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกัน
1: พลตำรวจตรีอัตพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มงวดรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการแชร์เหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมหลังที่อดีตชาวครูต่างชาติโพสต์ภาพอาวุธปืนและข้อความข่มขู่
3: จากกรณีอดีตครูชาวแอฟริกาใต้โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาซึ่งมีการเผยแพร่ข้อความและภาพอาวุธปืนในลักษณะสร้างความวิตกกังวลล่าสุดตำรวจสภ.หัดใหญ่ตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2569เวลา 14:39 นผ่านด่านประดังเบซาขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยยังคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปิดประตูทางเข้าออกและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่พร้อมให้ตำรวจสายตรวจและฝ่ายป้องกันปราบปรามสภ.หัดใหญ่ลาดตระเวนโดยรอบโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกรณีเผยแพร่ภาพอาวุธปืนและข้อความที่สร้างความวิตกกังวลส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารงานค่าจ้างและสิทธิแรงงานที่อดีตครูได้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยโรงเรียนได้ออกประกาศชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายประเด็นธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
0: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
4: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นาทีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่า10ตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำหนดแผนรองรับควบคู่กับการพัฒนาระบบเช็คลิสต์ให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1ครับ2569โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัดมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันซึ่งระบบเช็คลิสต์นี้จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการป้องกันโดยการใช้แผนที่ความเสี่ยงที่บูรณาการข้อมูลระดับประเทศลงลึกถึงรายละเอียดระดับหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการแหล่งน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
6: คือหลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
5: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบของกฎหมายปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาน้ำและการดูแลช้างป่าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินพร้อมกล่าวว่ามารับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลปะตงและตำบลทรายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ประชาชนมีน้ำใช้มีน้ำทำการเกษตรและมีความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวโดยทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7รายงานสถานการณ์แม่น้ำโขงและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้น
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 571.53 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 78.87 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอได้ส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายในวันนี้โดยมีข้อความว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคมนี้ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนวาปีขณะที่จังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องเนื่องจากยังมีกลุ่มฝนตกหนักปกคลุมบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมชั้น3เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ปภ.ยังส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีข้อความว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำน่านแม่น้ำสาขาและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลในเวียงตำบลดู่ใต้ตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝ่ายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลนาปังตำบลท่านาวอำเภอภูเพียงและพื้นที่ข้างเคียงทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ พรรคประชาชนติดตามคดีหัวเลือกสว.โดยเจาะลึกรูปแบบการลงคะแนนโพยความสัมพันธ์ของผู้สมัครและเส้นทางการเงินในหลายจังหวัดพบว่ามีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ตรวจสอบและส่งเรื่องให้ศาล
7: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์บัตรลงคะแนนและผลการเลือกสว.ระดับประเทศในการแถลงข่าวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ภาค4โดยระบุว่าพบรูปแบบการลงคะแนนที่ซ้ำกันในหลายกลุ่มอาชีพทั้งการเลือกผู้สมัครชุดเดียวกันและการเรียงหมายเลขในลักษณะคล้ายกันรวมถึงความสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างรอบเลือกกันเองกับรอบเลือกไข้ซึ่งอาจสะท้อนการกำหนดเป้าหมายผู้ได้รับเลือกเป็นกลุ่มในส่วนของเส้นทางการเงินนายพฤฒวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านนำเสนอข้อมูลธุรกรรมที่พบในอย่างน้อย6จังหวัดได้แก่ลำพูนนครพนมหนองบัวลำพูอำนาจเจริญสุราษฎร์ธานีและสงขลาโดยยกตัวอย่างการโอนเงินระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.การออกค่าเดินทางให้ผู้สมัครและธุรกรรมในช่วงใกล้เคียงกับการเลือกสว.รวมถึงกรณีจังหวัดนครพนมที่นายสิทธิกรซึ่งขณะนั้นเป็นผู้สมัครและปัจจุบันเป็นสว.ชำระค่าตั๋วเครื่องบินให้ผู้สมัครอีก7คนและกรณีจังหวัดลำพูนที่นายอาทรโยธาโอนเงินให้ผู้สมัครสว.7คนทั้งนี้เมื่อนำข้อมูลรูปแบบการลงคะแนนโพยคำให้การของพยานคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของผู้สมัครตลอดจนเส้นทางการเงินมาพิจารณาประกอบกันอาจมีน้ำหนักเพียงพอให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกสว.จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมารวมถึงพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลสวิสาประทุมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต๊อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหวังว่าอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะซึ่งตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามร่วมกันเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายฟีดานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาเชื่อว่าในขั้นตอนต่อไปอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเนื่องจากตุรกีและอียิปต์ปฏิบัติต่อกันราวกับเป็นพันธมิตรอยู่แล้ว ทั้งนี้ข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างการป้องปรามร่วมในการยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบและยังถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดในวันนี้หลังคาดการณ์ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศตั้งแต่มณฑลเจ้อเจียงไปจนถึงมณฑลฟูเจี้ยนในช่วงเย็นวันนี้ต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์ด้วยความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนี้ในพื้นที่มณฑลฟูเจี้ยนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลซานตงนครเซี่ยงไฮ้นครเทียนจินและกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250ถึง500มิลลิเมตรขณะเดียวกันทางการจีนสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศรวมทั้งสั่งระงับการดำเนินงานของท่าเรือและงดให้บริการเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งนอกจากนี้ยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือพายุใต้ฝุ่นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่12โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคุณงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
13: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
14: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
15: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
14: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
15: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
14: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
15: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
12: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะมาตามนัดค่ะเป็นประจำทุกปีนะคะที่คนไทยจะได้ชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีการสมัครแล้วก็คัดเลือกนักแสดงโขนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดม่านการแสดงปีนี้จะยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยรายละเอียดกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ในช่วงต่อไปฝากกันหน่อยค่ะรายการสบายสบายหลังข่าวของเราวันนี้มีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุริยาวันสุวรรณวงศ์จากจังหวัดนครราชสีมาจากโคราชนั่นเองนะคะเดี๋ยวพักก่อนแล้วก็ช่วงที่2ไปเปิดม่านโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปี2569กันค่ะ
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะผู้ฟังคะเราจะมาเปิดม่านโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปี2569ตอนสีดาพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เห็นบอกปีนี้ยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจมากแต่ว่าต้องถามก่อนว่าเป็นการแสดงครั้งที่เท่าไหร่ทําไมจึงเลือกเป็นตอนสีดาค่ะอาจารย
2: ์ก็19ปีแล้วจะยี่เข้าปีที่20แล้วก็โขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับในปีนี้ก็กลับมายิ่งใหญ่คือตอนสีดาตอนสั้นๆนี้เลยเป็นตัวของตอนของนางสีดาน
1: ะ
2: ก็ด้วยเหตุที่ว่าต้องบอกว่าเป็นวาระที่1 นะสีดาก็คือตัวนางเอกในเรื่องรามเกียรติ์ใช่ไหมครับคู่กับพระรามนะครับถ้าเราพูดถึงการเคียงคู่กันก็คือในหลวงก็เปรียบเสมือนพระรามนะครับสมเด็จพระราชินีก็เปรียบเสมือนพระลักษมีก็คือเรียกลักษมีสีดานั่นแหละครับก็มีการเปรียบเทียบก็เป็นปีมงคลระลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงในพระบรมโกศที่ทรงเป็นผู้ที่ทำให้เกิดโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นนะครับพระบรมราชินีนาถในรัชกาลก่อนและในรัชกาลปัจจุบันปีนี้ก็ถือว่าเป็นวาระมงคลที่สมเด็จพระบรมราชินีนะครับมีพระชนมายุครบ4รอบนะครับคณะกรรมการก็พิจารณากันเลือกตอนที่มีเกี่ยวข้องกับนางสีดามาแสดงนะครับในตอนที่ชื่อง่ายๆสั้นๆนี่นะว่าสีดาครับผมนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาทำไมถึงเลือกเป็นตอนสีดา
2: ใช่ใช่ครับเป็นวาระพิเศษครับผม
1: ค่ะเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงด้วยนะคะก็เลยอยากจะชวนงั้นเราไปทำความรู้จักกับนางสีดากันสักหน่อยนะคะอาจารย์สุรัตน์ว่าเป็นใครมีประวัติมีความสำคัญอย่างไรในเรื่องรามเกียรติ์คะอาจารย์
2: ต้องบอกว่าสีดาเป็นตัวเอกสำคัญของเรื่องเป็นนางเอกของเรื่องนะครับที่เมื่อกี้ทบทวนกันนิดหนึ่งว่าในคติเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเราได้รับถ่ายทอดมาจากรามยณะของศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนพระนารายณ์เนี่ยอวตารลงมาเป็นพระรามนางสีดาก็คืออวตารของมเหสีของพระนารายณ์ที่เป็นเทพเจ้าคู่กันลงมาคือพระลักษมีนะครับพระลักษมีเป็นมเหสีของพระนารายณ์ก็อวตารลงมาทำไมก็จะมาช่วยพระรามในการทำให้เกิดสงครามระหว่างธรรมะและอธรรมถ้าเราเปรียบพระรามเนี่ยเป็นธรรมะแล้วก็ฝ่ายยักษ์หรือฝ่ายทศกัณฐ์เนี่ยเป็นอธรรมสีดาก็จะมาเป็นชนวนเหตุของสงครามครั้งนี้ครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะอันนี้คือที่มาก่อนส่วนประวัติของนางสีดาเนี่ยเป็นเหตุถ้าของเรื่องไทยก็จะสนุกสนานกันหน่อยหนึ่งว่านางสีดามาเกิดเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์กับนางมนโท
1: ค่ะ
2: แต่เมื่อครั้งที่นางสีดาลงมากำเนิดเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์และนางมนโทเนี่ยเมื่อคลอดออกมาปั๊บเนี่ยนางสีดาร้องขึ้นมาว่าผานราบผานราบผานราบ3ครั้งผานราบคำนี้ใช่ผานก็คือการทำลายล้างราบพระร้ายราบพระเนี่ยจริงๆทศกัณฐ์เขาคือเท้าราบพนาศูนย์นะเป็นชื่อจริงเนี่ยชื่อเล่นเขาคือทศกัณฐ
1: ์อ๋อโอเคมีชื่อเล่นชื่อจริงเหมือนคนไทยนี่แหละ
2: ใช่ชื่อทศกัณฐ์เป็นฉายาเพราะเขามี10หน้าก็เลยทศกัณฐ์แต่จริงๆเนี่ยในชื่อจริงเขาชื่อเท้าราบพนาศูนย์หรือในภาษาสันสกฤตคละราวณะเขาออกไปเป็นเสียงราบราวณะเนี่ยเราออกบอเป็นพอแล้วก็เลยเป็นเท้าราบพนาศูนย์หรือเท้าราบครับผมแปลว่าผู้ที่จะมาผลาญตัวผู้เป็นพ่อนี่เห็นไหมได้ความรู้ขึ้นมาแล้วว่าทศกัณฐ์ก็มีชื่อจริงว่าราวณะหรือเท้าราบ
1: ไม่เคยรู้มาก่อนเลยถ้าไม่ได้ไปศึกษาประวัติ
2: ไม่รู้อ่ะทศกัณฐ์เป็นฉายาเพราะเขามี10หน้าหรือบางทีเราก็เรียกเท้าทศสีเท้าทศพักเท้า20กรหมายถึงเขามี20มือเจ้ากรุงลงกาไปว่าเจ้าเมืองลงกาเขาจะไม่เรียกชื่อจริงไงก็มีบางตอนเขาเรียกว่าเท้าราบพนาศูนย์ยักษ์สาก็ความหมายในนั้นคือเรียกชื่อจริงของทศกัณฐ์เขา
1: ค่ะ
2: นะครับผมทีนี้ทศกัณฐ์ก็เลยให้พี่เพกมาทำนายพี่เพกก็บอกว่าเอ๊พระธิดาองค์เนี้ยเกิดมาพร้อมกับความพินาศของวงศ์สกุลนะของบิดาก็เลยให้เอาไปลอยน้ำเสียเอาทิ้งไปซะทศกัณฐ์ก็ให้เอาธิดาน้อยเนี่ยไปลอยใส่พระอกไปพอดีสีดาเนี่ยก็ลอยตามแม่น้ำไปจนถึงอาสมของท้าวชนกฤาษีท้าวชนก เป็นกษัตริย์เมืองมิถิลาหรือเมืองชนะของในปัจจุบันเนี่ยท
1: ้
2: าวชนกเนี่ยมาบวชเป็นฤาษีพอได้เห็นพระอบขึ้นมาก็เปิดพระอบก็เอ๊ะเห็นเป็นเด็กผู้หญิงมาลอยกับพระอบแต่ด้วยความเป็นพระฤาษีเนี่ยจะทำยังไงดีจะเลี้ยงได้ก็เลยอธิษฐานจิตว่าขอฝากนางสีดาไว้กับพระแม่ธรณีให้เลี้ยง
1: ค่ะ
2: ครั้นต่อมาเนี่ยท้าวชนกเมื่อบำเพ็ญตบะเป็นฤาษีได้สักระยะหนึ่งประมาณ10กว่าปีเนี่ยก็เลยจะกลับไปครองบ้านครองเมืองก็เลยคิดถึงเด็กที่ตัวเองเก็บได้แล้วฝากพ่อแม่ธรณีเลี้ยงท้าวชนกก็จะนำกลับบ้านกลับเมืองไปด้วยเลยทำพิธีไถหานางสีไถเพื่อจะหาเอาเด็กกุมารขึ้นเมื่อไถลงไปเนี่ยก็ได้พระอบขอพระแม่ธรณีเนี่ยก็ได้พระอบขึ้นมาสีดาคำนี้จึงแปลว่ารอยไถสีดาแปลว่ารอยไถนะฮะ
1: ก็
2: เลยเป็นชื่อของนางสีดาที่เรารับทราบมาจนถึงทุกวันนี้แหละแต่ว่ารอยไถนะครับสีดาฉันจำเริญวัยก็อยู่ในเมืองมิถิลานะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูในปัจจุบันเขามีเมืองที่ชื่อว่าเป็นเมืองสีดาจริงนางสีดาจริงนะชื่อเมืองชนะปู
1: ้
2: ชนะปุระที่อยู่ในเนปาล นะในทุกปีเนี่ยเขาจะมีพิธีเฉลิมฉลองการพระรามมายกศรที่เมืองชนะปู้เนี่ยแหละฮ
1: ะ
2: มีคนชวนเหมือนกันว่าจะเอาไปร่วมสถานทูตไทยที่เนปาลเคยคิดว่าจะเชิญไปร่วมฉลองพระรามอภิเษกกับนางสีดาที่เมืองชนะปู้ที่เนปาลเหมือนกัน
1: เพราะมีประวัติที่นั่นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แต่ทีนี้ที่เมืองมิถิลามีศรคันหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นศรของพระอิศวรตั้งมาไว้แล้วก็ไม่มีใครยกได้ท้าวชนกก็เลยประกาศว่าถ้าผู้ใดยกศรได้เนี่ยจะยกนางสีดาให้เป็นคู่ครอง
1: ค่ะ
2: ข่าวนี้ก็ล่ำลือไปจนถึงเมืองอโยธยาของพระรามนะพระสวามิตรกับพระวสิทธิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของพระรามก็ไปเชิญพระรามพระลักษมณ์มายกศรขึ้นที่เมืองมิถิลาพอมาถึงเมืองมิถิลาพระรามเนี่ยก็ดันไปเห็นนางสีดากำลังเปิดพระบัญชรเนตรต่างเนตรศพเนตรกันอยู่รู้ความในกันนะครับทีนี้พอวันยกศรเนี่ยพระลักษมณ์เนี่ยซึ่งตามพระรามไปด้วยเนี่ยยกขึ้นนะแต่พระลักษมณ์รู้ว่าพระรามกับนางสีดามีใจหมายต่อกันอยู่พระลักษมณ์เนี่ยก็เสียสละให้พี่เป็นผู้ยกพระรามถึงยกศรขึ้นมาได้ได้ครองนางสีดาและพานางสีดากลับมาที่กรุงศรีอยุธยา
1: ค่ะ
2: นะครับว่าด้วยความรวดรัดต่อมาเนี่ยพระรามก็ถูกขอร้องให้ออกบวชให้เดินป่าซะเพราะว่านางกายเกศีต้องการให้พระพศผู้เป็นลูกน้องพระรามเนี่ยขึ้นครองราชแทนก็เลยขอท้าวทศรถนะครับผู้เป็นพ่อเนี่ยให้พระพศขึ้นครองราชพระรามเลยจำเป็นจะต้องเสียสละตามคำที่พ่อขอก็เลยต้องไปออกบวชนางสีดากับพระลักษ์ก็ขอตามไปด้วยครับผมมาตามไปด้วยก็เดินทางเดินดงเพราะเรียกพระรามเดินดงไปในป่านางสีดาก็ถูกทั้งยักษ์นะพี่ราบมาอุ้มนางไปพระรามก็ตามช่วยขึ้นมานางสีดาก็ตามพระรามไปด้วยความซื่อสัตย์จนสุดท้ายนางสีดาก็ถูกทศกัณฐ์มาลอบลักไปกรุงลงกาด้วยการหลอกวางทองมาให้พระรามตามนั่นแหละครับที่เป็นตอนพระรามตามกวางนะครับแล้วก็พระรามก็ได้ยกกองทัพไปตามนางสีดากลับมาแต่เมื่อฆ่าทศกัณฐ์ได้แล้วเสร็จศึกลงกาและนางสีดาเนี่ยต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองก็คือการลุยไฟแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่พระรามกลับมาครองกรุงศรีอยุธยาจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องอีกนะครับนางสีดาก็จะถูกพระรามเข้าใจผิดอีกจะต้องถูกในประเทศไปอยู่กลางป่าแล้วไปคลอดลูกเป็นพระมงกุฎแล้วก็มีพระลบขึ้นมาก็จะมีการปล่อยม้าอุปการพระรามได้พบนางสีดาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อภิเษกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นย่อๆกันนะถ้าเล่าอะไรลงรายละเอียดจะยาว
1: จะจบรายการเลยทีเดียวนะคะไม่จบด้วยซ้ำนะคะอาจารย
2: ์รวบลัดให้แล้วนะ
1: ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรตอนสีดาเป็นใครประวัติความสำคัญในรามเกียรติ์ของนางสีดาทีนี้พอเราเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยอาจารย์ในรามเกียรติ์เนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนางสีดากี่ตอนคะอาจารย์สุรัตน
2: ์โอ้โหมีเยอะมากเลยไล่ตั้งแต่พระลักษมีลงมาเกิดจนเป็นนางสีดาจนถึงวัยเยาว์ยกศรขอติดตามออกไปติดตามออกไปถูกยักษ์ถูกพี่ราบรักนางสีดาพระรามตามไปช่วยนางสีดามาถูกทศกัณฐ์หลอกไปสีดาเข้าไปอยู่ในทศกัณฐ์ลงไปเกี้ยวสีดาโดนนางยักษ์บังคับขู่เข็นสีดาผูกศรสีดาผูกคอตายอะไรเงี้ยจนถึงสีดาจะต้องออกไปดูศพพระรามพระลักษมณ์ในตอนพรหมมาศ
1: หลายตอนเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นกี่ตอนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่แต่ว่าก็จะสรุปเอาตอนใหญ่ๆถ้าเป็นตอนในการแสดงนั่นคงจะยกมาตอนใหญ่ๆตอนอะไรนะตอนสยุมพรพระรามสีดา แล้วก็ตอนปล่อยม้าอุปการที่พระรามได้พบกับลูกกับแม่พ่อแม่ลูกกลับมาพบกันอีกครั้งอะไรเงี้ยครับผมภายใน2ชั่วโมงก็ยกตอนสำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยสีดา
1: ก็ไปตอนคือเฉพาะนางสีดาไปเลย
2: ใช่ครับ
1: สีดาลุยไฟมีไหมอาจารย์อย่างไรท่านจะคุ้นกับสีดาลุยไฟ
2: ครับมีสีดาลุยไฟเนี่ยเกิดเป็นโกสุมปทุมทองเนี่ยแล้วก็แถมตอนท้ายให้ก็คือสีดาพระรามพระลักษ์พระรามได้ไปพบพระลบพระมงกุฎที่เป็นโอรสกับนางสีดาอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละครับ
1: อ๋อนี่แถมตอนท้ายให้ด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าเลือกหลายตอนเลยเกินปีนี้ต้องใช้นักแสดงกี่คนการคัดเลือกนักแสดงจะต้องเข้มข้นหรือเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์โอ้การคัดเลือกผ่านไปแล้วนะครับ
1: บรรยากาศเป็นยังไง
2: ตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงเยาวชนนักแสดงมาสมัครเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 1,000 กว่าคนครับผมปีนี้
1: เด็กสนใจเยอะมากนะ
2: พร้อมสนใจกันเยอะแล้วเด็กภายนอกที่มาตั้งแต่โขนศิลปาชีพเนี่ยเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วต้องคาดหวังว่าเขารอชีวิตต้องมาออดิชั่นโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพ
1: ค่ะ
2: ไม่ได้ตอนนี้ปีหน้าเขาก็มาใหม
1: ่ก็จะมาจนได
2: ้มาจนได
1: ้ตั้งใจแล้วอะค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วใช้กี่คนคะสรุปจากพันกว่าคน
2: อยู่ใช่ประมาณจากพันกว่าคนใช้อยู่ประมาณสัก300กว่า
1: โอ้มาสมัครพันกว่าคนคัดเหลือ300กว่าคน
2: ใช่ครับผม
1: ทำให้คิดนะสีดานี่เฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่มันต้องมีหลากหลายใช่ไหมอาจารย์
2: หลากหลายหลากหลายครับสีดาเป็นตัวเอกแค่ตัวเดียวเองแต่ว่ามันจะต้องมีตัวองค์ประกอบอื่นๆด้วยจะเป็นผู้หญิงก็จะเล่นเป็นนางมนโทนางอะไรเนี่ยมีมาหมดเทวดานางฟ้าอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะ
1: คนที่เป็นตัวเด่นชื่อสีดานี่จะต้องคัดแบบเข้มมากเลยอาจารย์นะเพราะเขาเป็นตัวเด่นนะ
2: คนถูกต้องเป็นตัวเอกของเรื่องนะต้องเด่นไปครับ
1: ค่ะมาสมัครเยอะไหมคะสำหรับแค่ตัวเอกนางสีดาเนี่ยค่ะ
2: เขาจะเป็นเรียกว่าละครนางคนที่เป็นละครนางเขาก็หวังแหละว่าจะต้องได้มาเป็นตัวเอกคือนางสีดาฮะก็มาประมาณสัก200กว่าคน
1: มีสำรองไหมอาจารย์ท่านหญิง
2: มีสำรองครับสีดาอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก5ตัวไว้ก่อน
1: อ๋อต้องมี5ตัว
2: เพราะมีสำรองเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันจะมีตอนต้นตอนไม่ก็จะไม่ได้ยืนเดียวตลอดอาจจะมี2คนในองค์ที่1องค์ที่2อะไรเงี้ย
1: ค่ะอาจารย์คัดเลือกจากอะไรคะสีดาถ้าสมมติว่าเข้มแบบนี้
2: อ๋อ1รูปร่าง
1: อันดับแรกเลยเห็นปุ๊บโอ้ต้องมีเสน่ห
2: ์มีเสน่ห์ปุ๊บ2กระบวนการรำ
1: กระบวนการรำก็สำคัญนะคะ
2: กระบวนการรำก็สำคัญหรือบุคลิกภาพก็สำคัญมันต่างกันคืออย่างนี้เพราะว่าเวลาเราเห็นเด็กนักศิลป์ถ้าเราเรียนเป็นเนี่ยรำสวยเหมือนกันแต่อย่างน้อยๆตัวเนี่ยป้อมเตี้ยไปเนี่ยก็เล่นเป็นนางสีดาไม่ได้ก็จะต้องจับยัดเป็นตัวอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้น2บุคลิกภาพในการแสดงเหมือนกันมันดูออกว่าใครรำสวยใครรำไม่สวยใครรำสง่าใครรำไม่สง่าเนี่ยสวยสง่าดูแล้วมีเสน่ห์ต่อผู้ชมมั้ยอะไรเงี้ยครับของโขนเราก็มีว่ากระบวนเชิดฉิงลุยไฟนี่นะก็จะต้องเป็นกระบวนนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านออกแบบไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
1: ทีนี้มีนักแสดงของรุ่นที่แล้วบ้างมั้ยคะหรือว่าคัดเลือกใหม่หมดเลยจ้ะ
2: มี
1: เอาม
2: ีด้วยแต่ว่าจะเป็นผู้เหมือนรุ่นครูนะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเน้นรุ่นใหม่จะเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะนักแสดงที่จะแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยถามทุกปีเลยเหมือนกันเผื่อว่าคนที่ฟังอยู่เขาก็สนใจยังไม่เคยเลยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์1ตอนนี้คือคุณสมบัติอายุเขาก็กำหนดอายุ15ถึง25ปีที่กำหนดอายุเพราะอะไรเพราะถ้าเด็กเกินไปเนี่ยทักษะยังไม่ถึงพี่ๆเขา2กับการดูแลเพราะว่าเราต้องไปซ้อมกันนานกับจะต้องไปอยู่ร่วมกันนานก็อาจจะต้องลำบากนิดนึงสำหรับที่เด็กต่ำกว่า15ลงมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: 2อายุไปก่อนนะ2ทักษะการรำ
1: ค่ะ
2: ทักษะการรำต้องได้ระดับที่ระดับมาตรฐานนะฮะ
1: อันนี้สำคัญ
2: เขาขึ้นเวทีใหญ่เขาขึ้นเวทีใหญ่แล้วจะต้องไปมีตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กที่เรียนตรงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์นะยังมีเด็กมัธยมเด็กมหาลัยต่างๆอีกด้วยนะฮ
1: ะ
2: ที่มาร่วมคัดเลือกแต่ว่าครูบาอาจารย์เขาต้องเที่ยวเข็นฝึกหัดกัน
1: หมายถึงว่าโรงเรียนนั้นเขาก็จะนำเด็กที่เขาคัดเลือกมาแล้ว
2: ใช่มาร่วมเลยมัธยมก็มีเด็กพิเศษก็มีนะครับที่เขาใช้โขนเป็นบำบัดมีปัจจุบันเนี่ยโขนเนี่ยไม่ได้เข้าเฉพาะเด็กธรรมดาด้วยแต่ว่าเด็กพิเศษนะครับที่เป็นเหมือนกับออทิสติกหรือสมาธิสั้นเนี่ย ผู้ปกครองเขาใช้โขนเป็นนัตยะบำบัดด้วยถ้าเราพูดถึงด้วย
1: ค่ะ
2: แต่เขาสามารถทำได้นะเขาสามารถนิ่งหรืออะไรได้
1: เคยมีไหมคะอาจารย์ที่ผ่านมาม
2: ีครับตอนที่ผ่านมาก็ให้เขาไปเล่นตัวประกอบตัวอะไรได้พ่อแม่เขาก็มีความภูมิใจ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาสามารถใช้โขนที่ดึงสมาธิเด็กๆไว้ได
1: ้ค่ะ
2: อันนี้แยกไปนะไม่ได้เกี่ยวกับโขนศิลปาชีพนะอันเนี้ยคือโขนเนี่ยก็เวลาเราทำรายงานโขนต่อยูเนสโกเนี่ยฮะว่าโขนเนี่ยมันมีบทบาทอะไรต่อสังคมป
1: ั
2: จจุบันเราพูดถึงโขนเนี่ยเป็นเครื่องช่วยรักษาเด็กด้วยที่ช่วยให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
1: ค
2: ่ะ2สุขภาพ3โขนยังเป็นสิ่งที่บำบัดความผิดปกติของเด็กได้ด้วยเช่นสมาธิสั้นการพูดไม่ชัดเป็นเสียงพูดได้ชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ย
1: อันนี้
2: นอกเรื่องนะอันนี้
1: ดิฉันก็ไม่เคยทราบเลยนะคะผู้ฟังจากอาจารย์สุรัตน์นี่แหละว่าช่วยได้นะ
2: ช่วยได้เพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเด็กที่เขาสามารถคือเขาจะได้มีจุดความจดจ่อย้อนกลับมาโขนเราดีกว่า
1: ค่ะครั้งนี้จะไม่ถามอาจารย์สุรัตน์แล้วว่ากระแสความนิยมโขนปัจจุบันเป็นยังไงเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังรับรู้รับทราบไปอย่างดีเลยอาจารย์ว่ากลับมาได้รับความนิยมอย่างยิ่งใหญ่แค่ดูมาสมัครสิกระแสไม่แผ่วเลยอาจารย์ในฐานะผู้สืบสานรู้สึกยังไงบ้างพอภาพคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาให้ความสนใจแล้วก็ไม่แผ่วแบบนี้ค่ะอาจารย
2: ์มีความปลื้มใจและดีใจมากฮะแล้วเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยเขาได้ดูสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีเขาจะมีความชอบโขนมากยินแล้วก็เขาดูโขนแล้วเขาอินกับความเป็นโขนมากมันมีอิทธิพลต่อเด็กเพราะว่ามันเหมือนกับเขาได้ดูเรื่องของแฟนตาซีพ่อแม่ได้เล่าเรื่องวรรณกรรมที่สนุกสนานให้ฟังผมอยากจะบอกเสมอว่าทำไมเด็ก4ขวบ5ขวบเนี่ยเขาชอบโขนเพราะโขนมันเหมือนกับการ์ตูน
1: มันเหมือนการ์ตูน
2: ใช่มันเหมือนการ์ตูนม
1: ัน
2: ม
1: ี
2: การใส่หน้าตามันมีความเป็นแฟนตาซีแล้วเวลาในวรรณกรรมรามเกียรติ์เขาเอาไปผลิตสิ่งที่เป็นแอนิเมชันเป็นการ์ตูนเป็นภาพเขียนต่างๆเนี่ยเด็กเขาก็เลยอินกับความเป็นโขนนะครับเนี่ยก็เลยทำให้มันต่อยอดมาจนถึงโขนมูลนิธิศิลปาชีพด้วยเขาได้เห็นความจริงเขาได้เห็นผลงานที่สวยงามเขาอยากจะใส่เครื่องเขาอยากจะใส่หน้ากากเขาอยากจะใส่หัวโขนอะไรเงี้ยเนี่ยใน TikTok ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นเด็กบางโรงเรียนไม่มีครูสอนเขาก็เรียนจากทีวีเองทำท่าไปบอกถ้าว่างมาที่ลูกใกล้ๆเนี่ยบางทีเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยนี่เนี่ยยกตัวอย่างเพิ่งกลับมาจากนครศรีธรรมราชที่นาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกับนาฏศิลป์พัทลุงเขาทำโขนสัมพันธ์ทางภาคใต้เชื่อไหมว่าปัจจุบันเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสก็มีการแสดงโขน
1: ค่ะเรามาดูส่วนของการแสดงตอนสีดากันหน่อยรายละเอียดกำหนดการแสดงเป็นยังไงบ้างคะจารย์แสดงนานไหมปีนี
2: ้ปีนี้แสดงนานมากก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกาต้นเดือนพฤศจิกานะครับรอบเสด็จพระดำเนินเนี่ยคือวันที่1พฤศจิกานะครับแล้วก็วันที่3แล้วก็วันที่5แล้วนั่นก็เป็นรอบประชาชนยาวไปถึงวันที่10ธันวาคมครับ
1: โอ้ยาวเลยนะคะ
2: แล้วคะใครพลาดมูลที่ส่งเสริมศิลปินก็จะไปเล่นในงานสมโภชพระเมรุมาตรด้วยในวันที่16ธันวาคมครับ
1: ค่ะ16ธันวาคมอันนี้พิเศษใช่ไหมคะ
2: สนามหลวงใช่ครับผม
1: ค่ะอยากให้อาจารย์เชิญชวนประชาชนไปชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
2: ต้องบอกว่ากำหนดการจองบัตรโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพจะเจอเริ่มจองบัตรในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับของทุกปีเป็นการเริ่มต้นจะต้องบอกว่าต้องรีบจองนะครับไปจองใกล้ๆเนี่ยบัตรจะหมดเร็วมาก
1: เพราะว่าโรงเรียนในบางทีเหมามาหมดเลยใช่ไหมอาจารย์
2: เหมามาหมดเป็นพันที่นั่งเนี่ยโรงเรียนมาที่มา500 200อะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะไฮไลท์ที่ห้ามพลาดอาจารย์บอกหน่อย
2: บอกเลยก็คือสีดาลุยไฟนะแล้วก็จะมีหนุมานชูกล่องดวงใจด้วยปีนี
1: ้
2: ครับผมเนี่ยไฮไลท์สำคัญเลย
1: อันนี้แย้มให้ฟังนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: แย้มให้ฟังก่อนใครเพื่อนเลย
2: ได้ใช่ครับ
1: ท้ายนี้มีอะไรฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างคะเชิญเลยค่ะ
2: ต้องฝากอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับต้องรีบจองบัตรจองตั๋วนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมากันใกล้ๆแล้วก็จะมาบ่นกันทุกทีเลยโทรมาบางทีผมก็ไม่มีบัตรจะให้ เพราะว่าบัตรเขาจะต้องจองในระบบไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา อย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าผู้สูงอายุเราบางทีก็จองไม่เป็นก็รบกวนบอกลูกหลานให้เตรียมจองให้เลยนะครับ
1: แต่บางคนนี่เก่งนะอาจารย์พอจองครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปก็จองเองเลย
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ต้องรีบนิดนึงนะคะฝากให้วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์
2: ครับครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ เราพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะคุยเรื่องโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะในช่วงนี้รายการสบายๆหลังข่าวนะคะมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินค่ะให้1รางวัลส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริณเมรุวัดธาตุทองประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักนันทการและเบญญภาเอี่ยมสะอาดคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วยวันที่9สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีของวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:23 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี

0: เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริจอพอณเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เวลา 19:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์พุนสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์พุนสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัสยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัสยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณัฐหลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณัฐหลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชภพมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายพืชภพมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกออนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกออนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อน นายต่อศรลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อศรลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมายังจุดคัดกรองธงอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนายกฤษกรรักพวกจากจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมชื่นชมพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และพระกรณียกิจด้านการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ของสมเด็จพระพันปีเนี่ยจะชื่นชอบพระองค์ที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นอุปถัมภ์ในเรื่องของผ้าเรื่องผ้านะครับส่วนตัวก็ชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วก็ผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นคนไทยของเราครับพระองค์พาเนี่ยเห็นพระองค์ในเรื่องของการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการดูแลในส่วนตรงนั้นแต่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นถึงเชื้อพระองค์แต่ว่ายังเข้าไปดูแลในจุดๆนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยครับ
2: เช่นเดียวกับนางกิตธัญญารัฐธรรมรงค์จากจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวด้วยความรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของทั้งสองพระองค์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปณที่แห่งใดที่แห่งนั้นก็จะร่มเย็นด้วยพระบารมีนอกจากนี้ยังเคยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและประทับใจในพระอุปนิสัยที่ทรงเป็นกันเองและใกล้ชิดกับประชาชนนับเป็นความทรงจำที่จะอยู่ในใจตลอดไป
4: อย่างพระพันปีหลวงเราสัมผัสได้ถึงความมีน้ำใจที่งดงามของท่านที่ท่านห่วงใยประชาชนคือบางทีแค่ท่านเสด็จไปที่ไหนก็รู้สึกว่าตรงนั้นจะร่มเย็นรู้สึกเป็นบุญบารมีมากๆค่ะพระองค์พาท่านน่ารักท่านน่ารักแล้วก็ท่านได้ไปวิ่งที่บุรีรัมย์อะค่ะแล้วพี่ได้ร่วมวิ่งกับท่านก็เลยรู้สึกปลาปลื้มมาตลอด
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 18:00 นถึง 20:00 นด้วยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 นชวิสาปทุมปารายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
5: ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมและอาหารท้องถิ่นจากทั่วภูมิภาคกว่า 2,000 บูธมาไว้ในที่เดียวพร้อมทั้งสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้โดยนางจตุพรอินทรโสภาประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทองจากจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของร้านมีกรอบสมุนไพรเปิดเผยว่าการจัดงานโอท็อปในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสทองที่ช่วยเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสร้างรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มการจ้างงานให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงยิ่งประกอบกับนโยบายที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยิ่งทำให้ประชาชนตัดสินใจอุดหนุนสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลดีต่อเม็ดเงินที่หมุนเวียนกลับสู่ชุมชน
6: จัดงานโอท็อปเนี่ยเป็นตัวที่สร้างรายได้มากๆให้กับชุมชนค่ะตัวนี้คือทำให้เราเปิดช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเราขายดีเนี่ยเราก็สามารถจ้างแรงงานได้มากขึ้นด้วยแล้วมีการซื้อวัตถุดิบในธรรมชาติในท้องถิ่นมากขึ้นตัวนี้สำคัญมากเลยต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะที่มีการจัดงานโอท็อปให้กับกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปทั่วไป
5: ขณะที่นางสาวรวินันท์ชอบดีประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีสะท้อนให้เห็นถึงข้อดีและความสะดวกสบายของงานว่าการนำสินค้าเด่นจากทุกจังหวัดมารวมไว้ที่เมืองทองธานีช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดทั้งเวลาและค่าเดินทางได้อย่างมหาศาลเพราะมาแค่ที่เดียวก็สามารถเลือกซื้อของดีได้ครบถ้วนนอกจากนี้ยังประทับใจกิจกรรมนาทีทองที่นำสินค้าคุณภาพดีมาลดราคาช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้นประกอบกับมาตรการใช้ช่วยไทยพลัส60-40ทำให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
7: ถ้าใครอยากที่จะได้มาซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดอยากให้มาเดินที่งานนี้รับรองได้ว่าคุณได้ของกลับไปที่ถูกใจและอย่างน้อยคุณได้ช่วยผู้ประกอบการในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราก็จะได้รับสินค้าที่ดีงามกลับไปค่ะ
5: นอกจากนี้ภายในงานยังมีไฮไลท์สำคัญ4โซนใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูเอาใจสายมูหรือผู้ชื่นชอบและศรัทธาเครื่องรางวัตถุมงคลและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อในแต่ละภูมิภาคโซนโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์หัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานกับยุคใหม่โอท็อปลักชัวรี่นำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้มาร่วมงานพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมรุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทและเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook O-Top ศิลปาชีพปฏิพลสารพรหมารายงาน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดเผยในวันนี้ว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ในเมืองจาซานริมชายฝั่งทะเลแดงทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียขณะที่กระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งที่มีกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางและเสริมสร้างการป้องปรามร่วมโดยถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์บินอัมซอนทาร์กของเยอรมนีที่ตีพิมพ์ในวันนี้ที่ระบุว่ามหาอำนาจต่างชาติต้องการเอาชนะเยอรมนีทั้งทางการเมืองและทางสังคมด้วยการปลุกปั่นให้เกิดความกลัวในเยอรมนีพร้อมเน้นย้ำว่าแม้เยอรมนีไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามแต่กลับตกเป็นเป้าโจมตีด้วยสงครามลูกผสมรายวันทั้งการจารกรรมการก่อวินาศกรรมการโจมตีทางไซเบอร์หรือปฏิบัติการลับของมหาอำนาจต่างชาติที่มุ่งบั่นทอนเสถียรภาพของเยอรมนีหรือก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงซึ่งถือเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบทสัมภาษณ์ดังกล่าวมีขึ้นภายหลังมีรายงานพบโดรนติดตั้งวัตถุระเบิดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไลฟ์ซิกฮัลเลอร์ทางตะวันตกของเยอรมนีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีบางคนกล่าวหาว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวทางการรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังไฟป่าบอเรนลุกลามอย่างรวดเร็วและยังไม่สามารถควบคุมได้โดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 59,300 ไร่ทำให้ต้องออกคำสั่งอพยพประชาชนกว่า 20,000 คนในเขตซัมเมอร์แลนด์เขตพิชแลนด์และอีกหลายเขตทางตะวันตกของทะเลสาบโอคานากันซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบียนายเดวิดเอบีมุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบียเตือนว่าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอันตรายอย่างมากทั้งนี้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ทำให้ทางการของรัฐบริติชโคลัมเบียมีอำนาจพิเศษโดยทันทีซึ่งรวมถึงการจำกัดการเดินทางการคุ้มครองอุปทานสินค้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและยังเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือในภารกิจกู้ภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการโคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการแพ้หลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนไปอย่างสนุกสูสี1-2เกม21-17 19-21 และ14-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026เลกที่2ที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนาม3เซตรวด25-20 25-10 และ25-15ทำผลงานชนะ3นัดรวดคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปีศึกคอร์ตดินในรายการ2026 World Tennis 14 and Underจูเนียร์ทีมไฟนอลรอบจัดอันดับ13และ14ทีมไทยพบกับทีมอียิปต์โดยในคู่แรกเดี่ยวมือ2ปันนภัทรนิ่มนวลสกุลแพ้เดวิดฟาดีนาบิน0-2เซต1-6และ3-6ส่วนเดี่ยวมือ1วริศเลิศศิลป์ทภานนท์แพ้ยูเซฟนาบิน1-2เซต6-4และ3-6และซุปเปอร์ไฮเบรก4-10ขณะที่ประเภทคู่ไม่มีการแข่งขันทำให้ทีมไทยแพ้ทีมอียิปต์0-2คู่จบอันดับที่14ของโลกขณะที่ทีมอียิปต์ได้อันดับ13ส่วนแชมป์รายการนี้เป็นของสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะบราซิลในรอบชิงชนะเลิศ2-1คู่ด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกเพื่อคัดเอานักกีฬาชาย8คนและหญิง8คนผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอในประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรก ฟาโรโกวิทวัฒนชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันซึ่งยังไม่มีอันดับเยาวชนโลกเอาชนะฮิวโก้เบลี่จากเนเธอร์แลนด์มือ 3,825 เยาวชนโลกและมือวางอันดับ6ของรอบคัดเลือก 2-0 เซต 6-1 และ6-4 ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปพบกับเจียนเจ้าหงจากไต้หวันที่ชนะประพังกรบุญฤทธิ์มือวางอันดับ10ของไทย 6-3 ทั้ง2เซตการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ World Youth Champion 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคมในรุ่น11ปีทีม JB League Selection ตัวแทนจากประเทศไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าอันดับ3จากทั้งหมด18ทีมโดยในรอบแรก JB League คว้าชัย3นัดรวดเอาชนะ GNG จากฮ่องกง 58-9 คะแนนอิสลายูไนเต็ดจากฟิลิปปินส์77-15คะแนนและ SBA จากสิงคโปร์50-23คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศดิวิชั่น1โดยในรอบรองชนะเลิศ JB League แพ้ให้กับ ACC Junior Dragon จากฟิลิปปินส์44-57คะแนนก่อนลงเล่นรอบชิงอันดับที่3พบกับซาเบียอีก1ตัวแทนจากฟิลิปปินส์และสามารถเอาชนะไปได้อย่างสนุก46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศคว้าตัวธนาสิทธิ์สิริพลาปีกตัวจี๊ดวัย31ปีอดีตลูกหม้อของทีมกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อลุยศึกฤดูกาล 2026-2027 สำหรับธนาสิทธิ์ถือเป็นผลผลิตของ BG ปทุมยูไนเต็ดโดยเริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพเมื่อปี2012จนถึงปี2016ก่อนจะย้ายไปเล่นในหลายทีมทั้งสุพรรณบุรี FC การท่าเรือ FC PT ประจวบ FC และพลังการ FCในฤดูกาลที่แล้วทางด้านความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงแชแมงยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเฟรานตอเรสกองหน้าทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่เจรจาค่าตัวกับเจ้าบุญทุ่มเท่านั้นซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ50ล้านยูโรขณะที่ The Atlantic สื่อกีฬาชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคว้าตัวเกโรนิโมดูยี่ผู้รักษาประตูชาวอาร์เจนตินาวัย34ปีกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อเป็นมือ2หลังปล่อยเจมส์แทฟฟอร์ดไปร่วมทีมลีกยูไนเต็ดโดยทัพเรือใบสีฟ้าจะจ่ายเงินให้หมากเซยราว2ล้านปอนด์ขณะที่ดูยี่เคยอยู่กับแมนซิตี้มาแล้วเมื่อ10ปีก่อนและเคยเฝ้าเสาให้เรอัลโซเซดาดเบียร์ริอัลและอาแจกก่อนย้ายไปหมากเซยในฤดูกาลที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
14: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
15: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีมองดูสถานการณ์รอบโลกแล้วต้องหันกลับมาตั้งคำถามในประเทศไทยเราเศรษฐกิจเป็นอย่างไรทางรัฐบาลคุณอนุทินกำลังเร่งที่จะบอกว่าต้องเพิ่มเครื่องยนต์เศรษฐกิจนะ GDP ต้องสูงกว่านี้นะเราต้องโตได้มากกว่า 2% นะศักยภาพเราอยู่ที่ 3% ใช่ไหมแต่ผมจำได้นะคุณวิกรมเนี่ยบอกว่าต้อง 5% เว้ย 2% อยู่ไม่ได้ 3% ก็ไม่ได้ไม่พอวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมคุยว่าเออนี่เราจะเกิน 2% ได้ยังไงแล้วเป้าหมายที่คุณวิกรมตั้งให้ประเทศไทย 5% เนี่ยจาก 2% ถึง 5% เนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงมันต้องลุยกันยังไงมันต้องแก้กฎกติกาต้องเปลี่ยนต้องแปลงอะไรต่างๆนานาฉะนั้นวันนี้ได้โอกาสแล้วครับต้องชวนคุณวิกรมมาถกกันเรื่องนี้เพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลท่านได้ยินได้ฟังข้อเสนอแนวทางจากคุณวิกรมเนี่ยจะได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในฐานะเสียงเอกชนฐานะประชาชนอย่างพวกเราสวัสดีครับคุณมิกรมครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับคุณธีชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ไทยเราทำยังไงถึงจะโตเกิน 2% ได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หลักเลยนะที่คนไทยต้องคิดต้องทำล่ะคุณวิกรมคือเคยบอกว่าต้อง 5% ทำไมเราถึงโตเกิน 2% แล้วต้องทำยังไงบ้างคุณมิกรม
2: คือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องยึดต้นทุนของเศรษฐกิจเป็นหลักก
1: ่
2: อนในการมองภาพนะผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ละแต่ก็มามองว่าเอ๊ะถ้าการที่เราจะมีเศรษฐกิจที่โตไปถึงจุดไหนถึงเรียกว่าคุ้มทุนก็ต้องยึดต้นทุนก่อนต้นทุนของเราเนี่ยมีเงินเฟ้อบวกด้วยดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยในช่วง20ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเมืองไทยมันอยู่ประมาณสัก 1% เศษดอกเบี้ยเงินฝากที่เราไปฝากไว้อ่ะมันก็ได้อย่างมากก็สัก
1: 2%
2: แต่นั้นถือว่าสูงแล้วนะดังนั้นถ้ารวมกันแล้วมันก็ต้อง 3-4% เออในเมื่อต้นทุนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงล่ะให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกว่าโตได
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าโตใต้ไอ้สองตัวที่บวกกันเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าเราไม่โตเราก็จะต้องโตมากกว่าไอ้สองตัวเนี่ยบวกกันใช่ไหมคราวนี้คุณวิชัยดูสิในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตแค่ 1.95%
1: ใช่
2: ฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมเราดู GDP ต่อหัวเราก็ยังประมาณ 7,000 8,000 อยู่ตรงเนี้ยต่อแต่ไปดูจีนสิจีนเขาเริ่มแรกเลยตั้งแต่คุณสุวิชัยตอนนั้นยังอ่ออยู่เนี่ยไปที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ต่อหัวประมาณ100เหรียญน่ะร้อยเหรียญนะ
1: แล้ว
2: ด
1: ู
2: ไม่มีอะไรนั่นน่ะไอ้ทางหนุ่มเซียนตึงเนี่ยเลยจะต้องออกมาหาเงินก็เลยกลายเป็นจดหมายรักของอาม่าไง
1: เออ
2: ใช่ไหมตอนนี้คนจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวเนี่ยเท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ13,000-14,000 เหรียญต่อหัวต่อปีจากวันที่คุณสุทธิชัยไปเนี่ย มันต่างกันขีดเท่าอ่ะจากร้อยเหรียญมาเป็นพันหมื่นสามหมื่นสี่
1: ใช่คนละเรื่องคนละโลก
2: อันที่สองไปดูที่เมืองอันนี้คือถั่วเฉลี่ยทั้งประเทศใช่ไห
1: ม
2: แต่ถ้าเป็นปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ล่ะตอนนี้มันเกิน3-4 หมื่นเหรียญต่อหัวต่อปีไปแล้วถามว่าเพราะอะไรเมืองจีนจากประเทศที่ยากจนข้นแค้นทำไมวันนี้มี รายได้มี GDP ต่อหัวมากถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าการลงทุนไง
3: อ
2: ันนี้ก็ต้องมาจากท่านตึ้งที่เราก็รู้อยู่แล้วไอ้เราก็เหมือนกับฉายหนังอย่างเนี้ยมาให้สังคมไทยฟังแต่สังคมไทยก็ยังจะโตได้ก็ติดนึงคุณวิชัยวันก่อนได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าปีนี้เขากะว่าน่าจะโตไม่เกิน 1.5% โอ
3: ้ทั้งปีเนาะ 1.5
2: โอ้อันนี้หนักก็ไปอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับจากเวียดนามมาเนี่ยเวียดนามนะที่ฮาลองอ่ะผมเจอรัฐมนตรีไม่ใช่ผมไปเจอเลขาธิการของฮาลองเขาบอกผมว่าไงรู้ไห
3: ม
2: เขาบอกว่าที่ฮาลองปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวของเขาคือ10,000 เหรียญ
3: ว้าวว้าว
2: ผมบอกผมมองนะเลขานั้นผมก็ยังมองเลยนี่โม้ป่าวว่า
3: ใช่
2: แต่ผมเห็นฮาลองเนี่ยคุณที่ชัยต้องไปนะ
3: ฮาลองเบย์เนี่ย
2: ไปเที่ยวฮาลองเบย์เนี่ยวันนี้มันสวย
3: ไปหลาย10 กว่า 20 ปีแล้วสวยยังสวยอยู่แต่มันทำไมเศรษฐกิจมันบูมมากเพราะการท่องเที่ยวหรือการลงทุนสำหรับฮาลอง
2: การลงทุนเนี่ยตั้งเฉาผิงอ่ะเอาการลงทุนเรื่องสายการผลิตเข้ามาเพราะตั้งเห็นว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเข้มแข็งเหลือเกินแล้วยุโรปในยุคนั้นเนี่ยเข้มแข็งเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะเรื่องสายการผลิตโรงงานนะพวกเทคโนโลยีต่างๆในโลกเนี่ยนะคือที่ยุโรปตั้งเนี่ยเขาก็ไปอยู่ยุโรปไปทำงานที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็ไปเรียนอะไรด้วยฉะนั้นเขาก็เห็นนะว่ายุโรปเนี่ยมันเจริญฉะนั้นต้องกลับมาเนี่ยต้องรู้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยอ่อนแ
3: อ
2: ทางด้านสายการผลิตแต่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ต้องก็เลยอ่ะอย่างนั้นวัวเอาที่สักแปลงหนึ่งนะไม่ต้องไปทั้งประเทศละเอาไอ้ที่มันติดฮ่องกงแหละก็คือเซินเจิ้นนะ
3: ใช
2: ่ก็ทำที่เซินเจิ้นปรากฏว่าเซินเจิ้นเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยต่างชาติจะมาลงทุนแต่ 100% ไม่เสียภาษีใช้แรงงานเต็มที
3: ่
2: ปรากฏว่าไอ้เมืองเซินเจิ้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วเมืองอุตสาหกรรมนั้นก็ทำให้ไอ้ที่เป็นหมู่บ้านประมงเมื่อก่อนเนี่ยมันกลายเป็นเมืองนะพัฒนาเศรษฐกิจอันใหม
3: ่
2: ตั้งก็เห็นว่าไอ้โมเดลเซินเจิ้นเนี่ยทำให้คนจีนเนี่ยเขาได้ไปเห็นได้ไปดู
3: อ
2: ันที่สองเติ้งเฉาผิงเขาก็มองลีกวนยูไห
3: ม
2: เติ้งเขาก็ไปแวะเยี่ยมนะประเทศไทยแล้วก็มีสิงคโปร
3: ์
2: ไปสิงคโปร์เนี่ยไปคุยกับทางลีกวนยูลีกวนยูเนี่ยเขาพูดภาษาได้เยอะนะลีกวนยูนี่ก็คุยให้ตึ้งฟังถึงวิสัยทัศน์แค่ตึ้งได้ฟังลีกวนยูแค่ตรงนั้นน่ะตึ้งบอกกับลีเลยบอกให้หรือมาช่วยอ้วเรื่องหนึ่งได้ไหมวะหรือเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาว่าหน่อยได้ไหมลีก็บอกอ้าเพราะลีเขาก็เป็นคนจีนนะแล้วเขาก็มองว่าสิงคโปร์นี่มันเล็กยังไงยังไงเขาก็ต้องอาศัยจีนเพราะว่าใหญ่อะไรทุกอย่างมีพร้อมลีก็รับปากปี1993เนี่ยถ้าไม่มีลีกวนยูประเทศจีนก็ยังไม่ได้ตบตัวเลือดเร็วถึงขนาดนี
3: ้
2: เพราะว่าไอ้นิคมนะของซูโจวเนี่ยมันเริ่มที่70 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันเนี่ยมันได้ขยายไปถึง350 ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีโรงงานอยู่ประมาณ 5,000 โรงฉะนั้นตรงนั้นมันเป็นแม่เหล็กตรงนั้นมันเป็นภาพที่ทำให้เกิดการลงทุนอันนั้นก็คือประเทศจีนส่วนประเทศสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์มีอะไรหลังจากที่ออกมาจากสหพันธรัฐมาเลยาไม่มี
3: ไม่มี
2: แม้กระทั่งน้ำก็ยังต้องอาศัยมาเลเซีย
3: ช่
2: เขาบอกว่ามีน้ำทะเลกับหินนะที
3: ่
2: ลีกวนยูก็ร้องห่มร้องไห้นะตอนที่ถูกอาเปฮีออกมาใช่ไหม
3: ใช
2: ่เอ้ยอ้วนสงสัยคนอ้วนนี่สงสัยแม้แต่น้ำกินก็ยังไม่มี
3: ใช
2: ่แต่ลีกวนยูเนี่ยไปเหมือนเติ้งอีกเหมือนกันไปเรียนที่อังกฤษที่เคมบริดจ
3: ์
2: แล้วลีกวนยูเนี่ยมีภรรยาที่เก่งที่สุดเพราะว่าเป็นนักเรียนคนแรกในมาเลเซียนะที่ได้ทุนรัฐบาลได้ทุนควีนอลิซาเบธ
3: ใช่
2: ไปเรียนที่เคมบริดจ์แล้วใช้เวลาแค่2ปีครึ่งนะก็เรียนจบแล้วลีกวนยูนี่สู้อาซอไม่ได้
3: ไม่ได้
2: ลีกวนยูนี่ต้อง4ปีนะเนี่ยลีกวนยูก็เอาไอ้สิ่งที่เป็นแบ็คกราวด์ที่ไปอยู่ในยุโรปก็มาแบบเติมอ่ะก็เอาสิงคโปร์เปิดเต็มสูบเลยกลายเป็นสวรรค์ของนักลงทุนใช่ไหมไม่มีภาษีสามารถจะลงทุนได้ 100% สามารถซื้อที่ดินนั่นน่ะทำให้วันนี้ GDP ต่อหัวของสิงคโปร์นะตอนนี้คือ 90,000 กว่าเหรียญ US ดอลลาร
3: ์
2: ต่อหัวต่อปี
3: ต่อหัว
2: แล้วมาเปรียบไทยล่ะไทยเราตีว่า 8,000 ก็แล้วกันเอ้าทำไมมูลค่า GDP ต่อหัวต่อปีสิงคโปร์ทำไมโตมากกว่าประเทศไทยถึง11เท่าคนไทยเนี่ยได้รับนะได้สร้างเศรษฐกิจเนี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยน้อยกว่าสิงคโปร์ตั้ง11เท่าเพราะอะไรก็เพราะเม็ดเงินนักลงทุนเข้าไปในสิงคโปร์โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่เกิดสงครามยูเครนสงครามตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งประเทศจีนที่เขาสตริกวันนี้เงินเนี่ยเข้าไปในสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหเยอะมากคุณวิชัยลองคิดดูคนสิงคโปร์จริงๆเนี่ยมีแค่ 3.3 ล้านคนนะ
3: ใช่ใช
2: ่แต่อีก 2.2 ล้านคนเนี่ยมาจากต่างประเทศแน่นอนมีทั้งแรงงานมีทั้งคนมีตังค์แต่ตอนนี้สิงคโปร์ที่มันแพงมากคนที่จะไปสิงคโปร์นะไปทำอะไรในสิงคโปร์ได้ต้องมีเงินเอ้าดูประเทศที่3ประเทศที่3นี่ก็ลีกวนยูอีกแหละนะไปที่เวียดนามตอนนั้นท่านวัววันเกียรตินะก็คุยกับลีกวนยูบอกเฮ้ยหรือมาอ๋อว่าให้ที่หรือ ลีกวนยูลีกวนยูก็ไปชอบที่แปลงหนึ่งเขาบอกเนี่ยที่แปลงเนี้ยเขาชอบแต่ปรากฏว่าอมตะไปเอามาก่อนไง
3: โอ้ยไปแย่งโอ้โหนี่วิกรมแซงหน้าลีกวนยูเลยวะ
2: เฉพาะได้ที่แต่ตอนหลังก็แพ้ลูดมหาราช เพราะว่าไอ้นิคมสิงคโปร์ที่เขาทำอยู่ในเวียดนามเนี่ยทั้งเงินทุนทั้งภาพลักษณ์แล้วมันเป็น G2G มันก็โตหูดับตับไม่คราวนี้เวียดนามก็เช่นกันรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยตั้งแต่ในยกฟาร์มวันจินแล้วก็บอกมาบอกว่าเออเอางี
3: ้
2: ตอนนี้นะไอ้เรื่องโครงการอะไรต่างๆเนี่ยอ้วเฉยๆนะแต่อ้วจะสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมเพราะไอ้นิคมอุตสาหกรรมมันเป็นทำหน้าที่แทนรัฐบาล
3: ใช
2: ่ที่จะให้นะเกิดการลงทุนและช่วยเหลือ
3: ใช่
2: เขาก็ส่งเสริมมาตอนนี้ปัจจุบันนี้ในเวียดนามมีนิคมประมาณสัก500แห่ง ในประเทศไทยมีประมาณสัก70แห่ง แล้วเวียดนามนี่ตอนนี้เขาพัฒนาแล้วกำลังพัฒนาอยู่เนี่ยประมาณ 800,000 ไ
3: ร่
2: ประเทศไทยเนี่ยทำอยู่แล้วก็ทำแล้วเนี่ยประมาณ 200,000 ไร่ ฉะนั้นการพัฒนาประเทศเวียดนามก็มีนักลงทุนมาเนี่ยก็กลายเป็นเอกชนไปดูแลแทนรัฐบาลมันก็ทำให้ไอ้อะไรอ่ะไอ้การที่เขาทำไมเอ่ยบอกว่าจะเติบโตเนี่ยมันก็เติบโตอย่างมหาศาลเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยนะวันนี้นี่เวียดนามเขามีนักลงทุนนะครึ่งปีนี้ ครึ่งปีนี้เนี่ย มีอยู่ประมาณตอนเนี้ยประมาณสัก 38,000 ล้านเหรียญนะครึ่งปีนี
4: ้
2: 38,000 ล้านเหรียญเนี่ย
3: 38,000 ล้านเหรียญ
2: มันมากกว่าปีที่แล้วประมาณเกือบทั้งปีนะก็เท่ากับมันโตแบบก้าวกระโดดแล้วการเติบโตทางด้านส่งออกของเขาอ่ะมันมากกว่า30กว่าเปอร์เซ็นต
3: ์ใช่
2: ฉะนั้น GDP ของเวียดนามก็ได้อานิสงส์จากนักลงทุนนะที่เป็นโรงงานและสายการผลิตแล้ววันนี้เวียดนามเขาบอกว่าเขาไม่อยากสนใจเรื่องโรงงานละเขาสนใจไปทางด้านไฮเทคละเพราะเวียดนามเนี่ยผลิตไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของโลกนะต่อจากจีนนะ
3: ว้า
2: วเพราะว่าซัมซุงไปลงทุนนะประมาณ 25,000 กว่าล้านเหรียญ Foxconn ก็ไปลงทุนอยู่ 20,000 กว่าล้านเหรียญพวกนี้ไปทำสมาร์ทโฟนทั้งนั้นเลยฉะนั้นเวียดนามก็บอกเฮ้ยก็ไม่เอาละไอ้ที่จะไปทำเสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกเนี้ยเขาจะไปทำไฮเทคละฉะนั้นการที่เขาทำอย่างนั้นได้ก็เพราะมีเม็ดเงินในการลงทุนที่มาในภาคอุตสาหกรรมมาในภาคไฮเทคฉะนั้นอันนี้เป็นประเทศที่สามละวิโดโดคุณสุทธิชัยจำได้ไหม
3: ประเทศที่สี
2: ่สิบปี
3: วิโดโด
2: สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยจากที่เมื่อก่อนนี้นะอินโดเนียจนจนนะ GDP ก็โตกระตีดหนึ่งแต่พอวิโดโดไป10ปีผ่านมาเสถียรภาพการเมืองดีต่างชาติก็ไปลงทุนในช่วงที่วิโดโดอยู่เนี่ยปรากฏว่า GDP ของอินโดนีเซียโตมากกว่า
3: 6%
2: เห็นไหมเพราะอะไรเอ่ยนโยบายแล้วนโยบายก็มีเรื่องอะไรการลงทุนเห็นไหมที่เขาบอกว่าการที่มีเม็ดเงินในการลงทุนให้เป็นสายการผลิตเนี่ยมันไม่มีฤดู
3: ไม่มี
2: ฤดูร้อนฤดูฝนหรืออะไรเพราะมันอยู่ในโรงงานใช่ไหม
3: ไม่ใช่ซีซันอล
2: เออเอาคุณวิชัยดูเกษตรท่องเที่ยวนะหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยมันมีฤดูไห
3: ม
2: แต่โรงงานเนี่ยอย่างที่ในอมตะเนี่ยเรามีโรงงานที่เขาทำ24ชั่วโมงนะแล้วก็ทำกันแบบทั้งปีเลยปีหนึ่งหยุดก็แค่ปีใหม่กับสงกรานต์เนี่ยคุณวิชัยลองคิดดูว่าเขาทำ24ชั่วโมงแล้วก็ทำทั้งปี
3: อ
2: ันนี้เท่ากับว่ามันโตเป็นยังไงโ
3: อ
2: ้มันเข้มแข็งไหมล่ะฉะนั้นอมตะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่อยู่พัฒนาไปแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก 70,000 ทั้งหมดเลยนะ 70,000 ไร่
3: อ
2: ่ะแต่ปรากฏว่ามีผลิตภัณฑ์มวลรวมอยู่ที่ในอมตะเนี่ยกว่า1ล้านล้านอ่ะ
3: 1ล้าน
2: บาทบาทGDP ไทยวันนี้10น่าจะ13ล้านล้านบาทเห็นไห
3: ม
2: อมตะเองเนี่ยวันนี้มีเล่นเข้าไปขนาดนี้ในพื้นที่ที่กระติดหนึ่งและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไห
3: ม
2: วันนี้ประเทศจีนเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะสิงคโปร์เอ่ยเวียดนามเอ่ยบอกเฮ้ยไอ้โรงงานหรือไอ้นิคมเนี่ยหรือห้ามปล่อยน้ำเสียออกไปฉะนั้นสิ่งแวดล้อมก็ดีแต่ในสายการผลิตของเกษตรเนี่ยคุณวิชัยยังใช้อะไรเอ่ย
3: ยา
2: ฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีใช่ไหมแล้วถามว่าพวกเนี้ยเวลาที่ฝนมันตกลงมาแล้วเนี่ยมันไหลไปไหนเอ่ยมันก็ไหลลงคลองแล้วคลองแล้วไหลไปไหนอ่ะแก้แม่น้ำแล้วแม่น้ำไหลไปที่ไหนอ่
3: าวไทย
2: คุณวิชัยรู้ไหมว่าอ่าวไทยเนี่ยเป็นอ่าวปิดนะไม่ใช่อ่าวเปิดอย่างกับ อย่างกับคัมรานหรืออะไรต่างๆที่ของที่เวียดนามใช่ไหม
3: ไม่ใช
2: ่แต่วันนี้เนี่ยคุณทวีชัยเห็นไหมว่าน้ำแม่น้ำทุกสายนะในประเทศไทยมันไหลไปไหนอ่ะเอาไทยผมเนี่ยเคยจ้าง Greenpeace นะไปศึกษาเรื่องของไอ้ heavy metal ในที่อ่าวไทยเนี่ยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยมันสูงกว่ามาตรฐานนะเมื่อ20ปีกว่าที่แล้วสูงกว่ามาตรฐานตั้ง10เท่าฉะนั้นคุณที่ชัยกินอ้อส่วนใช่ไหม
3: อ้อส่วนใช่
2: โอ้อ้อส่วนแถมด้วยเฮฟวี่เมทัลฉะนั้นวันนี้เห็นไหมโรงงานในอมตะคุณวิชัยเห็นไห
3: ม
2: เราเอาน้ำเสียเนี่ยเอาไปรีไซเคิลเอาไปใช้ใหม่หมดเลยเรามีผลิตภัณฑ์มวลรวมตั้งสูงขนาดนี้แล้วเราดูแลสิ่งแวดล้อมนี่คือประเทศจีนนี่คือสิงคโปร
3: ์
2: นี่ก็คือเวียดนามที่เขากำลังทำเราเอาเฉพาะใกล้บ้านเราไม่ไปพูดสแกนดิเนเวียนะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาทำให้ยังไงให้เราได้โตมากกว่า
3: 2%
2: มีอยู่แค่3ข
3: ้อ
2: ข้อแรกเราต้องตั้งนโยบายใหม
3: ่
2: ในการที่จะดึงดูดนักลงทุนไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศเนี่ยให้เอาเงินเนี่ยมาลงทุนพร้อมกับเทคโนโลยีเพื่อจะให้เกิดเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสองเนี่ยเราต้องสร้างความพร้
3: อม
2: เหมือนกับที่จีนเขาทำอะนะว่าเอ้ยเมื่อมีนโยบายเนี่ยไอ้เรื่องความพร้อมทั้งด้านนิคมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคเรื่องถนนหนทางคุณวิชัยลองคิดดูถ้าประเทศจีนไม่มีรถไฟความเร็วสูงที่มีคุณภาพอย่างวันนี้หรือมีถนนไฮเวย์ทอเวย
3: ์
2: นะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สถูกอย่างนี้เนี่ยประเทศจีนสามารถที่จะพัฒนาและเติบโตได้ไห
3: ม
2: ข้อที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องคอร์รัปชันวันนี้ดูสิสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่คอร์รัปชันต่ำที่สุด
3: ใช
2: ่ประเทศจีนก็บอกว่าจับหรือทุกคนนะ
3: จับหมด
2: หรือโกงกินผมว่าน่าจะสัก 3-4 ล้านคนแล้วนะที่อยู่ในสังเตเนี่ยเวียดนามล่ะประมาณ 4,000 คนได้มั้งแล้วถามพี่ไทยเราล่ะข้อที่3ถ้า3ข้อเนี่ยคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราทำได้อย่างที
3: ่
2: ผมเอ่ยมาเนี่ยถามว่าประเทศไทยมีหรือจะไม่โตเกินกว่า 2% แล้วควรจะโตเกินเท่าไหร่ก็โตมากกว่าต้นทุนดอกเบี้ยและเงินเฟ้อบวกกันแล้วถามว่าจะทำก็ทำแค่3ข้อนี้เองแล้วถามว่าทำได้ไหมทำได
3: ้ต้องได้สินะ
2: แต่ทำไมไม่ทำอันนั้นเป็นประเด็น
3: อันนั้นเวลาเราหมดพอดีแต่ว่าอาทิตย์หน้าต้องคุยลงเจาะรายละเอียดว่าทำไมเราโตได้แค่ 2% แล้วผมจะเล่าให้คุณนิกรฟังว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังคุณเองนิติได้ประกาศยุทธศาสตร์ที่จะให้ GDP ต้องโตถึง 3% แล้วมียุทธศาสตร์อะไรบ้างอาทิตย์หน้าเราจะมาเล่ากันให้คุณวิกรมวิเคราะห์สังเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นำเสนอแนะนะว่ามันต้องโตกับ2แล้วถ้ารัฐบาลบอก3นี่ยังไม่พอถ้าประเทศจีนตอนเติ้งเสี่ยวผิงเริ่มมีเซินเจิ้นวันนี้เรามี EEC เนี่ยเทียบกันได้ไหมเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีตัวอย่างนะเราก็พยายามทำแบบเขาแต่ปัญหาของเราคืออะไรดังนั้นสัปดาห์หน้าต้องมาว่าต่อนะคุณมิโคร
2: ชื่ออะไรชื่อรายการชื่อหัวข้ออะไร
3: หัวข้อว่าเติบโตกว่า 2% ต้องโตกว่า 2% ให้ได
2: ้หัวข้อต้องโตกว่า 2% ให้ได้นะ
3: ไทยต้องโตกว่า 2% ให้ได้วิธีการทำคู่มือวิกรมที่จะให้เศรษฐกิจไทยโตเกินกว่า 2% ให้ได้จาก 2-5% มียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์อย่างไร นะผมว่าเรื่องนี้ใหญ่สำคัญเพราะว่าถ้าเราติดอยู่กับดักไอ้ 2% แล้วต่ำกว่า 2 อีกนั่น 1.5 1.8 ไม่เอาไม่เอาเราต้องรอดไม่ใช่รอดอย่างเดียวเราต้องรุ่งด้วยครับเพราะว่านี่คืออนาคตของประเทศชาติเลยทีเดียวครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับยายุ่นครับสวัสดีทุกคนครับ
3: ครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: าชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลบางกรวยโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นต้นเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ครูรุสภาเตรียมมอบรางวัลครูธีรคุณแก่5ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเพื่อเชิดชูคุณงามความดีและความเสียสละเพื่อลูกศิษย์
10: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรวันวีระธรรมโมเลขาธิการครูสภาเปิดเผยว่าครูรุสภาเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูธีรคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีจำนวน5คนผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยเลขาธิการครูสภากล่าวว่าแม้ครูทั้ง5ท่านจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และมีความห่วงใยต่อ

0: ความปลอดภัยของนักเรียนการมอบรางวัลในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเชิดชูเกียรติบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและเสี่ยงต่อชีวิตพร้อมยืนยันว่าครูสภาจะร่วมเชิดชูคุณงามความดีและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครูต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569เป็นวันที่2ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้าในช่วง1วันครึ่งกว่า92ล้านบาทโดยวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการโซนต่างๆทั้งศิลปินโอท็อปผ้าและเครื่องแต่งกายร้านหัตถกรรมโอท็อปลักชูรี่พร้อมทั้งชื่นชมผลงานและพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงทักทายขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยในงานมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปฝีมือผู้ประกอบการคนไทยชุมชนจากทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 2,000 ร้านค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านค้าโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และร้านภาคีเครือข่ายของกระทรวงต่างๆโดยตั้งแต่วันที่8สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกจนถึงวันนี้มียอดจำหน่ายสินค้ารวม 92,516,066 บาทโดยโซนโอท็อปชนชิมยังคงเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดทางนี้จะมีพิธีเปิดงานดังกล่าวยังเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 น.โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ผลิตโชคมันเป็นยังไงบอกไม่ถูกใช่ไหมฮะหัวใจมันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ได้บอกยังไงอธิบายไม่ได้ไม่ถูกแล้วก็เสียงของเมาออร์แกนที่พี่ฟุตบาทได้มาถ่ายทอดให้กับเพลงนี้ก็ได้เล่าให้ฟังเมื่อวันคอนเสิร์ตอำลาทนดนตรีไลฟ์ไปเมื่อค่ำวันที่6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงแล้วก็มีมิตรภาพทุกอย่างลงตัวมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เคยได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนะครับให้กับอาจารย์ไข่มาริโคน่าตั้งแต่เริ่มที่ทำงานหลังจากจบมาจากเรียนศิลปะแล้วก็ไปเจอกันที่มาบุญครองแล้วก็อีกหลายเรื่องราวนะฮะมันเหมือนเรามีเป็นเหมือนมันมีบุญด้วยกันมามั้งนะครับเหมือนกับของผมก็เหมือนกับอาจารย์ไข่ด้วยกันมีบุญด้วยกันมาได้เจอได้เป็นมิตรภาพด้วยกันนะฮะได้มาเจอได้เจอมีเรื่องราวถ่ายทอดกันมาเนิ่นนานถึง30กว่าปีแล้วก็ได้ทำงานเคียงข้างกันมาเลยกับทนดนตรีแล้วก็มาริโอน่านะฮะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะโด่งดังมากมายอะไรขนาดนี้ก็ประสบความสำเร็จก็ได้แหละครับมันก็เป็นเหมือนในสิ่งที่เราได้มีบุญต่อกันแล้วกันนะฮะปีฟุตบาทเหมือนกันนะครับที่ได้กรุณาได้วาดภาพมาให้เพื่อประมูลแล้วก็ผู้ที่ได้ประมูลไปภาพนั้นก็นอกจากได้ภาพแล้วก็ได้บทกวีของจีตพิจิตรจิรนันท์พิชปีชาอาจารย์ใหญ่ของเรานะครับกวีสิไรที่มาถ่ายทอดด้วยแล้วก็ได้เขียนบทกวีให้กับนะฮะการอำลาทนดนตรีไปด้วยต้องขอบคุณมากๆเลยรวมไปถึงเลวัตพันวิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะฮะที่ก็เขียนบทกวีมาให้โดยพี่เจนทรงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและผู้ที่ก่อตั้งสำนักพิมพ์นาครและก็การทำงานของนะการทำงานของกนกพงษ์ทรงสมพันธ์นะครับทั้งเรื่องราวของนักเขียนหนุ่มตลอดกาลแล้วก็เรื่องราวของทางหุบเขาฝนโปรยไพรนะฮะก็นี่ก็เป็นผู้ที่แบบเหมือนมีบุญต่อกันและกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบได้เจอแล้วก็ทำงานร่วมกันมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้ที่ทนดนตรีได้นะครับรับความกรุณาจากผู้มีพระคุณทุกท่านด้วยก็ผลิตโชว์หัวใจมันเป็นอย่างไรก็บอกไม่ถูกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์9สิงหาคมผมพินโจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงวันนี้วันเกิดนะฮะวันสถาปนาโรงเรียนของผมวัดนวลนรฤทธิ์ผู้ที่ให้ประสิทธิ์ภาษาวิชาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็ให้นะครับการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงให้หลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องของการให้เรานะฮะให้เรามีทิศทางที่ถูกต้องเดินทางที่ถูกต้องไหมก็เราจะมาแกะเกกะเกมเลเป็นโรงเรียนเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายมันก็อย่างนี้นะฮะสมัยก่อนเราเรียกอะไรบูลลี่แหละไม่เรียกสมัยนี้เรียกบูลลี่ใช่ไหมสมัยก่อนเขาไม่ได้บูลลี่แล้วครับเขาเรียกด่ากันเลยนะฮะผมนี่โดนประจำเลยไอ้มืดบ้างไอ้เข้มไอ้ดำบ้างเพราะว่าเราก็ผิวเข้มแล้วก็ชอบออกไปเล่นกลางแดดกลางแจ้งนะฮะเพื่อนบางคนไอ้เม้นไอ้อ้วนไอ้อะไรเหรอไอ้เถิกอะไรเนี้ยฮะเราก็โดนกันมาแต่ในความเข้มแข็งของจิตใจทำไมก่อนเราต้องมีกันนะครับโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนชกต่อยกันลุมก็มีหรือว่าทางสถาบันก็โดนวิวาทกันแล้วก็มีเรื่องมีราวกันในระหว่างทางโรงเรียนต่างถิ่นกันก็เป็นประจำโดนปิดซอยคว้าปืนพ่อไปออกไปข้างนอกฟาดกับเด็กช่างกลมาก็เยอะเหมือนกันนะฮะรอดกลับมาได้กลับบ้านโดนพ่อตบกระบาลเขาไปอีกนะฮะเพราะว่าปืนไปใช้ปืนผ่านหน้าไม้ห้ามแตะต้องเด็ดขาดนะครับเราก็พยายามเล็ดรอดเขาเก็บไปตรงไหนซ่อนไว้ตรงไหนเราก็พยายามไปหาไปดูแล้วก็ไปทดลองไปใช้แล้วก็เวลาที่มีเรื่องมีราวเราก็เอาออกไปก็จะต้องโดนนะฮะโดนรู้ว่ามันผิดมันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเวลามันคือเหมือนจิตใจของวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนโดนทำร้ายอะไรเนี่ยนะฮะแต่พอเวลาจะกลับมาเนี่ยทั้งหัวทั้งแข้งทั้งเท้าทั้งมือทั้งอะไรทั้งนั้นครับก็โดนเต็มที่เลยนะฮะทั้งที่บ้านนะฮะเพราะว่าถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรที่จะได้ไปแตะไปต้องหรือว่าถ้าจะใช้พ่อก็บอกว่าต้องใช้ให้เป็นและควบคุมมันให้ได้นะฮะต้องควบคุมมันให้ได้เพ
ราะว่าคนที่เขาอยู่ในเครื่องแบบหรือว่าอยู่ในอาชีพหรือว่าเรื่องของงานต้องใช้อาวุธปืนผ่านหน้ามาจะต้องควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีการควบคุมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะด้านโรงเรียนห้ามอย่างเด็ดขาดแต่ว่าทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกเล็ดลอดเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าจะหากันง่ายมากขึ้นแล้วก็มีการที่จะควบคุมค่อนข้างจะไม่ได้เข้มงวดมากเหมือนสมัยก่อนนะฮะอันนี้ก็คงจะต้องดูแลกันแล้วก็เข้มงวดอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็ทางสิ่งต่างๆที่แค่พูดอย่างเดียวคงไม่ได้อยากจะทำในส่วนของดนตรีหรือคนทำงานศิลปะถ้ามีโอกาสที่จะทำให้กล่อมเกลาจิตใจของผู้คนที่เป็นเด็กเยาวชนวัยรุ่นได้ในเรื่องของการถ่ายทอดงานศิลปะทางดนตรีกวีวรรณกรรมนะฮะหรือแม้กระทั่งรวมถึงเรื่องของวาดภาพศิลปะต่างๆเราก็จะพยายามทำให้ได้เริ่มต้นกันตั้งแต่ของชุมชนของเราเล็กๆตรงนี้ที่วันนี้ก็พอดีเขามีการเรียกคนในชุมชนไปช่วยกันเก็บกวาดตัดต้นมงต้นไม้กันผมก็เลยเกิดความคิดว่าหลังจากเสียแล้วจะขออยู่ในชุมชนทำชุมชนให้มีทั้งงานศิลปะและก็การดูแลเรื่องของจิตใจผู้คนแล้วก็เรื่องของการเข้าไปดูสอดส่องพวกปัญหาเรื่องยาเสพติดที่เด็กๆวัยรุ่นกันเข้าไปร้านกระท่อมกัญชานี่อยู่หน้าบ้านเนี่ยนะครับให้มอเตอร์ไซค์สายตรวจผ่านไปผ่านมามันไม่เห็นยังไงเราเห็นกันอยู่ดังๆทนโทษนะฮะก็นี่แหละครับว่าเป็นอย่างเงี้ยนะฮะอะไรมันบังตาอย่างที่ว่า0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีที่ผมออกอากาศอยู่ที่บ้านเพชรเกษม79หนองแขมทางบ้านทางเข้าวัดอุดมรังสีครับก็ตั้งฐานที่มั่นตรงนี้แล้วและพร้อมที่จะได้จัดรายการกันต่อไปสำหรับทนดนตรีที่จะเดินทางต่อในปีนี้และก็ปีต่อๆไปกันนะครับบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับบรรดาจิโก้ครับในคืนวันนี้ก็แล้วกันครับแค่นั้นและหัวใจสะอ้อนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่มครึ่งก็ครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีปกติจะเป็นช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนิลทุกวันอาทิตย์อันนี้ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เธอไม่ได้มาพบกันก็หลายสัปดาห์แล้วนะฮะเห็นวันนี้วิ่งตั้ง50โลใช่เหรอโอ้โหแล้วก็แจ้งว่าวันนี้เจอวงระบัดใบด้วยนะฮะที่สุพรรณแล้วครับอ๋อครับฟัง AM 891ชัดเจนดีค่ะคุณพุทธงามดำเนินสะดวกราชบุรีติดตามอยู่ค่ะบอกว่าเสียงวันนี้แกว่งๆสัญญาณกระตุกกระตุกนะฮะก็เสียงกระตุกกำแพงเพชรคุณเพชรน้ำเอกคุณตุ้มพัทยาคุณตั้มขอโทษคุณตั้มพัทยาแล้วก็วันที่จัดทนดนตรีหลายท่านก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยยังมีอยู่ท่านหนึ่งก็นั่งเครื่องบินมาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเรื่องของการที่จะอำลามาให้กำลังใจกับทนดนตรีด้วยขอบคุณมากๆนะครับก็ขอบคุณทางพี่สมจิตด้วยนะฮะพอดีไม่ได้ลงไปทักทายกันเลยเพราะว่าติดเรื่องทั้งช่วงของการซ้อมคิวต่างๆแล้วก็เรื่องของคือวันนั้นอาจารย์ไข่ต้องคือแบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าคือเราก็กลัวอาจารย์จะแสดงไม่ได้เพราะว่าวันนั้นเนื่องจากคุณแม่ของอาจารย์ไข่ล้มนะฮะก็ปรากฏว่าไม่เป็นไรมากนะฮะตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะอาจารย์จะแสดงได้ไหมเพราะว่าก็พอจะเริ่มต้นเลยนะฮะแต่อาจารย์ก็เข้มแข็งมากแล้วก็นิ่งมากมุ่งมั่นมากพอถึงก็เรียกทีมงานนักดนตรีกำลังกินข้าวกันอยู่เลยรีบซ้อมด่วนเพื่อจะซ้อมเสียงเรื่องของการประสานแล้วก็เสียงต่างๆใครมีเสียงกลางเสียงสูงเสียงอะไรเนี่ยไล่กันมาให้เสียงในบทเพลงที่มีชื่อว่าชุ่มฉ่ำในดวงใจเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วก็ไม่เคยได้เล่นเลยก็ต้องซ้อมฮะซ้อมสดวันนั้นในผมได้ปริ้นให้น้องแนนน้องแนนแล้วก็ทีมงานเนี่ยปริ้นเป็นเนื้อเพลงของเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจว่าอาจารย์ว่าคุณหนุ่มมาริโอนาบอกว่าอาจารย์ขอด่วนเลยนะครับก็ปริ้นไปหลายๆแบบแผ่นเพื่อจะให้ทั้งดนตรีทุกคนได้เอามาร้องนะครับมาร้องซ้อมก่อนที่จะไปซาวด์เช็คนะครับก็ซ้อมกันในห้องรับรองกันแหละแล้วก็สดเลยตรงนั้นแล้วก็พอซ้อมได้ก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ซาวด์เช็คในเวลาจำกัดเพราะว่ารีบซาวด์แล้วก็รีบส่งสคริปต์เพื่อให้คุณวิรลักษ์เขาได้นะครับตำสคริปต์นั้นนะฮะคุณวิรลักษ์รู้สมัยเนี่ยนะครับสคริปต์นั้นเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับทีมงานทั้งหมดด้วยเลยเราต้องทำซีเควนซ์ทำสคริปต์ก่อนที่จะออกอากาศกันนะครับเรื่องก็เลยยุ่งวุ่นวายอยู่บนด้วยเลยข้างบนด้านวิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่างชั้น2ชั้น3ระหว่างการเตรียมการก่อนคอนเสิร์ตโดยปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกๆครั้งผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงมาข้างล่างอยากจะลงมาพบปะกันเพราะเห็นว่าข้างล่างนะบรรยากาศก็สนุกสนานนะฮะได้มาพบแป๊บเดียวก็ต้องรีบขึ้นไปอีกแล้วนะครับไม่มีเวลาแล้วต้องดูทุกอย่างนะฮะต้องดูหน้างานทุกอย่างเลยตั้งแต่ช่วงก่อนจัดงานแล้วก็เตรียมจัดงานแล้วก็ในระหว่างงานแล้วก็หลังงานด้วยก็ผ่านไปดีๆนะครับก็เรียบร้อยทุกอย่างทุกคนก็คงจะมีความสุขแล้วก็เสียงเพลงของอาจารย์ไข่ที่ได้ถ่ายทอดในวันนั้นและบันทึกไว้ซึ่งก็จะออกอากาศทางทนดนตรีไลฟ์สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยโทษสถานีใช่ครับสถานีวิทยุประเทศไทยในวันเสาร์ส่วนสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็จะวันเสาร์เช่นเดียวกัน4ทุ่มถึง5ทุ่มก็รอคอยการออกอากาศตอนนี้กำลังออกอากาศ ศิลปินที่ยังค้างๆอยู่ยังบันทึกไว้แล้วก็ยังไม่ได้ออกอากาศอยู่เสาร์หน้าจะเป็น70ปีกุหลาบล้านนาพี่ไอ้สุนทรีเวชานนท์จะเป็นรูปแบบของการจัดรายการจะมีผมนั่งพูดถึงเรื่องของเพลงแล้วก็พี่ไอ้สุนทรีแล้วก็ศิลปินที่มาแสดงนะครับก็ติดตามกันได้นะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มส่วนเสื้อยืดยังไม่แจกนะครับตอนแรกก็จะแจกในรายการทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ตอนนี้ยังไม่ขอแจกนะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินจะปวดหัวกับเรื่องการทำงานนะครับเดี๋ยวยุ่งกับอีกเพราะว่ามีเรื่องที่ว่าจะต้องส่งเรื่องข้อความความเห็นอะไรต่างๆเข้ามานะฮะเดี๋ยวจะกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องของการทำงานอยู่ตรงนี้ส่วนวันนี้ก็บรรยากาศของทั้งงานที่ชาปนกิจศพของพระธานเพลิงศพของครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จริงแล้วก็รวมไปถึงของยังไม่พระธานเพลิงโทษเป็นงานสวดพระพิธรรมเลยนะครับในหลายท่านที่ตอนนี้ก็ไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็รวมไปถึงของเด็กที่เสียชีวิตทั้งเด็กที่ก่อเหตุแล้วก็เด็กที่ถูกเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะครับก็เศร้าใจนะฮะแล้วก็มีข้อความที่หาสาเหตุกันอยู่ตลอดแต่อันนี้เขียนไว้ดีทีเดียวนะครับ The Master Coach โดยโค้ชอะไรเนี่ยผมไม่เห็นแต่ขอเรื่องนำมาฝากกันโดยโค้ชสถิตอยู่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีขอเกริ่นสั้นๆก่อนบทความนี้ใช้เหตุการณ์เป็นจุดตั้งต้นเพื่อใคร่ครวญธรรมชาติของมนุษย์และสังคมไม่ได้สรุปสาเหตุหรือแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุซึ่งยังต้องอาศัยผลการสอบสวนและการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญไม่มีเด็กคนใดเกิดมาเพื่อเป็นปีศาจเมื่อเสียงปืนดังขึ้นเพราะหัวใจดวงหนึ่งค่อยๆดับลงทุกคนถามว่าเขาทำไปทำไมแต่แทบไม่มีใครถามว่าเขาเจ็บปวดมาตั้งแต่เมื่อไรทุกครั้งที่เกิดโศกนาฏกรรมผู้คนต่างรีบหาคำตอบราวกับว่าความชั่วร้ายสามารถอธิบายได้ด้วยประโยคเดียวบางคนโทษตัวเด็กบางคนโทษพ่อแม่บางคนโทษเกมบางคนโทษโรงเรียนบางคนโทษอาวุธปืนแต่ความจริงแล้วโศกนาฏกรรมที่พรากชีวิตผู้คนจำนวนมากแทบไม่เคยเกิดจากสาเหตุเดียวมันคือแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาบรรจบกันจนกลายเป็นกระแสเชี่ยวกรากที่ไม่มีใครหยุดได้ทันมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมศักยภาพสองด้านด้านหนึ่งคือความรักอีกด้านคือความเจ็บปวดเด็กทุกคนล้วนเคยหัวเราะเคยวิ่งเล่นเคยฝันอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีใครถือกำเนิดมาพร้อมความคิดจะปลิดชีวิตผู้อื่นแต่จิตใจของมนุษย์มิใช่หินผามันคือกระจกเมื่อถูกกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระจกย่อมแตกร้าวคำดูถูกเพียงประโยคเดียวอาจไม่ทำให้ใครพังแต่คำดูถูกนับพันครั้งการถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเงียบของคนในครอบครัวความโดดเดี่ยวในห้องเรียนการถูกกลั่นแกล้งความรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าความสิ้นหวังที่ไม่มีใครมองเห็นสิ่งเหล่านี้อาจค่อยๆกัดกร่อนจิตวิญญาณทีละน้อยจนวันหนึ่งเจ้าของหัวใจเองก็จำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่รู้สึกว่าตัวเองมีความหมายคือเมื่อไรจากข้อความ The Master Coach โดยโค้ชสถิตเล่นนำมาฝากกันนะครับ

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: สามทุ่ม46นาทีนะครับช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกของประโยชน์ทุกสมัยและคุณบุญประกอบอบเรียนควบคุมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรังกิจตั้งการเจริญวสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมณีภาเทียมแสงเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาวันนี้บอกเสียงไม่ค่อยดีเลยครับแตกต่างจากเมื่อวานนี้ครับขอบคุณมากครับที่ได้แจ้งมาแล้วก็ทั้งไลน์ก็ส่งภาพกันมาตลอดเลยทั้งความประทับใจในภาพต่างๆที่มาถ่ายภาพในนะฮะเช็คอินตั้งแต่ทางเข้ามีป้ายที่คุณจอกวสันต์วงสว่างเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์ดุล89มอที่ออกแบบมาให้ถนนดนตรีไลฟ์ใน3ปีแต่ถนนดนตรีนั้นก็30กว่าปีที่ทำงานด้วยกันมานะฮะก็มีข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ทั้งแบนเนอร์อะไรต่างๆที่คุณมาถ่ายภาพแล้วก็รวมไปถึงป้ายอำลาด้วยแล้วก็มีกองฟางให้นั่งถ่ายภาพกันเพราะว่าอยากให้เข้าบรรยากาศว่านี่คือเหมือนกับเราล่ำลากันจากกันแต่ว่าในถนนดนตรีไลฟ์อำลากันแต่เราจะไปพบกันใหม่ในงานของศิลปินที่ผมต้องไปช่วยงานเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ไข่หรือว่าหน้าที่จะจัดงานที่หุบกระพงนะครับที่แคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าที่หุบกระพงเพชรบุรีวันที่5ธันวาคมส่วนน้ำหมูพงเทพก็วันที่10ตุลาคมก็จะต้องไปช่วยงานเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็อะไรอ่ะพฤศจิกาเราจะไปที่กาญจนบุรีนะฮะก็งานอะไรโมโหลานด้วยนะครับคอนเสิร์ตเฟสติวัลอีกเหมือนกันก็ไล่ไปเลยนะฮะมีทุกเดือนเลยครับแล้วอาทิตย์หน้านี่ก็ไปนู่นนะฮะไปเจ็ดสาวน้อยมวกเหล็กสระบุรีไปเป็นพิธีกรวันที่16ก็ไปพบไปเจอกันได้ไปปลูกป่าแล้วก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็งานในวันแม่ โทษนะก็ไปปลูกป่าของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติที่เจ็ดสาวน้อยนะครับแล้วก็เยาวชนที่อยู่โรงเรียนใกล้เคียงวันนี้มีคุณโดมคนสวรรค์ส่งมาเนี่ยนะครับมีงานที่บางลำพูบลูใช่ไหมผมเห็นแวบๆเดียวกันนะครับคอคาวบอยไม่มีบัตรมีแต่ค่าเบียร์ธนบุรีคาวบอยคาวบอยไหนตรงไหนเนี่ย คืนนี้พบกันที่บูบรานะบูบานะบูบาสองทุ่มเป็นต้นไปตอนนี้ก็คงจะเริ่มนัวเนียนัวเนียชุลมุนกันแล้วนะฮะคุณปอชิตาส่งมาคำคมที่สะท้อนถึงการทุ่มเทจิตใจให้กับการทำงานหรือเป้าหมายในชีวิตนะครับความหมายหลักคือการมีความสุขกับปัจจุบันและการสร้างคุณค่าในสิ่งที่ทำก็ดีครับอาจารย์เสกใช่ไหมฮะเสกสรรประเสริฐกุลครับตราบใดที่รักในสิ่งที่ทำตราบนั้นจะได้ทำในสิ่งที่รักต่อให้ชีวิตต้องแตกหักก็ยังมีความหมายให้จดจำดีครับเดี๋ยวจะส่งต่อให้เพื่อนเอาไว้เป็นข้อคิดได้เตือนใจนะฮะในสิ่งที่ได้ทำแล้วก็ในทำในสิ่งที่เรามีความรักนะฮะในการที่จะทำแม้จะต้องแตกหักที่ว่านี่นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายครับกับเพลงที่มีผู้ฟังขอมาทาง0816346452มาในยามนี้หัวใจละเอียดจริงๆนะครับจากปทุมธานีก็ได้ยิ่งอ่านข้อความของคุณพ่อน้องที่สูญเสียรายที่9แล้วบอกว่าไม่ขอไปที่จะคืออโหสิกรรมแล้วก็ไม่ได้ขอว่าจะไปมีถือโทษโกรธเคืองอะไรทั้งนั้นก็เขาว่าลูกสาวตัวเองถึงสูญเสียแต่ก็น้องคนนั้นต ตนที่กระทำที่เป็นผู้กระทำก็ต้องก็สูญเสียแล้วก็มีสิ่งที่ก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นความโศกเศร้าเสียใจนะฮะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่บริจาคโลหิตด้วยนะครับต้องขอบคุณทั้งหน่วยงานทั้งทุกหน่วยงานแล้วก็ทั้งผู้ที่ไปบริจาคโลหิตทุกท่านผมก็ตั้งใจว่าจะไปบริจาคด้วยเหมือนกันทุกคนไปช่วยกันช่วยนะครับเหยื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้ให้รอดปลอดภัยทุกท่านในการที่จะช่วยกันได้นะครับบริจาคโลหิตกันอย่างเต็มที่กันเลยนะครับนอกเหนือจากจะช่วยทั้งผู้ได้ประสบเหตุที่โรงเรียนเทพศิลป์ยังเยาวชนเด็กๆแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันด้วยนะครับครับเพลงหัวใจละเอียดจากปทุมธานีนะแม่พิมพ์ของชาติจากสาวสุราษฎร์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันต่อครับ

0: ริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมชื่นชมกลุ่มเกษตรกรจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นำรายได้สู่ชุมชน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้ศูนย์เรียนรู้แปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อสร้างอาชีพและต่อยอดรายได้ให้ชุมชนณสวนมะพร้าวลุงสงตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะทูตานุทูตได้ทดลองทำสบู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัตถุดิบน้ำมะพร้าวสกัดเย็นของดีชุมชนบางใบไม้สร้างความประทับใจแก่คณะทูตานุทูตและผู้แทนทางการทูตจาก15ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมชื่นชมผู้ประกอบการชุมชนสวนลุงสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชวนนักท่องเที่ยวล่องเรือชมคลองร้อยสายพร้อมเก็บขยะในลำคลองส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามรับฟังปัญหาลุ่มน้ำคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมเตรียม5แนวทางแก้น้ำท่วมกัดเซาะตลิ่งพัง
9: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์น้ำและรับฟังปัญหาจากเครือข่ายลุ่มน้ำคำหลังประชาชนริมแม่น้ำคำได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและตลิ่งถูกกัดเซาะเป็นประจำทุกปีเครือข่ายลุ่มน้ำคำเสนอแนวทางแก้ไขแบบบูรณาการ5ด้านได้แก่สำรวจและแก้ไขจุดที่กระแสน้ำเปลี่ยนทิศก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งขุดลอกลำน้ำตลอดสายปรับปรุงและซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำรวมถึงติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและระบบเตือนภัยเพื่อรองรับฤดูน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำในอนาคตด้านโครงการชลประทานเชียงรายระบุว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำแม่สะแลบออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ป่าไม้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะนำข้อเสนอจากประชาชนและเครือข่ายผู้ใช้น้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและตรงกับความต้องการของพื้นที่วสินต์คำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในจังหวัดชวาตะวันออก

0: หตุเกิดไฟป่ารุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดชวาตะวันออกอย่างไม่มีกำหนดโดยมีผลตั้งแต่ช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังไฟป่ารุนแรงซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาได้ขยายวงกว้างและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,100 ไร่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาระบุว่าการปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบขณะที่หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงและโดรนฉีดน้ำเข้าสนับสนุนการดับไฟป่าที่ยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุต้นตอของไฟป่าและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้าไปในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟความสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าเป็นความรู้สึกเพราะกลายเป็นหญิงสาวคนนั้นนะคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามว่าผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งไปอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ก็ไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นน่ะที่โรงแรมนั้นน่ะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

เมื่อวานได้ไปนั่งหยุดร้านใกล้ๆแถวบ้านตรงของขวางร้านนี้ผมก็ผ่านหลายรอบแล้วเมื่อหลายปีในช่วงที่ณว่องยังอยู่ก็เขาก็มีจัดคอนเสิร์ตให้ณว่องอยู่ตอนช่วงเจ็บป่วยอยู่แล้วก็เชิญไปเป็นพิธีกรผมไม่ได้ไปร้านอยู่ตรงทางเข้าริมคลองทวีวัฒนาชื่อคานาเลก็เพื่อนมาจากเชียงใหม่เขามาตั้งแต่เมื่อวันที่6เขามาดูทนดนตรีไลฟ์ก็เพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่กินนอนมาด้วยกันที่บ้านที่เพชรเกษม59ตรงวัดม่วงตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมด้วยกันแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของลูกเสือกองร้อยพิเศษของโรงเรียนวัดนวลเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่กินนอนแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยจัดเลี้ยงอาหารเป็นงานเสริมของคุณแม่ที่ช่วยเงินของคุณพ่อที่เป็นราชการทหารเรือมันน้อยส่งพวกเราเรียนไม่ไหวก็ต้องอาศัยเป็นแม่บ้านด้วยแล้วก็มีความสามารถด้านการทำครัวก็เลยทำเป็นการจัดเลี้ยงแบบอาหารแบบบุฟเฟ่ก็ไปเลี้ยงตามสถานที่ต่างๆพวกเราก็จะกลับจากโรงเรียนก็จะต้องไปเสิร์ฟอาหารแล้วผมเนี่ยจะต้องช่วยคุณแม่ตั้งแต่เช้ามืดทุกวันนะครับถึงมันจะไม่มีงานเลี้ยงก็ต้องตื่นแต่เช้าไม่เคยได้ตื่นก่อนตีห้าหกโมงหรอกครับตีสี่ต้องตื่นแล้วเพราะว่าต้องมาเตรียมเตาฟืนไฟต่างๆที่จะต้องหุงข้าวจุดไฟแล้วก็เอาถ่านใส่ต้องใช้เตาถ่านนะครับเตาถ่านแล้วก็หุงข้าวถ้าหม้อใหญ่ๆก็ต้องคุณพ่อเป็นคนหุงแล้วก็เช็ดน้ำดองข้าวแล้วก็เอาน้ำข้าวนั้นใส่ชามใส่หม้อเอาไว้เพื่อนๆพวกเราก็กินน้ำข้าวกันเนี่ยนะครับกินนอนอยู่ในบ้านไม่หลังไม่ใหญ่แล้วก็ใต้ถุนบ้านก็ไม่ได้มีดินด้วยเป็นน้ำเพราะว่าใต้ถุนคือบ้านแถวนั้นเขาถมสูงแล้วบ้านเราอยู่ต่ำกว่าก็น้ำท่วมทุกครั้งมีหน้าที่ในการที่จะต้องสูบน้ำออกไปลงบ่อในที่ต่างๆก็หลับนอนลานอนกลับจากโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนแล้วครับเพราะต้องคอยยิ่งถ้าฝนตกก็ต้องรองน้ำจากลำคานำฝนเรามาเก็บเอาไว้เพราะว่าน้ำประปาไม่มีต้องซื้อน้ำแล้วก็อาศัยน้ำจากหลังคาแล้วก็คอยดึงเมื่อดึงไอ้เขาเรียกอะไรนะเวลาที่ลงจากท่อริมรางรางน้ำฝนรางน้ำฝนแล้วก็จะมีท่ออลูมิเนียมลงมาเป็นท่อแบบงวงๆแล้วก็โยกได้นะหมุนลงไปในแท้งลงในตุ่มอันไหนไม่ลงในตุ่มก็ใช้สายยางลงไปแล้วก็ดึงเข้าไปให้ลงโอ่งเก็บเอาไว้ใช้นะครับเวลาที่ตอนหน้าแล้งหรือว่าเวลาที่น้ำยังไม่มาส่งเพราะว่าแต่ก่อนต้องซื้อน้ำกระป๋ากันเป็นคันรถก็เพื่อนก็จะมากินนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยครับกินนอนด้วยกันกางเกงในตัวเดียวกางเกงในยังต้องใส่ผิดกันเลยเพราะกับกระบอกเกงในมันเหมือนกันเชื่อยี่ห้อลูฟเนี่ยสีต้องคอยจำดีๆมันตากๆแห้งๆก็ใส่ปนกันมีแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรก็ยืมหยิบยืมกันเข็มขัดบ้างอะไรบ้างก็ใส่ผิดใส่ถูกกันนะครับแล้วก็เลิกเรียนมาก็จะมาเสิร์ฟอาหารเป็นรายได้พิเศษไปช่วยพ่อแม่ของผมแล้วก็กินอาหารที่บ้านกันเอาอาหารที่บ้านทำและรสชาติค่อนข้างจะอร่อยเพื่อนก็จะกินกันเป็นกระมังเป็นหม้อๆเลยนะฮะแม่เขาก็จะแกงหรือว่าทำต้มยำทำอะไรก็จะใส่ไว้เป็นหม้อๆพวกเราก็ซอยกันโอ้โหอะไรอร่อยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเนื้อเป็นเนื้อกุ้งเป็นกุ้งนะฮะหมูเป็นหมูนะครับไม่ได้มีคือเหมือนสมัยนี้แบบวิญญาณไก่วิญญาณหมูเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็จะทำด้วยอุดมด้วยคุณภาพแล้วก็รสชาติดีเยี่ยมแล้วเพื่อนก็จะได้สูตรอาหารจากคุณแม่เนี่ยไปหลายท่านด้วยกันนะเป็นแม่ครัวแล้วก็แม่ครัวที่ช่วยคุณแม่ในร้านที่มีชื่อว่าบุฟเฟ่สมอทองนี่แหละครับก็เราเลี้ยงชีวิตพวกเรามาแล้วเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็กินนอนด้วยกันแล้วก็
มีสภาพจิตใจที่เวลาเราไปทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเรียนนะฮะแล้วก็มาฝึกร่างกายวิ่งออกกำลังกันแล้วก็ใครที่ไปสอบทายสายนักเรียนในร้อยนักเรียนในเหลือก็จะเข้มหน่อยก็จะฝึกหนักหน่อยส่วนพวกเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษก็ไปช่วยสังคมบรรเทาสาธารณภัยตามที่เรียนวิชาพิเศษหลวงลูกเสือมาแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่สอนแล้วจะสอนให้เราได้ฝึกปรือในเรื่องเหล่านี้วิชาการป้องกันตัวหมัดมวยกระบี่กระบองฟันดาบยูโดอะไรนะผมนี่จะเป็นแชมป์ยูโดอยู่ด้วยนะฮะก็เนี่ยแหละครับก็ฝึกกันในเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็ความเป็นลูกผู้ชายความมีสปิริตแล้วก็เรื่องของความมีน้ำจิตน้ำใจแล้วก็การช่วยเหลือสังคมแล้วถ้ามันติดมาจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันในเรื่องที่ความกดดันทางด้านการถูกกระทำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีอยู่เหมือนกันที่เวลามีเหตุไปเจออะไรกันอยู่กับข้างนอกในนอกสถาบันแต่ในสถาบันเราก็ต้องรักกันอาจจะมีกระทบกระทั่งบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ถึงระบากกว่าแรงแล้วก็ยุคสมัยนี้มันเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือทั้งลูกสาวลูกชายผมก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดก็เดี๋ยวก็สักครู่นี้ก็จะต้องไปส่งลูกชายนะฮะตอนนี้เขากำลังรออยู่วันนี้ก็ไปซื้อของเงินที่สนามหลวงสองเขาชอบเรื่องของต้นไม้กำลังคลั่งประกัดมอข้าวมอแกงลิงต้นไม้ก็ไปเลี้ยงที่หอเขาวันนี้ก็เลยไปซื้อที่สนามหลวงสองกันเลยกันแล้วก็ดูแลกันผมก็ถือโอกาสไปซื้อต้นไม้มาปลูกด้วยก็ได้เรียนรู้จากเขาว่าต้นไม้น้ำหรือว่าสิ่งนี้เขามีจิตใจในด้านของการดูแลสัตว์ดูแลชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงเราก็นั่งคุยนั่งแลกเปลี่ยนกันอะไรที่เราไม่รู้หรือที่เขารู้มากกว่าเราเราก็เรียนรู้ต่อกันและกันนะฮะส่วนลูกสาวก็เดี๋ยวสอนพิเศษเสร็จประมาณเที่ยงคืนผมก็ต้องหลับกลับแล้วก็อดนอนแน่คืนนี้สำหรับตีหนึ่งตีสองแต่ก็เนี่ยแหละครับว่ามันเป็นเรื่องอาจจะไม่ใหญ่มากนักแต่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราควรจะต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนว่าลูกของเราตอนนี้ทำอะไรคิดอะไรและกำลังที่จะมีสิ่งรอบข้างนั้นเป็นภัยเป็นอะไรไหมเช่นถ้ากับดึกๆอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีโอกาสที่จะอดทนที่จะไปรับไปส่งได้ก็ต้องทำหน้าที่แม้มีภารกิจกับรายการทนดนตรีอยู่ในขณะนี้มาตามสัญญาที่คุณขอมาครับและแดดสุดท้ายที่ขอมาจากกาญจนบุรีครับ

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงจากเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสันปุณานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาคม16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

4:34 ครับชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เสาร์และอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนับเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็งานผู้ที่เป็นศิลปินอิสระทั้งหลายก็จะอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับแต่เพลงที่คุณขอมาทาง Google Form แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีด้วยนะครับจากแต่สุดท้ายก็เลยให้ไว้ทั้งเพลงทานตะวันนมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็ตะวันลาจากครูสันผู้ที่ได้เคยเป็นครูอยู่ที่อุ้มผางนะฮะดินแดนอยู่บนดอยสูงไกลมากหลายพันโค้งกว่าจะไปถึงโรงเรียนแต่ครูก็บากบั่นมุ่งมั่นทำให้กับเด็กๆสอนลูกศิษย์แล้วก็นำอุปกรณ์การศึกษาไปให้กับเด็กที่ยากไร้ยากจนแล้วก็ทำเพลงทำดนตรีทำอัลบั้มแล้วก็ออกมาลดลงเรื่องการช่วยเหลือเด็กที่ยากจนบนภูเขาให้ได้รับการศึกษาต่อแล้วก็ได้เดินทางมาที่ถนนดนตรีด้วยในช่วงเวลาที่ครูยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ทำกิจกรรมจนกระทั่งได้เดินทางไปถึงอุ้มผาที่บ้านไม้กระพงของโรงเรียนที่ครูสันได้เคยสอนอยู่ที่นั่นตะวันลาฮะก็คิดถึงคุณครูอย่างเช่นวันนี้ที่เป็นวันครบรอบวันเกิดโรงเรียน9 สิงหาคมวัดนวลนฤทธิ์นี่ก็วันนี้ครูหลายท่านที่ผมได้เห็นภาพท่านก็มาร่วมกิจกรรมร่วมงานแล้วก็มาแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าดีเด่นด้วยหลายท่านนะฮะปีที่ผ่านมาผมก็ได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากสถาบันที่สอนเรามาทางนี้ก่อนเราจะมีสิ่งที่คุณครูดุตีนะฮะเราก็ไม่เคยที่จะไปถือโทษโกรธหรือว่าจะไปอาฆาตมาดลายทั้งนั้นนะฮะมีแต่สิ่งที่จะต้องคอยเคารพนับถือแล้วก็อะไรที่ทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นความให้คุณข้องมองใจนี่นะครับหรือว่าทำให้คุณครูรู้สึกโกรธหรืออะไรเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกผิดนะฮะหรือมาหลายสิ่งหลายอย่างที่เราล่วงเกินนะฮะแล้วพระครูก็จะตักจะเตือนหรือว่าลงมาไล่ตามพวกเราที่หนีโดดโรงเรียนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นึกว่าผมนี่ก็กว่าจะได้ดีก็คุณครูท่านหนึ่งที่เป็นครูประจำชั้นนี่ตั้งแต่เรียนมัธยมหนึ่งนี่ไล่ตามผมมาทุกปีก็ท่านรักมากแล้วก็ทุกวันนี้ที่เวลาท่านก็ติดตามผมแล้วก็ในหลายสิ่งหลายอย่างท่านก็เคยได้โทรพูดคุยกันนะโดยเฉพาะเรื่องของการสอนเด็กในแต่ละยุคแต่ละสมัยรุ่นเธอไม่เหมือนรุ่นเธอเลยวะไม่เหมือนรุ่นเธอเลยวะอย่างเงี้ยนะฮะก็ครูจะบอกอยู่เสมอๆเหมือนกับครูหลายท่านนะครับก็จะบอกเจนเอียอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ออกส่งข้อมูลว่าเด็กเจนนี้แต่ก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะว่ามันก็จะมีทุกรุ่นนะจนเจนผมก็เอี้ยก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูกันว่าเรามันเหนือบากกว่าแรงขนาดไหนมันหนักหนาสาหัสแต่ถ้าหนักหนาสาหัสถึงใช้คำพูดคำจาเรื่องว่ามาสายแล้วถูกเตือนแล้วพูดจาแบบนี้นะฮะตะโกนข้ามหัวครูแล้วก็พูดจาหยาบโลนขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับผมเองก็ตอนที่เรียนแต่เพื่อนมันเฮียเนี่ยผมก็เฮียกลับไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามึงจับจ้วงก้าวร้าวครูมึงก็โดนเหมือนกันเราในฐานะหัวหน้าห้องแล้วก็เราก็ไม่ใช่เด็กเรียนเก่งเด็กหลังห้องเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้นหรือว่าก็ปากกัดตัดตีนทีบนะฮะอาวุธปืนผ่านหน้าไม้ใช้มาหมดแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรหรือว่าความยับยั้งชั่งใจแล้วก็อะไรที่มันเป็นความรุนแรงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นต้องมีสติแล้วก็รู้อะไรควรไม่ควรนะครับมันจะเป็นบอกว่าเด็กอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็อะไรหลายอย่างมันก็ต้องมีสิ่งรอบข้างพี่น้องเพื่อนฝูงฮะเรื่องสภาพแวดล้อมการชักนำชักจูงกันไปในสิ่งที่มันต้องผ่านพ้นในเรื่องของความเลวทรามให้ได้ให้ผ่านให้กับมาสู่ความดีให้ได้เนี่ยมันก็มีเส้นทางให้เลือกเดินกันอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับเดินทางกันด้วยเพลงกันนะครับแล้วเพลงที่สามารถที่จะให้สติปัญญาให้ความรู้สึกนึกคิดใ
ความคิดการต่อสู้แล้วก็การความยุติธรรมความอะไรต่างๆนี่นะฮะหรือแม้แต่ความรักก็ให้รักได้อย่างมีความงดงามเหมือนเพลงที่คุณขอเอาไว้รักต้องสู้และสอดคล้องสมดุลครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองนะครับในลายพอพูดถึงตอนดำเรียนเนี่ยก็มีเพื่อนมีฝูงมีบรรยากาศนั้นก็ส่งข้อความมันเข้ามาเยอะเลยนะฮะมันอยู่แถวพาณิชย์ตาดำเนินพาณิชย์ทนไปมาหมดแล้วนะครับอยู่แถวพื้นที่ที่เพื่อนฝูงอยู่กันเยอะนะฮะก็ไปกันแต่ละที่นี่แหมเสียงอวัยวะจริงๆเลยนะครับแถววัดขุนจันทร์วัดอะไรอ่ะทางเนี้ยวัดปากน้ำถ้าไปนะครับวัดขุนจันทร์วัดนางชีวัดลังบัววัดเดี๋ยวเส้นทางคือถ้าตอนนี้เขาจะมีเส้นทางสองทางทั้งเพชรเกษมกับเส้นสายในที่เป็นถนนจากในสวนเนี่ยนะครับบ้านสวนต้องขี่จักรยานกันนะครับเส้นในนี้เขาจะไปทะลุพวกบางแคพวกนั้นได้ก็โอ้เป็นแต่มีแต่ต้นไม้มีแต่สวนทั้งนั้นนะฮะหรือว่าถ้าไปข้ามฝั่งไปทางเนี้ยทางที่เขาเจริญหน่อยตรงแถวพาณิชย์ทนพาณิชย์ลาดดำเนินอะไรเนี่ยนะครับก็ถนนไปทางออกทางใกล้ๆปิ่นเกล้าอะไรพวกนี้นะครับก็จะข้ามถิ่นไปก็แน่นอนฮะโดนพวกเขม่นกันก็ต้องคอยระมัดระวังกันในช่วงระหว่างสมัยก่อนแต่ก็ไม่เอาจนถึงแบบเป็นตายนะครับตีรันฟันแทงก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของเด็กสมัยแต่ว่ามันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีขึ้นไม่ค่อยดีเลยนะครับก็บอกสมัยนี้เรื่องอาหารตามสั่งแกร็บสั่งไลน์แมนสมัยกูถือปิ่นโตถุงกล่องข้าวมาจากบ้านกับข้าวจืดๆไข่ต้มกุ้งแห้งอุ้ยของผมนี่อาหารกล่องนี่ผมเป็นที่อะไรเพื่อนฝูงนี่ชอบมากเวลามานั่งอาหารบ้านพวกมันไม่อร่อยบ้านเราอร่อยแล้วก็โดยเฉพาะเนื้อเข็มทอดนี่แม่เขาฝีมือดีมากเนี่ยโอ้โหมันเอากลับบ้านหันมาเดียวเหลือแต่กล่องเรากินไปชิ้นเดียวมันกินหมดปลาสลิดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าที่บ้านจะมีวัตถุดิบดีๆเยอะแล้วก็นี่แหละครับก็จะได้เป็นบรรยากาศว่านั่งล้อมวงกันเพื่อนฝูงกินข้าวกันด้วยกันเพราะว่าสมัยก่อนก็ต้องประหยัดนะไม่ได้มีเงินโอ้ใครบ้านไหนคนไหนลูกบ้านไหนลูกคนไหนซื้อของโรงอาหารหรือมีตังมากินข้าวเยอะๆหรือกินอาหารได้มากกว่าที่เงินเบี้ยเลี้ยงให้นี่โอ้โหถือว่าหรูหรามากนะฮะน้ำอารมณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเมื่อก่อนนี้น้ำก๊อกน้ำแทงในโรงเรียนนะครับผมเด็กวัดหงษ์รัตนารามอ๋อติดสนมขัดใหญ่ทวีธาชิโนรถรดอาจจะมาเลยดำเนินใช่ไหมฮะคุณปอชิตาครับก็ผมก็คงจะเราพูดเด็กฝั่งทนนะฮะพวกเด็กฝั่งทนครับเดี๋ยวเพลงไม่ทันนะฮะมีเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากป้าใหม่นะครับขอเพลงแม่ของปู่พงศิษฐ์แล้วก็จากขอนแก่นขอนกเขาเถื่อนปิดท้ายในชั่วโมงที่2กันนะครับ

0: วังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกแถลงการเตือนภัยปัญหากระบวนการสมสิทธิ์ว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จหรือพ่อทิพย์และการขอสัญชาติไทยโดยมิชอบกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง
7: คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนแสดงความกังวลต่อปัญหาการขอสัญชาติไทยและสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยปัจจุบันพบรูปแบบการทุจริตสัญชาติอย่างน้อย9รูปแบบเช่นการว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จหรือพ่อทิพย์การอุ้มบุญผิดกฎหมายการสวมสิทธิ์คนตายการแจ้งแต่งงานหลอกและการปลอมเอกสารราชการซึ่งทำกันเป็นขบวนการตั้งแต่นายหน้าหญิงต่างชาติบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตโดยมีเป้าหมายเพื่อนำสัญชาติไทยไปใช้ทำธุรกิจนอมินีฟอกเงินทุนสีเทาและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อแก้ปัญหานี้จึงได้ยื่น7มาตรการเร่งด่วนต่อรัฐบาลโดยให้ตรวจสอบย้อนหลังการรับรองบุตรและแจ้งเกิดในกลุ่มเสี่ยงเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกรมการปกครองตม.และตำรวจตรวจ DNA ในกรณีที่มีเหตุสงสัยใช้ AI วิเคราะห์ความเสี่ยงตรวจจับความผิดปกติของเอกสารและกวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมยึดทรัพย์และเสนอให้รัฐบาลยกระดับปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อเร่งกวาดล้างขบวนการสวมสิทธิ์และปกป้องระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำเตือนพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยให้ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามกฎหมาย
8: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำแจ้งเตือนสำหรับพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทยทางการแสดงทางวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาและงานแฟนมิตติ้งศิลปินโดยมีใจความสำคัญว่าขอให้พลเมืองจีนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีอารยธรรมและเป็นระเบียบโดยระหว่างอยู่ในประเทศไทยโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆของไทยอย่างเคร่งครัดเคารพความเชื่อทางศาสนาคำนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นปฏิบัติตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยและข้อบังคับในการจัดการณสถานที่จัดงานท่องเที่ยวอย่างมีอารยธรรมสุภาพต่อผู้อื่นและแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของพลเมืองจีนรวมทั้งขอให้ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆที่ผู้จัดงานประกาศไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่เกิดอุปสรรคต่อการเข้าร่วมงานหรือกระทบต่อประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: คณะกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยืนยันการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงเดิมในวันที่27กันยายนนี้เพียงปรับกระบวนการตามคำสั่งศาลปกครองกลางคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานย้ำว่าการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงกำหนดเดิมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยปรับบางกระบวนการให้สอดคล้องกับคำสั่งทุลา

0: ของศาลปกครองกลางโดยที่ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นว่าการประกาศชะลอการดำเนินการก่อนหน้านี้ไม่ใช่การเลื่อนวันเลือกตั้งแต่เป็นการชะลอเฉพาะบางขั้นตอนที่อาจขัดแย้งกับคำสั่งศาลทางนี้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมด้านการเลือกตั้งโดยประมวลผลรายชื่อและภูมิลำเนาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ครอบคลุมทั้งหมดโดยไม่กำหนดเงื่อนไขว่าต้องลงทะเบียนพร้อมจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกำหนดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับมาชั่วโมงสุดท้ายของรายการทนดนตรีผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุพกรโอกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ครูตุ๊กจังหวัดตราดขอเพลงสถาพรแต่ผมบอกว่าได้เปิดเพลงเร็วเลยวันนี้ขอเปิดเพลงช้าๆก็เลยขอคืนสู่รังมาเลือกมาในช่วงต้นชั่วโมงสุดท้ายและก็เป็นต้นชั่วโมงที่จะต้องฝากเพลงทิ้งท้ายไว้เนื่องจากต้องมีภารกิจเดินทางไปรับลูกสาวกลับจากการไปสอนหนังสือสอนติวเด็กๆที่เขาติวเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการสอนจากที่สถาบันที่เขาติวเข้ามหาวิทยาลัยที่ตอนที่เขาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ก็จากสถาบันแห่งนี้แล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ก็ไปเรียนปริญญาโทนะฮะต่อเขาก็จะเกรงใจคุณพ่อเขาบอกเกรงใจพ่อพ่อต้องเสียเงินเยอะบอกไม่เป็นไรลูกนะฮะเรายังกู้ได้อีกเยอะนะครับลูกก็ไปเรียนสถาปัตย์จุฬาแล้วนะฮะครูตึกบอกว่าฟังตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนศิลปากรยังไปส่งที่ศิลปากรที่นครปฐมอยู่เลยนะครับก็วันเวลาผ่านไปเร็วนะครับก็แน่นอนฮะนี่แหละครับก็เราก็ส่งได้คราวนี้นะฮะในเรื่องของให้การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเราไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรก็มีแต่การศึกษาที่จะให้ช่วยให้เขาได้อยู่รอดไปได้ในชีวิตต่อไปภายภาคหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงทุกครอบครัวนะฮะที่ต้องได้มีภารกิจในการที่ต้องส่งการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็ลูกๆหลานๆกันไปแสดงความเศร้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวที่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแล้วมันรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างจะปวดแล้วก็เหมือนกับมันจะหมดแรงในการทำอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะเข้าใจหัวอกคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเป็นอย่างดีเราก็เคยผ่านในสิ่งของการได้รับความรู้สึกอย่างนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็บทถอดบทเรียนแก้ปัญหาก็อยู่อย่างเงี้ยมันไม่จบไม่สิ้นหรอกครับเราทำยังไงใครทำได้อะไรต้องทำนะฮะต้องทำผมถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะได้ทำในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายแล้วก็นะครับแล้วก็คิดว่าเราทำได้เราก็ได้ทำถ้ามัวแต่รอในที่ผ่านมาแล้วมันก็ไม่ได้ทำสักทีมีแต่จะนะฮะแต่ถ้าเราได้ลงมือทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่สามารถจะเรียกคืนได้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะได้นะฮะได้พิสูจน์ผลงานแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องของตำนานของการทำงานเพลงเพื่อชีวิตมานะครับครับหลายเพลงที่ขอมาทางก็คือ Confirm แล้วก็ที่ขอทาง0816346452จากจังหวัดแพร่6ตุลาก็จะตัดให้และเพลงนกเขาอัศเขาเถื่อนจัดแล้วและปูชิวนะฮะจากยโสธรแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงครับทางConfirmมียังไม่อยากจะบอกใครสักคนของไมโครที่ท่านมาดามออยเอาไว้ไปฟังอาทิตย์หน้าดิอ๋ออาทิตย์หน้าไม่อยู่วันเสาร์หน้าจะนำเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะที่เป็นเดือนที่หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับคาราบาวมาฝากกันในช่วงเวลาของทนดนตรี3ทุ่มถึงเที่ยงคืนตอนแรกผมจะต้องเดินทางไปที่มวกเหล็กผมก็เลยไปตอนเช้ามืดวันที่6ดีกว่าที่16ดีกว่าฮะเพราะว่าวันเสาร์ก็อยากจะไปทำหน้าที่ในการส่งสาวเรียนโทขับรถสองแถวส่งสาวเรียนโทก็ไม่สาวแอบเล่นหลับลูกสาวก็เรียนนะฮะโทที่จุฬาก็เลยต้องเป็นนะฮะสารถีขับรถพาเข้าไปเขาจริงเขาขึ้นรถไฟฟ้าได้เขาก็สะดวกดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องแบกคอมพิวเตอร์แบกอุปกรณ์ไปด้วยก็เราตื่นเช้าหน่อยไม่เป็นไรอดนอนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับทำหน้าที่พ่อกันไปครับดังนั้นขอไปทำหน้าที่พ่อก่อนนะฮะเรื่องการไปรับเขากลับมาที่บ้านนะฮะ
ผมคงฝากไว้กับเพลงที่คุณขอมาแล้วก็ให้กับฝากไว้กับคุณบุญประกอบโอกิจในช่วงชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่ขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางกูเกิลฟอร์มของทนดนตรีขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธนกิจและกัญจนันท์วัฒน์สันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณบุญประกอบอกลิ่นของกลุ่มเสียงเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

ครับในยุคเดียวกันก็มีเพลงหนึ่งเพื่อนวิสาคันทัพนะครับเขียนมาให้เขาจะเขียนเพลงมาให้เราเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสาคันทัพสมคิดสิงสงประเสริฐจันดำนะครับและอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อทยอยกันเขียนให้เขียนมาเป็นบทกวีบ้างเป็นเพลงบ้างนะครับบางเพลงก็ไม่ได้ใช้คือใช้ไม่ได้นะครับบางเพลงก็ดีมากๆเพลงต่อไปนี้เป็นบทกวีอยู่ในซองกีตาร์เมื่อผมเปิดซองกีตาร์กล่องกีตาร์ไว้ก็เจอเนื้อเพลงอันนี้เข้านะครับนอกจากเนื้อเพลงอันนี้อาจจะมีเนื้ออย่างอื่นด้วยนะครับก็ปะปนเปกันอยู่ในกล่องกีตาร์นะครับก็เลยทำขึ้นมาเป็นทำนองนะครับเพลงคนภูเขามีคนขอมาเยอะนะครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

30ปีเล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริงคงทนนานเหมือนนิทานขานบทเพลง

วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างกระช่างมันไม่ต้องไปเครียดกับมัน

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่เห็นธรรมคนเราเห็นทุกข์มันจึงจะเห็นธรรมแต่ทุกวันนี้คนเรามันก็ทุกข์กันอยู่มากแล้วทำไมไม่เห็นธรรมอ่ะนั่นสิยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าแล้วก็ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆโดยในแต่ละวันนั้นข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ให้เกิดปัญญาให้เกิดความมั่นใจว่าทางคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้เนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสามารถที่จะนำมาแก้ไขปัญหาที่เราเจอยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่ไม่เป็นเรื่องล้าสมัยไม่เป็นเรื่องที่นอกแนวหรือไม่ใช่เป็นความรู้โบราณที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นแต่แนวอ้อนวอนขอร้องเรื่องอภินิหารอลังการวังเบอร์ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องจริงๆเรื่องที่ให้เกิดความรู้จริงๆเนี่ยวันจันทร์จึงมาพูดเรื่องสมการตัวแปรเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องคนเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพความรักการเงินที่มันต้องเกี่ยวข้องกับในชีวิตของเราเนี่ยนะที่มันจะมาเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะให้ชีวิตเรานั้นมันมีสุขหรือมันมีทุกข์อย่างไรตัวแปรต่างๆเหล่านั้นถ้ามันปรับไม่ตรงลงกันไม่ได้เป็นเงื่อนเป็นปมขึ้นมามันก็ต้องแก้ละท่านผู้ฟังต้องแก้สมการปรับตัวแปรโดยในรายการช่วงของสมการชีวิตนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ห่วงด้วยกันในห่วงแรกก็จะนำเรื่องราวของท่านฟังที่ได้ฟังธรรมบ้างหรือมีปัญหาความท้าทายประสบเจอเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่างไรนำมาแบ่งปันเป็นช่วงที่เรียกว่าไต่ตามทางส่วนในห่วงที่สองนั่นก็คือนำประเด็นปัญหา issue ที่อยู่ในสังคมปัจจุบันมาพูดคุยดูซิว่าธรรมะนั้นจะมาช่วยปรับแก้สมการที่มันไม่ลงตัวนี้ได้อย่างไรในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในช่วงแรกนี้ท่านฟังในช่วงของไต่ตามทางที่ข้าพเจ้าใช้ชื่อช่วงว่าไต่

ตรงบ้างเบี้ยวบ้างช้าบ้างหยุดบ้างแต่มันก็พอไปได้ตายไปนี่เป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันละเรื่องนี้มีหลายเคสมากเลยอยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองสังเกตดูด้วยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละว่าเดี๋ยวนี้คนที่เป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันโรคหลอดเลือดโรคเบาหวานมันเพิ่มมากขึ้นก็มาเพิ่มมากขึ้นอีกข้าพเจ้าหมายถึงท่านผู้ฟังมีเพื่อนไหมล่ะมีเพื่อนคนรู้จักญาติพี่น้องเป็นโรคที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เลยมีไหมฮะมะเร็งเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ตามเบาหวานความดันหลอดเลือดหัวใจมีไหมซึ่งถ้าพูดก็พูดนั้นว่าไอ้โรคพวกนี้มันไม่ได้เป็นเชื้อที่แบบว่าเชื้อไวรัสเหมือนโควิดหรือเป็นเชื้อแบคทีเรียเหมือนโรคอย่างอื่นโรคท้องร่วงโรคต่างๆนี่มันจะมีเชื้อที่จะมาทำอันตรายใช่ไหมแต่ว่าโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานนี่เป็นโรคที่มันไม่มีเชื้อนะโอเคไหมคือมันพฤติกรรมการรับประทานตัวนี้ข้าพเจ้าอยากจะตัดเรื่องของพันธุกรรมออกไปก่อนนะว่ามันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับประทานหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นยังก็มีรีเสิร์ชกันแน่นอนเลยว่าถ้าคุณสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าจะมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับอัตราการเป็นโรคมะเร็งปอดอย่างนี้ต้นประเด็นคือพอเวลาที่ถูกตรวจแล้วว่าโอเคคุณเป็นโรคพวกนี้มะเร็งความดันหลอดเลือดหัวใจเบาหวานละมันก็จะต้องมีลักษณะที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใช่ป่ะเช่นอาหารประเภทนี้คุณต้องงด 100% การกระทำอย่างนี้คุณทำไม่ได้เลยจากที่เธอมาบ่อยๆเช่นสูบบุหรี่สำหรับคนเป็นโรคเกี่ยวกับปอดต้องหยุดเลยนะหรือคนที่ชอบกินเนื้อไม่กินผักเลยกินแต่หมูกินแต่เนื้อไม่กินผักเลยอะไรที่มันเป็นของดีต่อสุขภาพนี่ไม่กินไม่ชอบแต่อะไรหวานๆเอาอะไรมันๆชอบอะไรเป็นเนื้อนี่โอ้จัดหนักเลยแม้แต่ว่าผักนี่ไม่เอาใช่ปะแต่พอเขาตรวจมาแล้วว่าอันนี้คุณเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วอันนี้จะต้องงดนะคือถ้าตรวจมาธรรมดาเนี่ยเช่นไขมันขึ้นบ้างหรือคอเลสเตอรอลสูงบ้างก็อาจจะแบบไปออกกำลังกายบ้างอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าถึงได้ป่วยขนาดว่าจะตายแล้วนี่การเปลี่ยนแปลงมันจะสูงมากเช่นว่าเส้นเลือดหัวใจตีบตันละแล้วหมอนี่เขาจับใส่สเตนท์ทำบอลลูนก็คือเอาเครื่องมือเข้าไปทางหลอดเลือดเราเนี่ยแล้วก็ไปทางเส้นเลือดมันตีบในหัวใจคือถ้าไม่ทำเนี่ยโอกาสที่คุณจะตายนี่มีมากเลยทีนี้พอเจอเหตุการณ์ที่ป่วยอย่างหนักบ้างหรือรอดตายมาได้บ้างหรือประสบการณ์ที่เฉียดอย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บนี่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างทันทีทันใดเลยนะเช่นจากที่ไม่กินผักเลยไม่ชอบเลยกินได้แล้วคราวนี้ไม่มีปัญหาจากที่ต้องกินอะไรหวานๆจะต้องกินอะไรที่เป็นเนื้อเป็นมันไม่กินได้เลยหยุดได้เลยทำไมคำถามนี้ทำไมประเด็นคือเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่เสี่ยงตายในที่นี้คือเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนักหรืออื่นๆนะการใช้ชีวิตนี่ถึงมาอยู่ที่ความไม่ประมาทได้คือการที่เราจะละกำจัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตของเราที่มันไม่เดียวไปพฤติกรรมเนี่ยนะสิ่งพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพคุณจะเอาออกได้เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยจิตใจเราต้องมีอินทรีย์ที่มีความแก่กล้าอินทรีย์หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องแก่กล้าอินทรีย์ที่จะแก่กล้าได้ทำไมธรรมดาเราก็รู้แต่ว่าบุหรี่

0: ควรสูบอาหารที่ดีต่อสุขภาพควรกินมันเกินไปหวานเกินไปเค็มเกินไปรสจัดเกินไปเนี่ยอย่ากินแต่คนมันชอบใช่ป่ะฉันก็ไม่ทำฉันอยากกินฉันก็กินใช่ป่ะแต่พอมีเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนเช่นป่วยแบบจะตายเงี้ยนะหรือแบบคนบางทีอายุ30 40นี่ต้องเข้าผ่าตัดหัวใจเป็นสโตรกนี้เป็นต้นหรือเป็นโรคหัวใจต้องทำบอลลูนหรือต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือเป็นเบาหวานขั้นอย่างหนักเลยเธอที่อายุยังไม่มากนี่ทำให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทันทีเหตุก็เพราะว่าอินทรีย์มีความแก่กล้าคำถามคือทำไมอินทรีย์ถึงมีความแก่กล้าในช่วงเวลาที่เราป่วยหนักแก่แล้วหรือเจอโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งเจอเหตุการณ์เฉียดทำไมอินทรีย์ตอนนี้มันถึงแก่กล้าขึ้นมาได้การเปลี่ยนแปลงนี่มีไปในทางดีได้มากแต่ที่มาทั่วไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือการพระเจ้าตั้งเป็นข้อสังเกตให้นะท่านฟังนะอันนี้คือแบบเป็นเคสที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกคนคิดว่าได้เจอแน่นอนไม่ว่าจะคนแก่ที่แก่แล้วเนี่ยถ้าตระหนักได้ปุ๊บเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้เขาพัฒนาได้นี่คือจุดที่เขามีอินทรีย์แก่กล้าละทำไมเขาถึงแก่กล้าขึ้นมาได้อินทรีย์ของเขาอินทรีย์คืออะไรนะสามีกลางหนึ่งนะคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา5อย่างนี้ต้องมีความแก่กล้าเราถึงจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราได้ไม่งั้นนะเราจะทำไม่ได้เช่นเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมอินทรีย์คุณต้องแก่กล้าที่จะละอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำอะไรสักอีกอย่างใดอีกอย่างหนึ่งยิ่งถ้าเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันอินทรีย์นี้ต้องมีความแก่กล้ามากโดยพุทธบทที่ท่านได้ตรัสไว้นั้นก็คือว่าการบรรลุธรรมเลยล่ะการบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้เร็วถ้าเปิดอินทรีย์แก่กล้ามากการบรรลุธรรมจะเกิดช้าถ้าอินทรีย์แก่กล้าน้อยเพราะฉะนั้นจะให้อินทรีย์แก่กล้าเพิ่มขึ้นก็ต้องบ่มอินทรีย์ก็ต้องฝึกทำบ่อยๆใช่มันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ล่ะในที่สุดแต่ก็ค่อยสะสมสะสมไปแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นประสบการณ์เฉียดเป็นโรคภัยไข้เจ็บแบบปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเจนเลยเอาแสดงว่ามันมีอินทรีย์ที่แก่กล้าเกิดขึ้นดิทำไมนี่คือคำถามรู้ไปทำไมก่อนนะถ้ารู้คำตอบของคำถามนี้นะมันก็สามารถที่จะมาพัฒนาอินทรีย์ของเราได้สิท่านผู้ฟังเข้าใจไหมถ้าอินทรีย์ของเรามันยังอ่อนอยู่ก็ทำให้มันแข็งแกร่งสิแก่กล้าสิถ้าเขาทำได้เปลี่ยนแปลงมาปุ๊บปั๊บคนอายุ30 40เจอเรื่องว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดที่ไม่น่าจะเป็นแต่เป็นแล้วเปลี่ยนอาหารได้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันทีโอ้ถ้าเขาทำได้อย่างนั้นจิตใจเขามีความเข้มแข็งเราน่าจะเอาเทคนิคนั้นมาใช้กับตัวเราได้บ้างไงคำตอบของคำถามนี้ก็คือว่าเห็นทุกข์เนี่ยทุกฝั่งเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเพราะว่าทุกข์นั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งศรัทธาศรัทธาเป็นตัวแปรแรกของอินทรีย์ทั้ง5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะที่เกิดมาเฉลยให้ทุกฝั่งฟังเลยนะเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้คุณต้องจบด้วยปัญญาคุณต้องเริ่มด้วยศรัทธาศรัทธาจะมาได้ไงทุกไงทุกเป็นที่ตั้งของศรัทธาศรัทธามีทุกเป็นที่ตั้งอาศัยบุคคลเหล่านั้นที่เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทันทีเพราะเขามีอินทรีย์แก่กล้านั้นเกิดจากการที่เขาเห็นทุกนั่นเองเขาอยู่ในทุกแล้วเขาเห็นธรรมะศรัทธาจึงบึ้มขึ้นมาแล้วก็เกิดการลงมือทำนั่นคือกำลังใจคือวิริยะกลุ่มมือทำและตั้งสติได้มีสมาธิมีปัญญาเปลี่ยนแปลงได้ทุกฝั่งเปลี่ยนแปลงได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นจากการที่เห็นทุกข์แต่สำหรับบางคนเนี่ยอยู่ในทุกข์อยู่นะเช่นมีความยากจนเจอโรคภัยไข้เจ็บแต่ไม่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยไม่เห็นปล่อยวางได้เลยก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมไงทำไมบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้มันมีตัวแปรต่อไปทุกฝั่ง อินทรีย์แก่กล้านี่ใช่ละสำหรับคนที่เปลี่ยนแปลงได้เห็นทุกข์แน่ละสำหรับคนที่อินทรีย์แก่กล้าได้แต่ทำไมบางคนเห็นทุกข์แล้วอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็จึงไม่ได้จะเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาได้ใช่ไหมล่ะนั่นก็เพราะว่าเขาไม่เห็นธรรมไงเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมทอรอหันหมอมานะไม่ใช่บ้าลงมือทำนะเห็นทุกข์แต่ไม่เข้าใจทุกข์เห็นทุกข์แต่อยู่กับทุกข์ไม่เป็นก็คือเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมไงเห็นทุกข์แต่ไม่เข้าใจทุกข์คือไม่เห็นธรรมเห็นทุกข์แต่อยู่กับทุกข์ไม่เป็นคือไม่เห็นธรรมเอ้าฉันก็อยู่กับทุกข์นี่ทำไมบอกว่าอยู่กับทุกข์ไม่เป็นทุกคนมันก็อยู่กับทุกข์อยู่แล้วถูกป่ะล่ะตื่นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำถ่ายทุกข์ไงบางคนก็ถ่ายตอนเย็นบางคนก็ถ่ายตอนเช้าอยู่กับทุกข์อยู่แล้ววันไหนกินมันก็ต้องถ่ายแล้วไม่บอกอยู่กับทุกข์ไม่เป็นก็คืออยู่ไม่เป็นเพราะอินทรีย์ไม่เกิดไงไม่เห็นธรรมะเราจะยังไงถึงจะเรียกว่าอยู่กับทุกข์เป็นจะทำไงถึงจะเรียกว่าเข้าใจทุกข์จะทำไงถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมะได้ทุกข์ก่อนว่าทำไมมันถึงเป็นที่ตั้งของศรัทธาใช่ปะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกข์นี่คือเราจะไม่เข้าใจทุกข์ไงจะเข้าใจทุกข์ได้คุณต้องมีปัญญาไงคุณต้องมองโลกอีกแบบหนึ่งมุมมองก็คือทิฏฐินั่นแหละถ้าเรามีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องหมายถึงมีมุมมองต่อปัญหาไม่ถูกต้องปัญหานี่โอ้โหแน่นอนมันจะมารุมเร้ากัดกินบ่นทำลายพลังจิตของเราแน่แต่บุฟังเคยอยู่กับคนที่มันท็อกซิกไหมล่ะคนท็อกซิกนี่ก็คือคนที่มันดูดพลังชีวิตอ่ะพูดแต่เรื่องอะไรที่มันเป็นทางลบด่าคนบ้างคิดไม่ดีกับเขาบ้างฟังแล้วมันกระแสบหูแล้วถ้าไอ้คนที่พูดนั้นน่ะมันเป็นตัวเราเองอ่ะนี่นะถ้าตัวเราเองเป็นท็อกซิกเองคนเป็นไม่รู้หรอกแต่ว่าไอ้เจ้าความที่เราทุกข์แล้วเราก็จมอยู่กับทุกข์เราก็แก้ทุกข์ไม่ได้นั่นแหละมันคือท็อกซิกมันคือยาพิษที่อยู่ในตัวเราตัวเราเองเป็นเองนะทุกฝั่งนั่นคืออยู่กับทุกข์ไม่เป็นเห็นทุกข์อยู่แต่ไม่เห็นธรรมเพราะมุมมองไม่ถูกเพราะปัญญาไม่เกิดจะให้อินทรีย์แก่กล้าได้นะทุกฝั่งนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปัญญามันต้องมาต่อกับศรัทธาเชื่อมกันด้วยทุกข์ไงฟังให้ดีนะปัญญาจะมาต่อกับศรัทธาต้องเชื่อมด้วยทุกข์ไงทุกข์จึงเป็นที่ตั้งของศรัทธาจะเห็นทุกข์และเห็นธรรมได้ต้องใช้ปัญญาอินทรีย์เนี่ยมันเป็นบลูวนไปวนไปมันจะมีความแก่กล้าถ้าเราไม่ได้ให้เชื่อมอินทรีย์ศรัทธาด้วยปัญญาแล้วผ่านทางทุกข์การพัฒนาจะไม่เกิดไงแต่พอเมื่อไหร่นะทุกฝั่งเราเจอปัญหาหมายถึงทุกข์ใช่ปะทุกข์เนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมของอะไรศรัทธากับปัญญาในอะไรในอินทรีย์ 5เชื่อมแล้วจะเกิดผลอะไรวนลูปในการที่จะพัฒนาตัวเราเองได้อย่างรวดเร็วอินทรีย์เราจะแก่กล้าได้เร็วขึ้นมาเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องสำคัญสำคัญเราเอามาพูดก่อนเลยฟังในรายการช่วงของไต่ตามทางข้าพเจ้าสังเกตนี่มาหลายเคสละทั้งลูกศิษย์ทั้งคนในสังคมทั้งอ่านจากเคสสตัดดี้ต่างๆคนที่เขาเจอปัญหาในชีวิตนะไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการงานเคสที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เนี่ยคือเรื่องสุขภาพแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เลยนะพฤติกรรมการกินไม่เปลี่ยนอะไรต่างๆยังเหมือนเดิมเพราะอินทรีย์เขาไม่แก่กล้าอินทรีย์ไม่แก่กล้ามันก็ทำอะไรไม่ขึ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่เป็นยังเหมือนเดิมแต่สำหรับคนที่เขาเปลี่ยนแปลงได้นั่นเพราะอินทรีย์เขาคุณธรรมข้อนี้ในจิตใจของเขามีความแก่กล้าขึ้นมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้อินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่แก่กล้าได้นั้นเพราะเจอทุกข์บางคนเจอทุกข์ทำไมถึงไม่เปลี่ยนเกิดพออยู่กับทุกข์ไม่เป็นเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมเห็นทุกข์แต่ไม่เข้าใจทุกข์เห็นทุกข์แต่อยู่กับทุกข์ไม่เป็นเพราะมุมมองมันผิดมุมมองคืออะไรมุมมองคือปัญญาทุกข์นี่จึงเป็นตัวเชื่อมปัญญากับศรัทธาในอินทรีย์ 5เข้าด้วยกันเชื่อมกันแล้วจะเป็นประโยชน์ยังไงเอ้าก็เหมือนวงจรมันไม่เชื่อมกันหมดอ่ะถ้าวงจรมันขาดไฟมันก็ไม่เดินการพัฒนามันก็เกิดไม่ได้แต่พอมันเชื่อมกันปุ๊บวงจรเดินเป็นเปิดไฟนี่สวิตช์เนี่ยมันทำให้วงจรขาดพอเราเปิดสวิตช์วงจรขาดพอเราปิดสวิตช์ปุ๊บวงจรเดินวงจรเดิน กระแสไฟผ่านได้หลอดไฟก็ติดขึ้นมาแอร์ก็ทำงานขึ้นมาตู้เย็นก็ติดขึ้นมาทีวีก็ติดขึ้นมาแต่เพราะมันครบวงจรของมันไงมันจึงทำงานได้อินทรีย์ห้าก็ต้องครบวงจรของเขาด้วยการเอาทุกมาเป็นสวิตช์เป็นตัวเชื่อมระหว่างคือคุณต้องใช้ปัญญามองทุกให้ถูกมันจึงจะไหลไปที่ศรัทธาคือมีความมั่นใจว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนนี่มันเวิร์กลงมือทำสิจะรออะไรนั่นคือความเปลี่ยนลงมือทำอะไรสติไงตั้งไว้สติลูกมาสติมาแล้วจิตเป็นสมาธิมันยิ่งเห็นชัดปัญญาเชื่อมต่อไปความทุกข์เข้าศรัทธาวนลูปไปรอบที่หนึ่งอินทรีย์แก่กล้าขึ้นละพัฒนาต่อไปอีกมั่นใจลงไปอีกลงมือทำลงไปอีกสติมีความแก่กล้าขึ้นอีกสมาธินี่ลึกซึ้งลงไปอีกเข้าใจธรรมะดีขึ้นหนึ่งคือปัญญามองทุกข์อีกแบบหนึ่งยิ่งซ้ำลงไปอีกศรัทธายิ่งเกิดความเปลี่ยนยิ่งมาสตินี่ลึกล้ำสมาธินี่ดำดิ่งเกิดเป็นปัญญาเห็นจริงในไม่ใช่แก่ข้างนอกแต่ตัวในเราเองด้วยอินทรีย์ห้าเนี่ยมันพัฒนาขึ้นด้วยความรวดเร็วในเวลาสั้นๆแค่แบบไม่กี่วันคิดทำความเข้าใจเกิดปัญญาใคร่ครวญพิจารณาตั้งสติไว้ไตร่ตรองใคร่ครวญดีๆมันวางได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็วนั่นเพราะอินทรีย์แก่กล้าตัวเชื่อมวงจรคือตัวทุกจึงเป็นตัวเชื่อมปัญญาเข้ากันกับศรัทธาให้เกิดการพัฒนาอินทรีย์ของเราอย่างรวดเร็วถ้าคุณใช้ทุกไม่เป็นคุณก็จะจมอยู่กับทุกมันก็จะกัดกินหัวใจอย่าเป็นคนท็อกซิกเลยท่านผู้ฟังอยู่คนท็อกซิกไม่เวิร์กยิ่งถ้าตัวเราเป็นเองยิ่งแย่เลยเราเจอปัญหาใดปัญหาหนึ่งเอาปัญหานั้นมาใช้เป็นประโยชน์ดีกว่าถ้าเรามองมุมให้ดีปัญหาไม่ใช่ปัญหาคือความตาตายมองมุมให้ดีปัญหานี่มันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชีวิตของเรานะเครื่องบินจะขึ้นได้ต้องมีลมต้านมันถึงจะมีแรงยกก็ถึงติดใบพัดไว้พัดเข้าหาตัวเครื่องบินเพื่อให้มันกินลมเพื่อให้มีแรงยกขึ้นหลักการเดียวกับว่าวไม่มีว่าวที่ไหนที่ลอยไปตามลมหรอกว่าวที่ลอยไปตามลมคือว่าวขาดว่าวทุกตัวนี่ต้องต้านลมมันถึงจะยกขึ้นได้ชีวิตเรานี่ถ้าไม่มีปัญหามันเข้มแข็งขึ้นไม่ได้หรอกที่ปัญหาทำให้เราเข้มแข็งขึ้นได้เพราะคุณมีอินทรีย์ที่แก่กล้าไงให้ความเข้มแข็งขึ้นนั่นคือความแก่กล้าของอินทรีย์มันไม่ใช่มันตรงไหน missing link เนี่ยมันคือระหว่างศรัทธากับปัญญาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกฝั่งมีศรัทธาตรงไหนต้องมีปัญญาอยู่ตรงนั้นเลยนะด้วยกันเนี่ยหมวดธรรมะตรวจดูก็ได้ไม่ว่าจะอินทรีย์ห้าพละห้าหรือเรื่องอะไรก็ตามที่ถ้ามีศรัทธาแล้วปัญญาจะมาด้วยเสมอแต่ศรัทธากับปัญญาเนี่ยมันคนละขั้วกันเลยคนละขั้วกันนี่คือหมายความว่าถ้าคุณศรัทธามากเกินไปก็งมงายถ้าคุณปัญญามากเกินไปก็คิดว่าตัวเองดีกว่าอื่นแย่กว่าตัวยกตนกลมท่านเฮ้ยมันคนละขั้วกันเลยนะมันจึงต้องปรับกันไงจะเชื่อมกันจะปรับกันได้ทุกเนี่ยแหละท่านผู้ฟังจะเป็นตัวเชื่อมชีวิตเราเป็นวงจรหนึ่งเป็นสมการหนึ่งไงท่านผู้ฟังมันจะไปได้เราต้องเจอความท้าทายเจอเรื่องราวในชีวิตสิ่งเหล่านั้นคำที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกท่านเรียกคำว่าทุกเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาเรามีมุมมองต่อทุกให้ดีนั่นคือปัญญาเกิดศรัทธาปัญญาเชื่อมกันแล้วจิตใจเราจะมีการพัฒนาตามวงจรของอินทรีย์ห้าอินทรีย์เรามีความแก่กล้าแล้วการพัฒนานั้นจะก้าวกระโดดมีความแก่กล้าแล้วอินทรีย์ของเราจะทำให้ทั้ง5อย่างเนี่ยมันดีขึ้นสมาธิดีขึ้นสติดีขึ้นปัญญาดีขึ้นศรัทธามั่นใจขึ้นดีขึ้นจะไปไหนวางได้หมดไงท่านฟังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีได้ละได้เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีได้ละได้กิเลสก็ละได้ความคิดไม่ดีก็ละได้ความคิดเป็นลบความคิดในทางไม่ดีการผิดศีลก็ละได้มิจฉาสมาธิก็ละได้คือเหลือแต่ศีลสมาธิปัญญาเหลือแต่สมาธิที่จนถึงสมาธิดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังอยู่กับทุกข์อยู่ให้เป็นอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์ต้องมีปัญญาเชื่อมต่อไปให้เกิด ศรัทธาเห็นทุกอย่างนี้นั้นนั่นน่ะจึงจะเรียกว่าเห็นธรรมะได้คือช่วงไต่ตามทางทุกฝั่งในสมการชีวิตของเราซึ่งหัวข้อที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาในช่วงต้นนี้คือเรื่องของอินทรีย์ที่มีความแก่กล้าจากเหตุการณ์ที่เจอในชีวิตเรื่องของประสบการณ์เฉียดบ้างมันทำงานยังไงตัวฟังแล้วคงจะเข้าใจนะว่าจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้านนั้นก็คือเจอทุกข์นั่นเองเจอทุกข์แล้วเข้าใจทุกข์ให้ถูกรับมันอยู่กับมันได้อินทรีย์5มีการพัฒนาเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งตัวฟังรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการวันนี้จะพูดเรื่องความเครียด3วิธี3ขั้นตอนที่เราจะใช้สมาธิในการคลายความเครียด3ขั้นตอนนั้นเป็นอะไรทำงานยังไงพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาเทรีภาษิตเรื่องพรหมที่ไม่รู้นิพพานก็ยังต้องทุกข์อีกมาในจาละสูตรสังยุตตนิกายพุทโธธัมมะมะเทเสสิชาติยาสัมมัตติกมังสัพพะทุกขัปปะหานายะโสมังสัจเจนิเวสยิเยจะรูปูปาคาสัตตาเยจะอรูปัตถายิโนนิโรธังอัปปชานันตาอาคันตาโรบุนัปภวังแปลว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุก้าวล่วงความเกิดทรงให้ตั้งอยู่ในสัจจะเพื่อละทุกข์ทั้งปวงสัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปภพและดำรงอยู่ในอรูปภพสัตว์เหล่านั้นเมื่อยังไม่รู้ความดับจึงต้องมาสู่พบอีกความเป็นมาแห่งเทรีภาษิตนี้คือท่านพระจาลาภิกษุณีกล่าวแก่มารผู้ใจบาปหลังจากมารกล่าวถามว่าเหตุไรท่านจึงไม่ชอบความเกิดผู้เกิดมาแล้วย่อมเสพกามใครให้ท่านปฏิบัติเช่นนี้พระเทวีตอบว่าความตายมีแก่ผู้ที่เกิดมาแล้วผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมประสบทุกข์คือการจองจำการฆ่าเราจึงไม่ชอบความเกิดพร้อมด้วยภาษิตนี้ตั้งอยู่ในสัจจะคือให้ตั้งอยู่ในนิพพานไม่รู้ความดับคือไม่รู้นิพพาน
1: ท่านยังอยู่กับสมการชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญตอนที่ข้าพเจ้าย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครวัดบวรดูฟังก็ได้มีโอกาสรับนิมนต์ไปบรรยายตามบริษัทต่างๆก็มีหัวข้อหนึ่งที่ไปบรรยายมามีความน่าสนใจอยากจะเอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคือเรื่องของการคลายเครียดด้วยสมาธิเป็น3ขั้นตอนด้วยกันที่ข้าพเจ้าไปบรรยายมาที่บริษัทปต.สผ.ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้พนักงานของทางบริษัทฟังทั้งที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศทั้งที่ work from home คิดว่าเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนได้จึงจะนำเรื่องราวหัวข้อนี้มาแบ่งปันให้ฟังกันโดยหลักๆนำมาฟังความเครียดนั้นคืออะไรก่อนนำมาทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราเครียดยังไงนะหรือเราเครียดตรงไหนนะถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเราแก้ปัญหานั้นไม่ได้ไงนำมาฟังถ้าเราไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรเราจะไปแก้มันได้ยังไงแต่เราต้องรู้ก่อนว่าปัญหามันคืออะไรต้องเข้าใจปัญหานั้นก่อนเราจึงจะแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันความเครียดท่านผู้ฟังจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเครียดแล้วยกตัวอย่างพระมหาไพบูลย์นี่พระมหาไพบูลย์นี่เคยเครียดนะท่านผู้ฟังเครียดอยู่2ปีนะพระทำไมเครียดได้ก็แล้วพระทำไมจะเครียดไม่ได้ก็เ ขณะคนทำงานก็ยังเครียดเรื่องงานได้พระมหาไพบูลย์นี่ดูดิมันจัดรายการวิดีโอทุกวันวันละชั่วโมงชั่วโมงนี่ปีแรกนะทุกฝั่งที่ว่าเขาให้เพิ่มเวลาจาก30นาทีมาเป็น1ชั่วโมงนี่ตั้งแต่เมื่อปี2018นี่เครียดเลยเพราะว่างานเยอะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่า4เท่าจากที่เคยทำมาเมื่อก่อนบันทึกรายการเขาจะเอาเวลาออกอากาศแค่30นาที30นาทีนี่เราพูด40นาทีก็พอบันทึกไว้ตัดต่อนั่นนี่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จกระบวนการการทำงานนี่ก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆได้เวลามาละ30นาทีส่งรายการให้ทางสถานีวิทยุได้แต่พอเขาเพิ่มเวลาให้ทุกฝั่งเพิ่มเวลาให้เป็น1ชั่วโมงต่อวันต่อวันเพิ่มเวลาเป็น1ชั่วโมงเนี่ยจะเอาเวลาออกอากาศ1ชั่วโมงใช่ไหมตัวข้าพเจ้าเนี่ยก็ต้องบันทึกเสียงนิด1ชั่วโมง10นาทีจะเอาเวลา1ชั่วโมง10นาทีมันต้องอยู่หน้าไมโครโฟน2ชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่หน้าไมโครโฟนเพื่อที่จะเตรียมบันทึกเสียงนั่นนี่ต้องตัดต่ออีก2ชั่วโมงนะตัดต่อ2ชั่วโมงเพื่อที่จะได้เวลาออกอากาศ1ชั่วโมงจะเอา1ชั่วโมงเนี่ยต้องมี4ชั่วโมง5ชั่วโมงทำงานนะโอ้งานเพิ่ม4เท่านะโอ้เวลามันก็ไม่พอละเวลาไม่พอทำงานไม่ได้มีประสิทธิภาพเครียดละทีนี้เครียดอยู่2ปีนะพระมหาไพบูลย์เฮ้ยจะทำยังไงเราจะปรับยังไงเราจะแก้ยังไงจะทำยังไงให้มันถูกคิดว่ามันจะแบบมีเมจิกซอฟต์แวร์ตำฝังเมจิกซอฟต์แวร์นี่หมายถึงอะไรก็ได้ที่มันเป็นเครื่องมือให้เรามันทำงานได้เร็วขึ้นนะใช้พวกซอฟต์แวร์โปรเจกต์แมเนจเมนต์อะไรต่างๆลองมาหมดทุกค่ายโดยทั้งที่เป็น SaaS คือคุณต้องทำงานออนไลน์ทั้งที่จะต้องมาลงคอมพิวเตอร์ปฏิสันยังไงให้มันตัดต่อได้เร็วทำงานได้เร็วแต่นะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะแอปอะไรอะอย่างตัวเนี้ยคนเรามันมีโทรศัพท์มือถือใช่ป่ะเราก็คิดว่าเออมันน่าจะมีแอปที่แบบว่าแก้ปัญหาที่ชีวิตเราได้อย่างดีเลยคนอ้วนทำไงดาวน์โหลดแอปนี้สิเดี๋ยวลดความอ้วนได้คนทำงานเยอะเป็นไงดาวน์โหลดแอปนี้สิเดี๋ยวมันจะช่วย manage project ช่วยจัดการชีวิตคุณได้ดาวน์โหลดแอปนี้สิช่วยขายของได้ซื้อของได้ทำนั่นนี่ได้หมดอะจนเขาโฆษณาเนี่ย there is an app for that คือมีแอปสำหรับทุกอย่างเลยแต่ก็โทษเถอะตำรวจเธอบอกว่า workflow ขั้นตอนการทำงานอะไรของเรามันห่วยเนี่ยนะแอปอะไรก็มันก็ใช้ไม่ได้หรอกจะซอฟต์แวร์อะไรก็ถ้าโครงสร้างของการทำงานมันไม่ดีใช้แอปอะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ยังห่วยเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะสิ่งที่มันเข้าไปก็มันห่วยไงตรงจุดนี้แหละทุกฝั่งที่ข้าพเจ้าเริ่มมาสังเกตตัวเองเฮ้ยพอเราเครียดแล้วเนี่ยนะไอเดียมันจะบันเจิดมากเลยพระมหาไปบูนี่มันจะคิดมากมันจะคิดเยอะยิ่งคิดมากคิดเยอะไอเดียยิ่งมีมากพอไอเดียยิ่งมีมากทำนั่นทำนี่ทำนู่นฟุ้งซ่านละฟุ้งซ่านความเครียดจึงออกมาในรูปแบบของความฟุ้งซ่านนี่คือกรณีของพระมหาไพบูลย์ที่เครียดในระหว่างงานมันเยอะงานมันเยอะเกินกำลังที่เราจะทำได้เราก็เลยฟุ้งซ่านยิ่งคิดนั่นนี่โน่นยิ่งคิดมากยิ่งลงมือทำมากยิ่งลงมือทำมากยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งเครียดงานมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยซ้ำแก้ไม่ถูกจุดไงท่านผู้ฟังที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องสังเกตว่าพอเราเครียดแล้วเรามีอาการอย่างไรซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะระบุไว้หลายๆอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงในฮอร์โมนร่างกายระบบน้ำย่อยระบบย่อยอาหารบางคนเครียดแล้วก็จะปวดท้องบางคนเครียดแล้วก็จะมีอาการคิดมากบางคนเครียดแล้วก็จะอารมณ์เสียบางคนเครียดแล้วก็จะไปกินอาหารบางคนเครียดแล้วก็มาลงกับผัวบ้างลงกับคู่ครองบ้างลูกบ้างหรือไปลงกับการจราจรนะพวกหัวร้อนทั้งหลายนี่ก็อาจจะเครียดอะไรมาก่อนไม่รู้แหละพอเกิดอะไรไม่พอใจแล้วก็หัวร้อนขึ้นมาอยู่บนถนนมีอาการออกมาจากเหตุคือความเครียดทีนี้เราต้องรู้ให้ได้ว่าเราเครียดแล้วเราต้องจับตัวเองให้ได้เราต้องสังเกตดูให้รู้แต่ซึ่งอาการที่มันจะออกมาก็จะมี2รูปแบบตัวว่ารูปแบบที่ออกมาในลักษณะที่ไปหาความสุขอย่างอื่นมาแทนบางคนก็เครียดว่ะทำไงช้อปปิ้งดูไลฟ์ขายของแล้วก็เอฟนั่นเอฟนี่นี่คื หาความสุขทางตาทางหูบางคนเครียดแล้วก็ไปกินติ่มซ่ำไปบาร์ไปเทคไปผับไปดื่มแล้วทำอะไรก็พูดสิง่ายไปหาอะไรทำกันไปคลายเครียดแน่ก็แสดงว่าเครียดแล้วไงหรืออาการอื่นๆอย่างกรณีพระมหาไพบูลย์ก็จะคิดมากหมายถึงไอเดียมันจะบันเจิดขึ้นมาเต็มที่เลยนั่นคือลักษณะฟุ้งซ่านแล้วเครียดแล้วจะฟุ้งซ่านแต่บางคนก็จะเป็นอารมณ์โกรธอะไรก็แล้วแต่เราขั้นตอนที่หนึ่งคือสังเกตให้ได้ก่อนว่าเราเครียดแล้วหรือยังบางคนผมหงอกบางคนกล้ามเนื้อเกร็งหลายอย่างนะอาการทางกายก็มีอาการทางพฤติกรรมก็มีอาการทางจิตประสาทก็มีสังเกตดูให้ได้ทุกฝั่งนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเราจะแก้ปัญหานั้นไม่ได้เราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาของเราคืออะไรในที่นี้คือหาที่ว่าเราเครียดไหมประการที่สองทุกฝั่งขั้นตอนที่สองไม่ใช่ว่าไม่เครียดเลยแล้วมันจะดีนะเอ้าแต่เครียดพอดีเนี่ยดีกว่าไม่เครียดเลยเครียดมากเกินไปไม่ดีแน่ใช่ไหมอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เครียดเลยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะดีนะนี่ทางการแพทย์เขาทำรีเสิร์ชมาอันนี้เป็นรีเสิร์ชที่มีมาตั้งแต่ปี2015เขียนเป็นอาร์ติเคิลหลายๆอย่างว่าถ้าคนที่ไม่เครียดเลยแล้วบางทีก็เลย์แบ็กนี่หมายถึงสังกตายไม่มีชีวิตชีวาทำงานเช้าชามเย็นชามทำงานเป็นรูทีนแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ไปทำรีเสิร์ชทำทั้งเรื่องพฤติกรรมทั้งเรื่องเกี่ยวกับทางสุขภาพร่างกายกระบวนการทางชีวเคมีพบว่ามันมีผลที่เกี่ยวกับการที่ว่าไม่เครียดด้วยนะพอไม่เครียดอะไรเลยมันไปเชื่อมโยงกันกับความขี้เกียจขี้คร้านความไม่มีไฟในการทำงานความที่ไม่ได้คิดนึกอะไรที่มันจะแปลกใหม่มีการพัฒนามีอินโนเวชันเป็นนวัตกรรมอะไรขึ้นมาได้มันไปเกี่ยวข้องกับความที่ไม่เครียดเลยเพราะฉะนั้นในที่นี้ระหว่างข้าพเจ้าอยากจะใช้บัญญัติศัพท์ที่ว่ามันจะไม่สับสนกันก่อนเพราะว่าบัญญัติศัพท์ที่มีมาใหม่ในทางด้านจิตวิทยาด้านพฤติกรรมศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นี่บางทีเขาก็คิดนึกกันมีวิจัยนั่นนี่ก็ยังไม่ลงตัวล่ะเอาความรู้แนวทางของพระพุทธเจ้าดีกว่าโดยที่ว่าลงตัวมาแล้วเป็นพันปีกำหนดบทเรียนชนะอย่างรอบคอบเรียบร้อยไอ้คำที่บอกว่าเครียดพอดีนี่ที่บอกเขาว่าดีเนี่ยนะสุดโต่งด้านหนึ่งก็คือเครียดมากเกินไปใช่ไหมสุดโต่งอีกด้านหนึ่งกลายเป็นขี้เกียจขี้คร้านนี่ถ้าเราจะใช้ศัพท์ให้มันถูกในทางพระพุทธศาสนาตรงกลางที่ว่าเครียดพอดีนี่คือหมายถึงมีความเพียรมีไฟในการทำงานมีการทำจริงแน่แน่จริงคือตรงกลางนะตรงกลางโดยตรงกลางเป็นความเพียรมีไฟลงมือทำจริงสุดตรงข้างหนึ่งที่มากเกินไปนั่นคือฟุ้งซ่านนั่นคืออาการเครียดแล้วฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นอาการทางจิตโดยที่ว่าถ้ามันมีมากขึ้นคิดฟุ้งซ่านคิดมากปุ๊บเอากลายเป็นซึมเศร้าได้เนี่ยออกอาการทางฮอร์โมนพฤติกรรมละหรือออกมาทางน้ำย่อยออกมามากเกินไปปวดหัวปวดท้องปวดเอวปวดอะไรต่างๆคือทางด้านร่างกายละหมอก็จะบอกว่าคุณเป็นโรคเครียดนะเอายาแก้เครียดไปกินเครียดถึงขั้นต้องกินยาแล้วทุกฝั่งโอ้มันก็หนักเกินไปละถึงสุดตรงข้างหนึ่งส่วนสุดตรงอีกข้างหนึ่งของการทำความเพียรตรงกันข้ามกับเครียดเกินไปก็คือขี้เกียจตรงง่ายๆกับฟุ้งซ่านก็คือขี้เกียจเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยบอกท่านพระโสดาบันไว้ท่านฟังเปรียบเทียบด้วยเครื่องดนตรีคือกีตาร์คือสมัยก่อนไม่มีกีตาร์นะก็เรียกว่าเป็นพินแต่พินมี3สายหรือกี่สายก็แล้วแต่สมัยก่อนนี่จะมีพินที่มากกว่า3สายอยู่4สาย5สายก็มีแต่ว่าไอ้แต่ละสายที่ใช้เป็นพินเนี่ยใช้ดีใช้อะไรนี่ถ้าบอกว่ามันตึงเกินไปเสียงจะไพเราะน่าฟังหรือถามพระสนนะโอ้ไม่ไพเราะเลยเสียงมันจะยิ่งขึ้นไม่ดี
0: เอาแต่ถ้าสายพินสายในขึงหย่อนเกินไปล่ะโอ้เสียงมันก็ไม่ดีมันมุงไม่ดีไม่ดีเอาแล้วถ้าสายพินสายนั้นมันขึงได้ระเบียบเสมอกันแต่พอดีเอามันจะมีเสียงไพเราะน่าฟังไหมโอ้แน่นอนมันจะกุ้งกิ้งขึ้นมามีความไพเราะน่าฟังเคสของท่านพระโสดานี่คือท่านขึงตึงเกินไปจนเครียดแล้วก็เอ๊ะทำไมฉันไม่บรรลุสติเดินจงกรมมากจนทางจงกรมนี่เปื้อนไปด้วยเลือดแล้วเลือดมาจากไหนเท้าแตกเปื้อนทางจงกรมเต็มไปด้วยเลือดมีสีแดงเหมือนที่ฆ่าโกแต่ก็ยังไม่บรรลุเลยคิดที่จะลาศึกเพราะว่าความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปจะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะฉะนั้นเธอจงเข้าใจตั้งใจให้ดีเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอกันจงกำหนดหมายความพอดีในข้อนั้นเอาไว้เถิดบอกท่านพระโสดาอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเครียดที่พอดีหมายถึงความเพียรที่ไม่ยิ่งไม่หย่อนความเพียรที่พอเสมอกันท่านผู้ฟังลองสังเกตดูดีว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยเครียดเพราะอะไรบางคนเครียดเพราะคิดงานไม่ออกเลยเครียดทำไมคุณคิดงานไม่ออกแล้วฉันพยายามทำอยู่นี่ไงฉันพยายามทำอยู่กูใส่ความเพียรลงไปไงแต่ใส่ความเพียรลงไปมากเกินมันไม่ออกมันเลยเครียดไงอันนั้นคือความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปไงจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านในลักษณะนี้เป็นอาการของความเครียดนั่นเองกรณีของพระมหาไพบูลย์ฟุ้งซ่านเพราะว่าเครียดอาการของท่านผู้ฟังอาจจะออกมาเป็นอย่างอื่นชอบกินบ้างชอบเที่ยวบ้างคือเป็นอาการทางพฤติกรรมหรือไม่ก็ไปออกหากามสุขแสดงว่าเราไม่สุดโต่งข้างใดก็ข้างหนึ่งพอคนเรามันเข้มมากใช่ไหมจะต้องทำแต่ทำไม่ได้เครียดเสร็จปุ๊บก็ย้อนไปอีกครั้งเลยงั้นจะไปขี้เกียจซะก่อนละอะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นไปทำนั่นนี่ไปหาความสุขทางกามมันก็เดินกลายเป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งไปหาความพอดีไม่มีไม่เจอขึ้นบ้างลงบ้างเครียดบ้างคลายเครียดบ้างไอ้ถ้าเราต้องเครียดแล้วก็มาคลายเครียดเนี่ยนะพังเหมือนเครื่องยนต์เนี่ยเร่งสุดๆๆๆๆเสร็จแล้วก็จอดแช่เลยเครื่องยนต์ยังไม่ทันปรับอุณหภูมิมันก็จะเสื่อมเร็วแต่ทั้งจิตใจทั้งร่างกายของเรามันจะเพียนได้สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆทางที่ดีท่านผู้ฟังเรารักษาความเพียรของเราให้พอดีอย่าไปเข้าใจว่าไม่เครียดเลยมันจะดีแต่ให้เข้าใจคำศัพท์คำเรียกให้ถูกว่าให้เรามีความเพียรพอดีต้องมีไฟในการทำงานหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่พูดประเด็นนี้เพราะอะไรดูฟังเพราะว่าเหมือนโควิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะกำจัดโควิดออกไปเลยนะเชื้อนี่แต่เราจะอยู่กับโควิดยังไงให้มันดีเราจะอยู่กับโควิดให้ได้นะไม่ใช่ว่ากำจัดมันออกไปเปรียบเทียบกลับมาว่าเฮ้ยเราต้องอยู่ความเครียดนะแน่นอนนี่มันเป็นปัญหาระดับโลกแล้วปัญหาเรื่องความเครียดนี่เป็นแพนเดมิกเหมือนกับเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในสังคมการทำงานยุคปัจจุบันเราจะอยู่กับความเครียดยังไงให้มีเครียดนี่คือยังไงให้มีไฟในการทำงานมีพลังนั่นคืออินทรีย์ไงปรับอินทรีย์ให้มีความเสมอกันเหมือนอย่างเคสที่ข้าพเจ้ายกมาตั้งแต่ตอนเรื่องไต่ตามทางช่วงต้นของรายการนะเอาอินทรีย์คุณจะมีความแก่กล้าได้ไงนี่แหละคือประเด็นทำไมคนที่เจอโรคภัยไข้เจ็บทำไมคนที่แก่แล้วหรือเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตแต่เขาเข้าใจอันใดสักอันหนึ่งเนี่ยอยู่กับทุกข์ได้แล้วเขาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทำสิ่งที่ดีได้ไม่ประมาทเหมือนเก่าเพราะอินทรีย์เขาแก่กล้าไงพออินทรีย์เขาแก่กล้าปุ๊บเขาทรงชีวิตของเขาได้สืบเนื่องต่อไปได้นั่นเพราะว่าเข้าใจมีปัญญาเชื่อมทุกข์กันกับศรัทธาได้ด้วยปัญญาแล้วจึงเกิดการพัฒนาอินทรีย์ให้แก่กล้าได้ระเบียบเสมอกันพอได้ระเบียบเสมอกันมีความแก่กล้าแล้ว
1: อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์ไงอยู่กับปัญหาอยู่กับงานเราจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าปัญหาต่อไปเราจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าความเครียดต่อไปมันก็คืองานงานหนึ่งอ่ะเออนี่แหละเป็นวิธีอยู่กับความเครียดโดยเข้าใจจากทัศนคติใหม่ในตามแนวทางของอินทรีย์ห้าของพละห้าใช้ศรัทธาใช้ปัญญาเชื่อมโดยความทุกข์คือปัญหานั้นเออนี่อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์อยู่กับความเครียดได้โดยไม่มีปัญหาในขั้นตอนที่สองนะเข้าใจเรื่องนี้ก่อนและขั้นตอนที่สามดูฟังขั้นตอนที่สามนี่เราจะอยู่กับมันได้ใช่ไหมอยู่กับความเครียดได้สังเกตอาการของมันได้คือเราต้องเอาทั้งหมดเนี่ยมาบูรณาการกันคือเอามารวมกันเอามาเข้ากันด้วยหลักของอินทรีย์ด้วยทำยังไงขั้นตอนแรกบุฟังในประการที่3นั้นคือมันต้องย่อยลงไปยังไงเป็นขั้นตอนที่1ของในข้อที่3นี้ขั้นตอนแรกนั้นก็คือปัจจุบันรู้ไหมว่าไอ้ที่เรามีอาการในความเครียดกรณีของข้าพเจ้าก็คือคิดมากมีความคิดเยอะบางคนชอบกินอยากกินเออฉันจะกินอะไรดีบางคนก็จะอารมณ์เสียทั้งหมดนั้นเกิดตอนไหนเกิดณเวลาปัจจุบันไงเราต้องอยู่กับปัจจุบันนั่นคือขั้นตอนที่หนึ่งคนเราเครียดเพราะอะไรบุฟังบางคนเครียดเพราะว่าคิดงานไม่ออกนั่นไอ้ที่คิดไม่ออกใช่ไหมไอ้อาการคิดไม่ออกเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงความเครียดแล้วนะนั่นคือปัจจุบันเดียวนั้นเลยบางคนเครียดเพราะว่าไม่ได้ตามที่ต้องการอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่อยากเช่นให้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นนี่ลูกไม่เป็นอย่างนี้นั่นก็คืออยากในอนาคตใช่ปะนั่นคือจิตคุณส่งไปในอนาคตไงพอจิตคุณส่งไปในอนาคตแล้วไม่อยู่กับปัจจุบันละมันก็เครียดพอไปอยู่ในอนาคตหรือไปอยู่ในอดีตไม่อยู่กับปัจจุบันอันนี้คือเราก็จะไม่รู้ว่าเราเครียดแล้วแต่อยู่กับปัจจุบันคือไม่เพลินไปในปัจจุบันทำยังไงสังเกตดูเรามีอาการอะไรอยู่กับปัจจุบันเอ้ยฉันสมองตึงละคิดงานไม่ออกอันนี้คุณต้องรู้กันละมันไม่เหมือนกับว่าเราตันอยู่กับความคิดนั้นไม่เหมือนกันนะหรืออารมณ์เสียละอารมณ์เสียละถ้าเพลินไปในอารมณ์เสียนั้นก็จะตามอารมณ์ไปจิตเราก็จะเข้าไปเกลือกลั้วในอารมณ์นั้นนะแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันก็คือว่าเออเรารู้ว่าเราอารมณ์เสียแล้วนะมันเกิดขึ้นมาแล้วนะแต่ถ้าไม่เพลินไปในปัจจุบันคืออยู่กับปัจจุบันว่าเฮ้ยความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วนะนี่นะเหมือนยามเป็นเปรียบเทียบไว้ยามเห็นคนเข้าออกที่ประตูใช่ไหมจะตามเข้าไปไหมถ้ายามตามไปคนที่เฝ้าประตูก็ไม่อยู่ไงหายไปแล้วแต่บอกเออเขาไปไหนรู้หมดอ่ะเขาจะไปไหนมายังไงรู้หมดแต่ว่าประตูนี่ไม่มีคนเฝ้าแล้วคนเฝ้าประตูนี่คือสติถ้าเราไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันทุกฝังเราก็จะเพลินไปในเรื่องอดีตอนาคตหรือแม้แต่ปัจจุบันก็ได้เพลินไปตามอารมณ์แล้วถ้าเพลินไปแล้วสติไม่มียามไม่อยู่แล้วยามตามคนเข้าคนออกไปตามอาการนั้นๆไปตามความคิดนั้นไปตามเรื่องราวนั้นไปตามอารมณ์ความรู้สึกคิดมากย้ำมากเป็นโรคซึมเศร้าอีกมีอาการทางชีวเคมีในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำคือให้อยู่กับปัจจุบันคือมีสติอยู่ณปัจจุบันสติกับสมาธิไม่ใช่อย่างเดียวกันทุกผู้ฟังบางคนจะคิดว่าเออฉันกำหนดรู้ดูลมหายใจมีสติแล้วมันต้องนิ่งเลยมันไม่ใช่สติเป็นขั้นตอนที่ก่อนจะเกิดสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจะให้จิตเป็นอารมณ์เดียวได้จิตต้องระงับก่อนจิตจะระงับได้จิตมันต้องไม่เปลี่ยนไปตามอารมณ์จะไม่ให้จิตเปลี่ยนไปตามอารมณ์จิตมันต้องมีสติไม่ให้ยามไปตามคนเข้าคนออกไงยามต้องเฝ้าอยู่ที่ประตูในที่นี้ยามจะเฝ้าอยู่ที่ประตูได้ก็ต้องมีป้อมยามไงทุกฝั่งป้อมยามยามต้องอยู่ที่ป้อมป้อมต้องอยู่ที่ประตูยามไม่ตามคนเข้าคนออกสติจะมาได้ไงเราใช้ลมหายใจเป็นป้อมยามท่านผู้ฟังขั้นตอนที่3ที่เราจะบรรณาการเรื่องการรู้ตัวว่าฉันเครียดแล้วให้มาประสานกับว่าเราต้องอยู่ความเครียดปรับให้พอดีโดยใช้หัวข้อเรื่องของความเพียรเริ่มจากสติเนี่ยแหละท่านผู้ฟัง บูรณาการกันรวมกันเข้ามาได้ด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเฮ้ยถ้าว่าเราเริ่มมีอารมณ์ละความรู้สึกละอาการความเครียดของเรามาละหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งพอเราหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งปุ๊บให้รู้สึกตัวว่าปัจจุบันเราทำอะไรมีอารมณ์อะไรโกรธแล้วคิดมากแล้วฟุ้งซ่านแล้วคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตส่งออกแล้วพอเรามาสังเกตลมหายใจ 2-3 ครั้งปุ๊บอารมณ์นั้นไม่ใช่ว่าจะดับไปเลยนะระวังนะแต่อย่างน้อยรู้ตัวว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์หิวมันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์อยากกินนั่นนี่มันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์เบื่อเซ็งมันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วพอรู้ตัวว่าเกิดขึ้นความที่จิตมันจะคล้อยไปตามอารมณ์นั้นมันจะลดลงหน่อยหนึ่งที่มันลดลงหน่อยหนึ่งได้เพราะว่าการสังเกตดูมันยามสังเกตอยู่ที่ประตูไม่ได้ตามเข้าไปการสังเกตดูนั้นจะเริ่มให้เกิดกระบวนการการแยกแยะกระบวนการการแยกแยะที่เกิดขึ้นในช่องทางใจของเรานั้นจะทำให้เราสามารถที่จะปรับสัดส่วนได้ให้สมดุลกันนั่นจะเป็นข้อที่สองที่พูดมาเมื่อสักครู่ว่าเออเราต้องปรับความเพียรแต่พอดียังไงคือถึงพอดีเพราะว่าอินทรีย์ทั้ง5ไงหวังต้องได้ระเบียบเสมอกันแต่พอดีถ้าความเพียรมากเกินไปฟุ้งซ่านเป็นลักษณะของความเครียดแบบหนึ่งถ้าไม่มีไฟในการทำงานเลยก็ขี้เกียจขี้คร้านเป็นลักษณะของสมาธิแบบหนึ่งสมาธิมันเกินกำลังความเพียรหรือถ้าศรัทธามากเกินไปทุ่มเทเกินไปมีแต่ความเชื่อความอยากในศรัทธาเนี่ยมันคือความอยากนะทุกฝั่งแต่อยากแล้วให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เครียดเพราะปัญญาเราไม่มีคือสัดส่วนมันไม่ดีกันไม่ได้ระเบียบเสมอกันหรือเราต้องการทำอย่างนี้ปัญญามีมากแต่คนอื่นก็ไม่ช่วยทำหรือเราทำไม่ได้ปัญญาสูงดูถูกคนอื่นเราก็เครียดอีกว่าสังคมทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ปัญญามันเกินไปจะปรับทั้งคู่ของปัญญากับศรัทธาและคู่ของความเพียรกับสมาธิต้องมีสติไงทุกฝั่งสติจึงเป็นขั้นตอนแรกเลยที่ให้เราอยู่กับปัจจุบันใช้คำนี้อยู่กับปัจจุบันไม่เพลินไปในปัจจุบันไม่เพลินไปในอนาคตไม่เพลินไปในอดีตปัจจุบันมีอะไรคิดมากโอเคไม่มีปัญหารู้ไว้ปัจจุบันมีอะไรปวดท้องแล้วหิวข้าวแล้วโกรธแล้วพวกนี้คือสติทั้งสิ้นเลยเป็นสติปัฏฐานไงเรารู้ว่าเรามีนิวรณ์แล้วเรารู้ว่าเรามีความเครียดแล้วความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้นั่นน่ะคือสติไงยังไม่เป็นสมาธินะสมาธิน่ะมันขั้นต่อไปพอจิตเราไม่เพลินไปตามอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันด้วยป้อมยามคือลมหายใจที่เราตั้งขึ้นความที่จิตมันจะเพลินไปตามอารมณ์นั้นก็จะลดลงพอจิตไม่เพลินไปนั่นคือจิตไม่สะดุ้งจิตไม่สะดุ้งไปตามอารมณ์ไม่สะดุ้งไปตามอาการความเครียดพอไม่สะดุ้งไม่ตามไปไม่เพลินไประงับลงระงับลงนั่นคือจึงเริ่มเป็นสมาธิเนี่ยตำหวังจึงเป็นตัวปรับสมดุลในจิตใจของเราเริ่มจากสติใช่ไหมสติเป็นตัวตั้งมาให้เกิดสมาธิแล้วสมดุลมันจึงจะเริ่มเกิดขึ้นในช่องทางใจพอสมดุลเริ่มเกิดขึ้นในช่องทางใจตรงนี้เป็นวาระการที่สองละเราเริ่มปรับสมดุลของอะไรทุกไงทุกที่อยู่เฉพาะหน้าที่ทำให้เรามีปัญหาเรามีความเครียดเนี่ยอะไรคุณทุกเรื่องอะไรทุกเรื่องลูกเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องสิ่งแวดล้อมเครียดเรื่องการเมืองนั่นคือตัวทุกข์ใช่ไหมเห็นทุกข์อยู่แต่ถ้าไม่เห็นธรรมก็เป็นไงเครียดไงเห็นทุกข์อยู่แต่จะเห็นธรรมได้ต้องทำยังไงตัวทุกข์เป็นตัวเชื่อมอะไรเข้าด้วยกันเชื่อมปัญญาและศรัทธาไงเอาศรัทธาและปัญญามาประกอบกันในเรื่องที่เราข้องใจเครียดนั้นงานใช่ไหมงานมาเอางานมางานนี่เป็นตัวทุกข์งานเป็นยังไงโอ้คิดงานไม่ออกโอเคทำไงนี่บูรณาการก็ด้วยฉันอยู่กับปัจจุบันโอเคฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันคิดงานไม่ออกถึงขั้นตอนที่หนึ่งแต่งานมันก็ไม่ได้แก้ปัญหานะงานมันก็ยังคิดไม่ออกอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละอะแต่พอเราตั้งสติไว้จิตเริ่มระงับลงใช่ไหมไม่เพลินไปตามความเครียดนั้นเริ่มกระบวนการปรับสมดุลในจิตโดยการแยกแยะตั้งขึ้นด้วยสติแล้วปัญญาอยู่ตรงไหนเอามาใส่ดู ศรัทธาอยู่ตรงไหนความมั่นใจอยู่ไหนมาใส่ดูพอเราปัญญามาดูว่างานเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาต้องเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นงานใหม่นะมันธรรมดานะปัญญาดูเพื่อให้เห็นเข้าใจว่านี้เป็นเรื่องธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนี้ล่ะมันไม่ระเกิดได้มันก็คิดไม่ออกบ้างมันกล้ามกราวก็ธรรมดานะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเหรอมาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เราเครียดเรื่องนี้ทำไมรักษาไม่หายทำไมอาการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปใช่ป่ะมาทุกข์มานั่นคืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยเอาหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งสังเกตดูเสร็จปุ๊บอยู่กับปัจจุบันไม่เพลินไปตามอดีตอนาคตจิตใจเริ่มพอจะปรับสมดุลได้บ้างเป็นทุกข์ใช่ไหมเอาปัญญามาเจาะดูให้เห็นว่านั้นเป็นเรื่องธรรมดานะมันเกิดขึ้นได้โรคภัยไข้เจ็บนะก็ธรรมดาบางทีมีเหตุแห่งโรคมันก็เกิดโรคเหตุแห่งโรคยังมีอยู่มันก็ยังไม่หายเหตุแห่งโรคหายไปมันก็จบได้เอาปัญญาเนี่ยส่องดูคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นคนนี้เขาก็เป็นอย่างนี้แหละมันมีเหตุแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้มันไม่มีเหตุแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจุดประสงค์ของการเจริญปัญญานั้นคือให้เข้าใจว่านี้เป็นธรรมดาอย่างนี้พอเราเข้าใจเหตุผลทั้งฝังความมั่นใจคือสตาจะเชื่อมวงจรได้ด้วยทุกทันทีทำไมเชื่อมได้อะก็เพราะคุณเข้าใจตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เข้าใจตามความอยากไงคนเราก็เรียนเนี่ยเพราะมันอยากนะอยากได้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากไม่อยากคืออยากเหมือนกันมันเป็นตัณหาแต่พอเราดูเหตุผลด้วยปัญญาไงมันจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลเข้าใจเหตุผลนั่นแหละคือความมั่นใจคือศรัทธาวงจรมันจะไหลไปได้เลยทุกฝั่งวงจรของอะไรวงจรของการพัฒนาอินทรีย์ไงวงจรของการพัฒนาอินทรีย์เชื่อมปัญญาไปหาศรัทธาผ่านทางความทุกข์มั่นใจสิทำงั้นสร้างเหตุเอาลงมือทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือความเปลี่ยนลงมือทำจริงแน่ๆจริงมันจะได้ผลเอาเราจดจ่อเข้าไปนั่นคือสติจดจ่อไปแล้วจิตเป็นนวลมันเดียวนั่นคือสมาธิจิตเราไม่เผลอเพลินไปตามอดีตอนาคตปัจจุบันแต่ว่าตั้งอยู่กับปัจจุบันได้มีสติแล้วเกิดสมาธิเอาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาน่ะเงื่อนไขปัจจัยเป็นยังไงดูเห็นเป็นเรื่องเงื่อนไขนั้นเงื่อนไขนี้เอาคุณก็ไปทําตามเงื่อนไขให้มันใจมันผลเกิดก็ลงมือทําไปศรัทธาก็วนไปหาความเปลี่ยนความเปลี่ยนก็วนไปหาสติสมาธิสติสมาธิก็สังเกตด้วยปัญญาปัญญาผ่านทางความทุกข์ตัวที่เราจะให้เราเครียดนั้นนำไปทำก็เรื่องปรุงแต่งเป็นความท้าทายในชีวิตเป็นงานที่เราต้องทำเป็นครอบครัวที่เราต้องดูแลเป็นสุขภาพที่เราต้องรักษาเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสังคมเรื่องคนนั้นคนนี้ที่เราจะช่วยรักษาประคับประคองกันไปได้ดูแลได้ทั้งตนเองดูแลได้ทั้งคนอื่นนี่วงจรสมการมันจึงหมุนไปได้เงี้ยบวังปรับตัวแปรแก้สมการใช้หลักการเรื่องของอินทรีย์นำมาเป็นตัวบูรณาการให้เกิดการคลายเครียดเอาความเครียดนั้นมาใช้ให้เกิดการพัฒนาในชีวิตของเราอยู่กับสถานการณ์อยู่กับเรื่องราวเราจะไม่เครียดอีกต่อไปเลยทุกฝั่งเหมือนทุกที่มากระทบจิตใจของเราให้เราเห็นธรรมะได้ด้วยปัญญาพัฒนาอินทรีย์ก็ให้มีความแก่กล้าคลายเครียดไปในตัวอยู่กับความเครียดแล้วทำประโยชน์ทั้งได้กับตนเองและผู้อื่นเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในเวลาต่อๆไปด้วยเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้เป็นประโยชน์ทั้งในโลกหน้าเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยเราก็จะขอย้ำในประการสุดท้ายทุกฝั่งว่าตรงนี้เป็นทักษะทักษะหมายถึงเรื่องที่เราสามารถฝึกทำได้เราฝึกเราก็ทำแล้วจะมีการพัฒนานี่เป็นหัวข้อเรื่องของ3ขั้นตอนการใช้สมาธิเพื่อคลายเครียดที่ข้าพเจ้าได้ไปบรรยายที่บริษัทปตท.สผ.คือปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมก็จึงนำมาแบ่งปันให้ท่านฟังได้ฟังกันในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวัน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลการทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษในวันเดียวกันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดลาดปลาดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตทั้ง

0: แคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานและแบบอย่างอันดีเลิศด้านการดูแลพระวรกายมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ประสบกนิกรชาวไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศการส่งเสริมการออกกำลังกายช่วยเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขจะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดเป็นนโยบายเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอัตราเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายและการบริโภคที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มวัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินภูมิภาคลดค่าธรรมเนียมสนามบินร้อยละ50จูงใจสายการบินเปิดเส้นทางใหม่นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินสู่ภูมิภาคและเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชนโดยต่อยอดมาตรการ New Route New Airline ของกรมท่าอากาศยานลดค่าธรรมเนียมสนามบินลงร้อยละ50ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สายการบินเปิดเส้นทางใหม่ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคม2570แบ่งสิทธิประโยชน์เป็น2ส่วนคือเส้นทางบินใหม่ New Route ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าเก็บอากาศยานร้อยละ50เป็นเวลา1ปีและสายการบินใหม่ New Airline ลดค่าบริการร้อยละ50เป็นเวลา6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะมาแล้วนะคะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ตรงกับแรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรมุอุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยพิริยาพรนะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยกับเช้าวันจันทร์วันนี้ข่าวยามเช้ากับอีกหลายๆเรื่องราวน
0: ะ
1: ที่ต้องบอกว่าโอ้เยอะแยะมากช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามรับฟังข่าวสารที่เกิดขึ้นในเรื่องราวต่าง
0: ๆ
1: นะแล้วก
0: ็ติดตามกันได้เนาะกับข่าวยามเช้าเราจะอัปเดตข่าวสารให้ได้ติดตามกันหลากหลายช่องทางนะคะผู้ฟังเลือกติดตามได้เลยไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะที่เพจ Facebook นะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วเพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นคุยกับเราสองคนได้นะที่เพจข่าวยามเช้านะคะ
1: ค่ะเอาไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่อง

0: จากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้นะคะก็ยังคงติดตามเรื่องของฝนวันนี้ฝนเยอะนะคะพี่แอลโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่เลยส่วนภาคกลางค่ะวันนี้นะคะฝน 40% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ฝนน้อยหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งอันดามันวันนี้ฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะเรามาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์วันศุกร์ที่ผ่านมาถือเป็นโศกนาฏกรรมที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับเด็กๆด้วยนะคะพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางด้านของหน่วยงานต่างๆนะคะโดยเฉพาะความก็ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงความห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตและทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะ
0: ค่ะก็จะเห็นภาพมีผู้แทนพระองค
1: ์
0: ก็นำกระเช้าดอกไม้ของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานแก่ผู้บาดเจ็บเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่หลายคนได้ติดตามกันนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะได้มีการแจ้งจากทางสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมในช่วงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นสำหรับในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8:00 นถึง12:00 นสำหรับจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานจะปิดในช่วงเวลา11:00 นโปรดแต่งกายสุภาพเข้ากราบบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษนั้นห้ามสวมกางเกงยีนส่วนสุภาพสตรีนั้นต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะ
1: ค่ะใครที่จะเดินทางไปนะคะในวันที่12สิงหาคมน
0: ะ
1: มีการปรับเปลี่ยนเวลานะคะเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี
0: ้
1: ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะนั่นก็คือการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะคะในการเสด็จพระราชดำเนินทรงไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2 2569นะคะโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ8สิงหาคมเนี่ยกองทัพเรือก็ได้มีการจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงค่ะลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายน2569ค่ะเมื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะคะเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพร้อมกับกำลังพลประจำเรือค่ะได้มีการประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากแล้วก็จากนั้นนะคะจึงเคลื่อนเรือพระราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อู่ทหารเรือธนบุรีก็มีระยะทางรวมกว่า1กิโลเมตรด้วยกันค่ะในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาก็คือถ้ารู้จักกันดีก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมผ่านโรงพยาบาลศิริราชผ่านท่ามหาราชท่าช้างวรคังโคสิตรารามค่ะใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ30นาทีนะคะจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1ที่อู่ทหารเรือธนบุรีค่ะสำหรับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะคะคำนี้เนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตว่าอเนกชาติขออภัยค่ะอเนกชาตะผู้ชงคะคือแปลว่างูหลายชนิดซึ่งสอดคล้องกับรูปโขนเรือที่ลงลักปิดทองลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากนะคะคือคำภาษาสันสกฤตก็คือผู้ชงคะมีความหมายเดียวกันกับนาคะหรือที่บ้านเราประเทศไทยเรียกว่านาคนั่นเองนะคะโดยเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5ค่ะราวๆพุทธศักราช2411จนถึง2453นะคะเรือลำนี้เนี่ยภายนอกทาสีชมพูท้องเรือภายในทาสีแดงหัวเรือค่ะลงรักปิดทองลายรดน้ำเป็นรูปนาคตัวเล็กๆจำนวนมากค่ะตอนกลางรำเรือก็มีราชบัลลังก์กัญญาซึ่งเป็นที่ประทับเปลื้องเครื่องหรือว่าเปลื้องพระชดามหากฐินของพระเจ้าอยู่หัวนะคะก่อนเสด็จขึ้นลงขออภัยค่ะก่อนเสด็จขึ้นหรือลงเรือพระที่นั่งอีกลำหนึ่งนี่เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อย
0: ๆ
1: สำหรับเราชาวไทยเพราะว่าทุกปีปลายปีเราจะได้เฝ้ารับเสด็จแล้วเราก็จะได้ติดตามข่าวเห็นภาพข่าวกันเรือต่างๆนะคะ
0: ก็ติดตามความสวยสดงดงามของพระราชประเพณีที
1: ่หาไม่ได้แล้วนะพี่แอลมีแค่ไทยคือแล้วสวยงามวิจิตรทุกลำ
0: โอ้ฝีมือช่างต้องบอกว่าช่างโบราณ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ณปัจจุบันก็สืบทอดกันมา
1: ใช่
0: อย่างช้านานมากๆนะคะ6นาฬิกา18นาทีโดยประมาณอ่ะเราไปเริ่มกันที่เมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศความสำเร็จโครงการ74วัน74ล้านแคลอรี่นะโอ้โห
1: ดูภาพเนี่ยท่านก็นำเต้นแอโรบิกเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะคือต้องบอกว่าวงการแอโรบิกตอนนี้บ้านเราเนี่ยโอ้โห
1: ฮิตมากเพราะมาจากอะไรมาจากสวนลุมพินีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วเพลงเขาในร่วมสมัย
0: คือสมัยก่อนเราเวลาเราเต้นแอโรบิกเนี่ยก็จะเป็นเพลงแบบจังหวะเร็วๆก็ออกกำลังกายตามจังหวะแต่ณปัจจุบันเนี่ยม
1: ี
0: เขาเรียกว่าพัฒนาความยากของท่าเป็นลุมบ้าเป็นแบบ
1: โอ้โห
0: เหมือนเข้าคลาสเรียนหนึ่งคลาส
1: ถูกต้อง
0: เออแบบนั้นเลย
1: แบบเต็มที่เลย
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ9สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานค่ะในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานและแบบอย่างอันดีเลิศด้านการดูแลพระวรกายมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ประสบกรณิกรชาวไทยค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพในเชิงรุกเพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานความสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ะจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นการพัฒนาคนและประเทศซึ่งช่วยเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวโดยรัฐบาลค่ะตอนนี้มุ่งที่จะสนับสนุนเมืองและชุมชนให้มีโครงการพื้นฐานที่ปลอดภัยทั้งเดินเท้าทางจักรยานสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการออกกำลังกายได้สะดวกและปลอดภัยโดยมหกรรมกีฬาระดับประเทศครั้งนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกระแสการออกกำลังกายในวงกว้างและนำไปสู่การทำให้กิจกรรมออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในชีวิตประจำวันด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามค่ะโดยมียอดการเผาผลาญพลังงานสะสมโดยผ่านแอปพลิเคชัน9ท้าใจซึ่งทะลุเป้าหมายไปกว่า153ล้านแคลอรี
1: ่โอ้โหเยอะ
0: นะโอ้ถ้าเราเผาผ่านขนาดน่าจะเหลือตัวนิดเดียว
1: เราคือสลิมเลยนะ
0: ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองค่ะก็จะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดเป็นนโยบายในเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรค NCD NCD คืออะไรเบาหวานความเบาหวานความดันไขมันโรคคือมาเป็นแพ็กเกจนะก็คือควบคู่กับการรณรงค์ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายและบริโภคที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มวัยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่วัยทำงานกับเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและสร้างสังคมสุขภาวะที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปสนับสนุนก็ต่อไปน
1: ะ
0: โครงการดีๆแบบนี้ค่ะ
1: จริงก็คือช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะแอโรบิกเนี่ยฮิตมากไม่ใช่แค่สวนลุมแล้วนะคะทุกตอนนี้เนี่ยทุกสวนสาธารณะหน้าบิ๊กซีโลตัสก็ยังเต้นกันอยู่แล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาฝึกท่าเขาอะไรกันเยอะแยะมากมาย
0: อย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเราก็เต้นเรียกว่าออกกำลังกายเหมือนเป็นการออกกำลังกายเข้าจังหวะ
1: ใช่
0: แต่ณปัจจุบัน
1: เ
0: ร
1: ื่
0: องของท่วงท่าโอ้มากันแบบเป็นเหมือนเราเต้นเป็นไอดอลเกาหลีไอดอลไทยอ่ะเหมือนณปัจจุบัน
1: ถูกแล้ว
0: คือมันเป็นแบบนั้นไปแล้ว
1: ถูกใจเด็กทุกช่วงวัย
0: นี่คือเข้ากลุ่มน
1: ะ
0: เพราะเด็กอ่ะก็คือในยุคใหม่อ่ะเจนอะไรเจนซีเจนเซ็ตเจนหรืออะไรเนี่ยนะที่เขาเรียกกันเนี่ยน
1: ะ
0: เขาก็ชอบนะไปออกกำลังกายแบบนี้เพราะว่าเขาได้พัฒนาแล้วก็พัฒนาสกิลหลักของการเต้นไปด้วยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เขาไม่ต้องเสียตังค์
1: ได้สุขภาพด้วย
0: แค่เขามีรองเท้าเขามีชุดแล้วเขา
1: ไปเลย
0: ได้สังคมด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: ได้ไปพูดคุยกัน
1: นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆนะคะทีนี้ค่ะมาอัปเดตติดตามข่าวกันบ้างนะคะโดยเฉพาะการเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันศุกร์นะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะคือเมื่อวานนี้ค่ะคือตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่ามีข่าวลือมาต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องของข่าวลือที่บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยจริงๆแล้วมีผู้ก่อเหตุมากกว่า1คนหรือเปล่าทางด้านของตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะได้มีการแจ้งความสยบข่าวลือมือยิง2คนนะคะยืนยันว่าชายชุดดำที่ลือกันเนี่ยคือตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะโดยเมื่อวานนี้9สิงหาคมตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนั้นได้มีการเดินทางมาเข้าแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันที่สภ.ปลายบางหลังเกิดกระแสข่าวลือในกลุ่มนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเกี่ยวกับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่ผ่านมาบอกว่ามีผู้ก่อเหตุอาจจะมี2คนก่อนจะชี้แจงกับสื่อมวลชนแล้วก็พูดถึงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สังคมแล้วก็เพื่อปกป้องชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาด้วยโดยเฉพาะสภาพจิตใจของน้องๆนักเรียนตัวแทนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเล่าว่าการเดินทางเข้ามาแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันครั้งนี้เนื่องจากว่ามีข้อความที่แชร์ต่อกันจากกลุ่มเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองซึ่งข้อความนี้เนี่ยสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ความไม่สบายใจว่าอาจจะมีผู้ก่อเหตุรายอื่นอีกหรืออาจจะมีการก่อเหตุซ้ำอีกนะคะซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าข้อความดังกล่าวที่ส่งต่อแชร์กันเนี่ยเกิดจากความเข้าใจผิดของเด็กนักเรียนในวันเกิดเหตุค่ะคือในวันเกิดเหตุเนี่ยขณะที่นักน้องนักเรียนเขาวิ่งหนีลงมาจากอาคารคือเขาไปเห็นชายชุดดำ ถืออาวุธปืนเดินอยู่ในพื้นที่ก็เลยเข้าใจผิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุมี2คนหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วค่ะคุณผู้ฟังชายที่ใส่ชุดดำคนกล่าวนั้นคือดาบตำรวจเป็นนอกเครื่องแบบตอนนี้ดาบตำรวจคนนี้เนี่ยสังกัดอยู่ที่สน.ลุมพินีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนแรกเลยนะคะที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและได้มีการแสดงตัวโชว์บัตรประจำตัวก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นำเด็กนักเรียนออกมาจากตึกทีนี้เนี่ยเด็กเห็นก็เลยเข้าใจผิดนะคะซึ่งการเข้าแจ้งความครั้งนี้จึงเป็นการนำข้อมูลมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยสยบข่าวลือนะคะเพื่อให้เกิดความตื่นตระหนกในวงกว้างแล้วก็เมื่อถามถึงผู้ก่อเหตุเนี่ยคือมีกระแสข่าวว่าคนที่ก่อเหตุน้องที่ก่อเหตุเนี่ยคือบางคนบอกถูกบูลลี่หรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยนะเพราะว่าน้องนักเรียนก่อนเกิดเหตุดูปกติดีไม่มีสัญญาณเตือนอะไรบ่งชี้ถึงความรุนแรงแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีการโต้กระแสข่าวที่บอกว่าโรงเรียนได้มีการปล่อยปะละเลยไม่เข้มงวดในการตรวจขันหรือว่ามีการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนจนนำมาสู่เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองก็บอกว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะแล้วก็นักเรียนผู้ก่อเหตุนั้นก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือแสดงสัญญาณใดๆที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยในวันเกิดเหตุค่ะหลังจากที่ก่อเหตุมาจากที่บ้านก็เดินทางมาที่โรงเรียนปกติเลยถึงโรงเรียน 6:20 แล้วก็ร่วมเข้าแถวกับเพื่อนด้วยนะจนถึงการขึ้นไปเรียนคาบแรกตามปกติก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่เราได้ทราบข่าวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังยืนยันนะว่าทางโรงเรียนมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกจุดแล้วก็มีครูดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะนะคะซึ่งหากมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นเนี่ยครูไม่ยอมปล่อยผ่านแน่นอนแล้วก็ขอให้สังคมกับผู้ที่เสพข่าวนั้นทำความเข้าใจและขอให้นักเรียนทำความเข้มแข็งทางจิตใจค่ะเสพข้อมูลตามความเป็นจริงและส่วนมีกระแสข่าวถึงแนวคิดที่บอกว่าจะให้คุณครู มีอาวุธปืนติดตัวได
0: ้ oh.
1: คือเรื่องนี้เนี่ยทางด้านตัวแทนผู้ปกครองเขาก็มองว่าจริงๆไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เขาบอกว่าอาวุธปืนเนี่ยเหมือนเป็นดาบสองคมมันช่วยปกป้องได้จริงแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็เพราะอาวุธปืนนั่นอีกนั่นแหละค่ะก็เลยเขามองว่าไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวนี้นะคะและไม่อยากให้มีการนำอาวุธปืนเข้ามาในโรงเรียนแต่เห็นควรว่าจะให้เพิ่มมาตรการป้องกันเชิงโครงสร้างมากกว่าเช่นการติดตั้งเครื่องสแกนตรวจจับอาวุธบริเวณทางเข้าโรงเรียนอันนี้เหมาะสมกว่าหรือการเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนค่ะ
0: ค่ะด้านครูสภาก็เตรียมมอบรางวัลครูธีรคุณแก่5ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีเพื่อเป็นการเชิดชูคุณงามความดีและความเสียสละเพื่อสิทธิ์ค่ะซึ่งทางด้านของเลขาธิการครูสภาก็กล่าวนะคะว่าผู้ที่ได้รับรางวัลครูธีรคุณทั้ง5คนนั้นได้แก่นายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตีหญิงนันชนัตพรนาคพลังครูชำนาญการนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเจ้าหน้าที่บริการกิจการนักเรียนค่ะโดยแม้ครูทั้ง5ท่านนั้นจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนซึ่งก็สะท้อนนะคะว่าเห็นถึงคุณค่าของความเป็นครูและเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสิทธิ์ค่ะซึ่งครูสภาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการมอบรางวัลในครั้งนี้ไม่เป็นเพียงแก่การเชิดชูเกียรติของบุคลากรทั้งหมดนี้นะคะแต่เป็นการประกาศให้สังคมรับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดด้วยค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการแถลงจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะมีการออกมาเปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นในรวม8ร่างด้วยกันนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยถูกกระสุนปืนทุกรายเข้าจุดสำคัญถึงชีวิตนะคะขณะที่ทางร่างของผู้ก่อเหตุเองก็มีบาดแผลที่ศีรษะ1นัดเหมือนกันนะคะก็แล้วก็พบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสะท้อนถึงระยะยิงใกล้ผิวหนังขณะที่ประเด็นวิสามัญฆาตกรรมนั้นอาจจะต้องรอผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งนึงค่ะนี่เป็นการอัปเดตข่าวสารสำหรับ โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะ 6:29 นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะยังมีตีคล้องร้องข่าวนะคะได้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงนี้เราพักรายการกันสักครู่ค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
8: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
3: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
8: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
3: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
8: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
9: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนซึ่งเป็นครูโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีวางพวงมาลาพระราชทานณวัดโบสถ์บนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีเหตุการณ์สูญเสียณโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากกรณีเหตุการณ์สูญเสียไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ในการนี้เมื่อวันที่8สิงหาคม2569เวลา 17:00 น.ณวัดโบดบนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยมีนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีวางพวงมาลาพระราชทานโดยมีนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการปลัดจังหวัดนนทบุรีนายอำเภอบางกรวยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีโดยพิธีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้นำส่วนราชการและประชาชนรวมถึงคณะสงฆ์ทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองยอดเงิน20ล้านบาทย้ำว่าจังหวัดระนองและกระทรวงสาธารณสุขปัจจัยทุกบาทต้องใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ร่วมงานในพื้นที่ภาคใต้กว่า 1,000 คนร่วมพิธีโดยได้รับเมตตาจากพระราชรนังควชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์หลวงปู่บุญเพ็งขันติโกวัดป่าภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าวันนี้มาร่วมกันทอดผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองแห่งนี้เพราะว่าจังหวัดระนองกว่าจะเดินทางไปจังหวัดอื่นๆได้ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรทางจังหวัดที่ใกล้ที่สุดก็คือจังหวัดชุมพรแหละครับที่ใกล้กับระนองที่สุดแต่ก็ใช้เวลาถึง2ชั่วโมงด้วยกันหรือจังหวัดที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อมที่ใกล้ที่สุดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงครับดังนั้นแล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลระนองไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายได้ครับและนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมแล้วครับว่าต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวพี่น้องชาวระนองเป็นพยานต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบเพราะว่านี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเองต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนในจังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยมียอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงินทั้งสิ้นตอนนี้20ล้านบาทด้วยกันและนอกจากนี้คณะสงฆ์จังหวัดระนองได้ร่วมกับโรงพยาบาลระนองทอดผ้าป่าถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาปี2569ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นยังไงครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ได้ออกมาเปิดเผยว่าโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่17สิงหาคมนี้ ระหว่างนี้จะมีทีมคัดกรองและดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เปิดเผยว่าในการประชุมกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนและมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีหลังจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในวันที่17สิงหาคม2569ที่ประชุมก็มีมาตรการรองรับการเปิดเรียนแล้วครับโดยจะจัดระบบดูแลนักเรียนครูผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเป็นระบบและมีกรมสุขภาพจิตเข้ามาดูแลด้านสุขภาพจิตเชิงรุกหรือผ่านสายด่วน1323และทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตที่ลงพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อคัดกรองและดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบแล้วในขณะเดียวกันวันเปิดเรียนวันแรกคือวันที่17สิงหาคม2569นี้จะมีการจัดกิจกรรมดูแลกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันตามระดับความต้องการพร้อมกำหนดมาตรการด้านพื้นที่โดยห้องเรียนที่เกิดเหตุจะถูกปิดถาวรเพื่อความปลอดภัยและจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้ามาดูแลบุตรหลานซึ่งอาจจะมีระบบลงทะเบียนเพื่อควบคุมความปลอดภัยภายในสถานศึกษาและทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงยกระดับมาตรการคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์และสร้างความอุ่นใจให้กับทุกฝ่ายและทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้านโดยจะเร่งจัดทำมาตรการระยะสั้นสำหรับการเปิดภาคเรียนควบคู่กับการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อให้เป็นกรอบกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันได้ครับพี่น้องและไปที่เรื่องการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อไปติดตามสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรพร้อมร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะได้เดินทางไปยังสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนกินทุเรียน10สายพันธุ์และชมการสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนภายใต้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand The Land of Tropical Fruitsโดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะร่วมให้การต้อนรับโดยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand The Land of Tropical Fruitsเป็นกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในใช้เป็นกลไกสร้างอุปสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ไทยผ่านการเปิดประสบการณ์จากแหล่งผลิตจริงเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Thailand The Land of Tropical Fruits และสร้างการรับรู้ประเทศไทยในฐานะ Global Fruit Destinationซึ่งประเทศไทยนั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญของโลกแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนนี่แหละครับซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพรสชาติและความหลากหลายของสายพันธุ์การแข่งขันของตลาดโลกในปัจจุบันนี้จึงไม่ได้แข่งขันเพียงด้านปริมาณการผลิตเท่านั้นแต่แข่งขันด้วยความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประสบการณ์ของผู้บริโภคคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีจำนวน15ประเทศประกอบไปด้วยสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาสาธารณรัฐฮังการีสาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐคาซัคสถานสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐมาลดีฟสาธารณรัฐโปรตุเกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยสังคมนิยมศรีลังกาสาธารณรัฐอุซเบกิสถานและสาธารณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลาครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยโดยโฆษกรัฐบาลเผยเร่งติดตามอีก 830,000 คนเพื่อมายืนยันตัวตนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงจึงได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนหรือ EKYC และการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต้องตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพียงเพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการจากข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคม2569ก็พบแล้วครับว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และช่องทางบริการที่เข้าถึงได้ง่ายและปัจจุบันนี้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนหรือ 3,100,000 คนโดยยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนหรือ 2,300,000 คนคิดเป็น 73% ครับขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือ 830,000 คนทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนแล้วครับว่าให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนซะเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็เปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธินั้นล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4.2 ล้านคนหรือ 4,200,000 คนขณะที่มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนด้วยกันจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569แล้วครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมแล้วทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ด้วยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของการรับมือน้ำท่วมภาคใต้กันหน่อยทางรัฐบาลว่ายังไงล่าสุดรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้แล้วครับโดยสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้บอกว่าให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์เน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้บางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันมีอีกหลายจังหวัดด้วยกันที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมไปถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงด้วยกัน ดยในช่วงที่1นั้นฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและในช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยก็จะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนั่นเองครับและเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์บอกว่านี่เป็นสิ่งสำคัญโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่และเตรียมข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบกันด้วยจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้และทางรัฐบาลก็ยังเน้นย้ำให้จังหวัดหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อสั่งการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเคร่งครัดกันด้วยพร้อมทั้งประสานหน่วยทหารตำรวจฝ่ายปกครองตรวจตราและดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชนและศูนย์พักพิงชั่วคราวเตรียมพร้อมระบบการสื่อสารสำรองสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ให้เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขให้เพียงพอรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนแล้วครับและหลังเกิดภัยก็ให้เข้าสำรวจและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนสถานที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับอาชีวะไทยโดยเป็นการปั้นแรงงานทักษะสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยครับโดยภาครัฐเองก็ตั้งเป้าเพิ่มนักเรียนสายอาชีพ 55% เพื่อปั้นแรงงานทักษะสูงนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้เรียนสายอาชีพอนาคตสดใสแล้วล่ะครับหลังรัฐบาลยกระดับอาชีวะไทยโดยตั้งเป้าเพิ่มนักเรียนสายอาชีพ 55% ปั้นแรงงานทักษะสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนนั่นก็คือการมีรายได้ระหว่างเรียนนั่นเองครับโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการอาชีวศึกษาไทยโดยมุ่งผลักดันระบบการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับโลกการทำงานเพื่อสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานยุคใหม่ภายใต้แนวคิดที่ว่าอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักครับพี่น้องและเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างทั้งโอกาสรายได้และความมั่นคงให้กับผู้เรียนด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลจะเดินหน้าปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะและสายสามัญให้เข้าใกล้ตัวเลข45:55นั่นคือจำนวนผู้เรียนสายสามัญ 45% และสายอาชีวะ 55% จากเดิมที่เป็นสัดส่วน70:30แหละครับก็เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการผลิตบุคลากรสายวิชาการกับสายวิชาชีพและผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของตลาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนเพื่อกำหนดสมรรถนะร่วมกันในสาขาเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสาขายานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานสะอาดครับ พื่อให้ผู้เรียนมีทักษะตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมทั้งจะผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาต่างๆปรับบทบาทเป็นผู้นำด้านทุนมนุษย์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานและสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังซึ่งเป็นความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นแล้วครับว่าต้องไม่สูญเปล่าเพราะเรื่องการทุจริตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ระบุแล้วครับว่าจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังซึ่งนำมาสู่หลักการสำคัญและครับที่ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้คือประการที่หนึ่งถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นประการที่สองปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคลประการที่3ใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้คนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่แหละครับคือความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงๆที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสอทอซึ่งเน้นย้ำถึงการสอบบรรจุข้าราชการจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้คือประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงและไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบก็จะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องส่งท้ายของท้ายที่สุดตีคองร้องข่าวในวันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านทั้งหลายเตรียมความพร้อมร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ากลับมาช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะแล้วก็ร่วมกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เยอะมากค่ะพี่แอลขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเห็นทุกคอมเมนต์แต่ว่าจริงๆเวลาเรามีจำกัดนะวันนี้เราเลยไม่ได้มาพูดคุยทักทายกันแต่ว่าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะเสิร์ฟข่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะเช่นนั้นแก้วกล่ำต้องลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.